0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศตั้งคณะทำงาน5ชุดขับเคลื่อนการลงทุนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3
1: หลายประเทศแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026หทัยทิพย์มิจาดกับณัฐประภากรตุงคสถานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์และยาเสพติดในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ว่ามีกำหนดหารือทวิภาคีรวมถึงการหารือเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้นำหรือ Four Eyes Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญร่วมกันครอบคลุมประเด็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง2ประเทศทั้งปัญหาสารพิษในแม่น้ำปัญหาหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ไข
3: ท่านมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับ2วันพูดคุยหารือทวิภาคีหารือ Four Eyes แล้วก็มีการให้ไปพบกับสภาการค้าไทยเมียนมาคุยกันสารพิษหมอกควันชนกลุ่มน้อยยาเสพติดก็ต้องพูดคุยกันนะครับว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการสนับสนุนเกื้อกูลกันนั้นถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีความเดือดร้อนจากการกระทำหรือผลพวงจากอีกประเทศหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันแก้ไข
2: นอกจากนี้ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดพบหารือกับสภาการค้าไทยเมียนมาโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความร่วมมือภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจอย่างไรก็ตามไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีประเด็นที่ต้องการขอความร่วมมือซึ่งกันและกันและการหารือครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลักดันความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: ภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศได้ตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนในทุกมิติให้เห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอวานนี้ว่าภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ Investment Industry Transformation Hub ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม AI and Digital Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล Green Economy Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Financial Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงินและ Medical Hub ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจากร้อยละ22ถึง23แต่ระดับร้อยละ30ของ GDP ภายใน4ปีภายใต้การใช้เครื่องมือสนับสนุนที่หลากหลายและสั่งให้ทุกคณะทำงานเร่งกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วหรือ Quick Win

0: ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง2ปีและแผนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว4ปี
1: เราจะมีให้แต่ละชุดเนี่ยนะครับไปทำควิกบิ๊กวินภายใน6เดือนจะต้องทำอะไรที่มี impact ที่สามารถทำได้เร็วและมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้และก็มีบิ๊กวินก็คือภายใน2ปีจะทำอะไรซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใน4ปีเรียกว่าลองวินก็คือที่เป็นระยะยาวที่เราจะต้องทำโครงสร้างพื้นฐานเรานัดประชุมครั้งต่อไปก็คือภายในสิ้นเดือนสิงหานี้นะครับก็คณะทำงานจะไปขับเคลื่อนเรื่องนี้เอาโจทย์จากที่ท่านนายกมอบไว้มาแตกโจทย์เป็นแต่ละด้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะครับ
0: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าความแตกต่างของคณะอนุกรรมการชุดนี้คือความร่วมมือในวงกว้างโดยดึงตัวแทนจากสถาบันหลักของภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางอย่างใกล้ชิดส่วนการขับเคลื่อนนโยบายเป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้การยกระดับเศรษฐกิจไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
2: เครื่องมือที่เราใช้ขับเคลื่อนนี่จะมากกว่าเครื่องมือของ BOIอันนี้จะมีเครื่องมือของกระทรวงการคลังเครื่องมือของกระทรวงพลังงานนะครับเครื่องมือของกระทรวงพาณิชย์ต่างๆนี่มาช่วยกันด้วยเพื่อทำให้บรรลุเป้าที่ท่านรองนายกพูดถึงว่าต้องการสร้าง growth ที่เป็นมากกว่า 3% แล้วก็รวมทั้งผลักดันให้ไทยเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน Top 20นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าใหญ่ที่ทุกคนยึดแล้วก็ใช้เครื่องมือหลากหลายเพื่อมาช่วยกันครับเครื่องมือทางการเงินของสมาคมธนาคารด้วยครับ
0: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยประธานสภาหอการค้าไทยประธานสมาคมธนาคารไทยและผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจภาคเอกชนยังได้แสดงความชื่นชมที่รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้สำหรับธนาคารพาณิชย์จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ขณะที่ e-money จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
5: เพื่อไม่ให้รับผลกระทบเราจะให้สถาบันการเงินนะคะหรือผู้ให้บริการเนี่ยแจ้งเตือนการปรับวงเงินนี้ให้ลูกค้ารับทราบล่วงหน้าก่อนนะคะผ่านแอปพลิเคชันของเขาเองหรือ SMS นะคะให้ชัดเจนนะคะและหากเยาวชนนะคะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนดนะคะลูกค้าสุจริตก็สามารถที่จะมายื่นเรื่องขอปรับเพิ่มวงเงินได้แล้วก็ทางเราเองก็จะพูดคุยกับสถาบันการเงินให้อำนวยความสะดวกให้การกระทำในแง่ของการปรับเพิ่มวงเงินเนี่ยเป็นไปได้รวดเร็วและเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ทางผู้ปกครองในการช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
3: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
6: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.วันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและกลุ่มติดอาวุธสำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกที่ประชุมเห็นชอบให้มีการทบทวนแนวทางและเนื้อหาการพูดคุยรวมถึงการจัดลำดับประเด็นสำคัญให้เหมาะสมกับสถานการณ์เดินหน้าโครงการพาคนกลับบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างจากรัฐที่ประสงค์ยุติการเคลื่อนไหวสามารถกลับคืนสู่สังคมได้นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางความร่วมมือด้านการทูตและความมั่นคงกับประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศโดยใช้กลไกหมายแดงตำรวจสากลรวมถึงให้ความสำคัญกับการติดตามและป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวยั่วยุและข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงเพื่อสนับสนุนสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: วันนี้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ณห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
8: าตรการช่วยลดค่าของชีพของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ร่วมกับร้านค้าท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาสูงสุด 60% พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายให้ SME และสินค้าชุมชนช่วยให้ประชาชนซื้อของได้ในราคาประหยัดขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศอาทิปากีสถานสหภาพยุโรปอังกฤษเยอรมนีและเบลเยียมแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเต็มที่ซึ่งความพยายามเหล่านี้จะนำไปสู่การกำหนดอนาคตและการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดออกมาปฏิเสธข้อตกลงดังกล่าวโดยอ้างว่าอิสราเอลไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงนี้ที่ให้อิสราเอลยุติการโจมตีสมาชิกกลุ่มฮามาสซึ่งถือเป็นการยินยอมให้กลุ่มฮามาสวางแผนก่อเหตุความรุนแรงครั้งต่อไป
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวานนี้เกี่ยวกับความกังวลที่สหรัฐจะอนุญาตให้ยูเครนสร้างระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซเลสกี้ผู้นำยูเครนต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตและขีปนาวุธโทมาฮอคซึ่งมีอำนาจทำลายล้างสูงพร้อมเน้นย้ำว่าต้องคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพราะหากมอบเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสักวันหนึ่งอาจหันกลับมาเล่นงานสหรัฐได้ทั้งนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลสกี้ที่ประเทศตุรกีเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะมอบใบอนุญาตผลิตระบบขีปนาวุธแพทริออตให้แก่ยูเครนเพื่อช่วยป้องกันการโจมตีของรัสเซีย
3: นางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิตาลีระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนแล้วเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอิตาลีหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนของโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองสเวตวาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57รายด้านนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียืนยันว่าการระงับสมาชิกเขตเชงเก้นในครั้งนี้เป็นไปตามสนธิสัญญาและวิกฤตผู้อพยพถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันพร้อมเน้นย้ำว่าประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนอย่างไม่มีการควบคุม
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่อาชัยชิพมิจาดกับนภากรตรงคัสถานพลิกจากตามหลัง1เกมอัชนาซี่ยูโรกับโนรากีล่าไมซาร่าจากมาเลเซีย2-1เกม11-21 22-20 24-22 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซูมิเรนาคันดะกับมิยูทากาฮาชิจากญี่ปุ่นด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองพ่ายแทนวีชามาจากอินเดีย1-2เกมส่วนคู่ผสมรัชนาภักดิ์โอบทองกับเชนิชาสุใจประภารัตแพ้คู่จากไต้หวัน1-2เกมและอีกคู่สุภักจอมเกาะกับอนิชาตรงสถาพรพันธ์พ่ายคู่จากอินโดนีเซีย1-2เกมจุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LGATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชาวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้ตามคาดหลังเอาชนะชิโอริอิซึกะจากญี่ปุ่น7-5และ6-0และเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2ได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิชาวรัตน์ยังได้ช่วยแชมป์ไปที่2กับประเภทหญิงคู่โดยจับคู่กับจันทรรัตน์ธนานิสรช่วยกันหัวชนะเอมม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกง2-0เซต6-4และ6-2ด้านผลชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันทีพงศิริเลิศของไทยแพ้ให้แก่เรวันอมาราสิงห์เหมือวางอันดับ3จากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต7-5 3-6และ5-7ได้รองแชมป์รับ133คะแนน สนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยรันแรงกิ้งสนามที่5หัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกเจอกับนกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยซึ่ง F1 มาชนะมืออาชีพโลกต้องต่อให้คู่ต่อสู้7แต้มทุกเฟรมผลปรากฏว่าเกมนี้นกสงขลาเป็นฝ่ายออกคิวได้เฉียบคมกว่าเอาชนะไป4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศไปสนามที่4ขณะที่ F1 เต็งแชมป์ต้องตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายมวยสากลนครหลวงบ็อกซิ่งรอดทูเวิลด์แชมเปี้ยนที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมธนันชัยจรูญพักรองแชมป์โลกอันดับ2สภามวยโลก WBC รุ่น112ปอนด์ปะทะกับพัฒนาศรีสวัสดิ์ดีกรีเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติและแชมป์ประเทศไทยก็ธนันชัยอาศัยฝีมือเข้าทำได้ชัดเจนกว่าเอาชนะคะแนนไปได้อย่างเอกฉันท์ทั้ง3เสียงหลังจบการชกในสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์เปิดเผยว่าเป้าหมายต่อไปธนันชัยจะไปชกตัดเชือกกับฟรานซิสโกโรดิเกรสจูเนียรองอันดับ1ชาวเม็กซิโกและอาจดันธนันชัยขึ้นชกชิงแชมป์โลกรุ่น108ปอนด์กับเพชรโกศลอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง22เซนติเมตรเวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
13: 1นาทีกับกปท.แยกไหนก็ไม่ต้องวัดใจแค่ใช้หลักทางเอกทางโทหลายคนอาจยังสับสนว่าใครควรไปก่อนเมื่อถึงทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร1ทางเอกคือถนนสายหลักถนนกว้างหรือมีป้ายถนนเองผู้ใช้ทางโทต้องให้ทางก่อน2ทางโทคือถนนที่ตัดเข้าทางเอกหรือมีป้ายหยุดเส้นให้หยุดต้องชะลอและให้ทางจำไว้ทางเอกก็ผิดได้หากฝ่าสัญญาณไฟแดงไม่หยุดทางม้าลายหรือขับโดยประมาทแต่ไม่ว่าจะอยู่ทางเอกหรือทางโทอย่าลืมหลักให้ใจไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรมีน้ำใจให้คนเดินเท้าให้ทางถึงแยกก็ต้องชะลอให้ทางเอกไปก่อนให้ชีวิตถึงเป็นทางเอกแต่หากมีเหตุฉุกเฉินต้องหลบให้รถพยาบาลรถตำรวจหรือรถดับเพลิงผ่านไปก่อนเสมอให้ความสุขทางเอกชะลอเปิดทางให้รถที่กำลังเลี้ยวผ่านไปก่อนการจราจรลื่นไหลไม่เสี่ยงอุบัติเหตุทั้งนี้ขับรถอย่างมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางชะลอเมื่อถึงทางแยกและเคารพกฎจราจรเพียงเท่านี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดเป็นสำนวนหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปสำนวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อเสด็จเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัยโบราณมีหลักฐานในกฎมนเทียนบานว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต้องทำพิธีเสด็จเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมืองในสมัยรัชกาลที่4มีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อเสด็จเคราะห์สันนิษฐานว่าไก่ที่จะนำไปปล่อยที่วัดจะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการเสด็จเคราะห์ด้วย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่4วงเครื่องสายมอญเป็นวงดนตรีของมอญที่ใช้บรรเลงในพิธีกรรมและขับกล่อมและบรรเลงประกอบการแสดงทแยมอญเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงมโหรีมี5ชนิดได้แก่โกรหรือซอจะยามจะเข้มอญอโลดคลุยปุงตังกลองสองหน้าและคาเดหรือชิงเนื่องจากการร้องมีการนำทำนองเพลงสมัยใหม่มาประยุกต์จึงต้องเพิ่มซอด้วงอีก1คันโดยปรับเสียงให้เข้ากับซอมอญและเพิ่มฉาบเล็กกองงำวงรวมทั้งกลับหรือตะขาบเป็นเครื่องประกอบจังหวะอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ local low cost ค่ะ
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
17: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้า ลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศรับคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
3: ้กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้โดยได้รวบรวมสินค้าราคาพิเศษจากผู้ประกอบการและร้านค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งติดตามรายละเอียดของการจัดงานจากนายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
18: สวัสดีค่ะคุณภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพ X Local Low Cost ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะรายละเอียดการจัดงานเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
19: กิจกรรมนี้นะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราร่วมกับทางสสว.และก็ทางห้างค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศนะครับภายใต้สมาคมการค้าส่งปลีกไทยและก็ห้างพวกนี้นะครับเป็นห้างที่เรามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนามาตลอดแล้วก็กระจายอยู่ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็จะมีห้างเข้ามาร่วมโครงการ130ห้างนะครับและก็มีสาขาถึง800สาขา อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่บูรณาการกันแล้วเราก็ชวนทางผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้ช่วยลดราคาสินค้าให้กับห้างค้าส่งค้าปลีกเหล่านี้แหละครับรวมไปถึงตัวห้างค้าส่งค้าปลีกเองเนี่ยได้สินค้าที่ในราคาที่ถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็ตัวเองก็ลดด้วยนะฮะก็ลดแล้วลดอีกก็จะทำกันในวันนี้ครับวันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคมก็จะลดสูงสุดถึง 60% ครับ
18: ค่ะแล้วเป้าหมายสำคัญของการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพ X Local Low Cost ครั้งนี้ค่ะคืออะไรคะ
19: เรื่องที่1คือเราเน้นเรื่องลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราก็ไม่ได้ทำยาวมากก็ต้องเรียนตรงไปตรงมาว่าการลดในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเนี่ยคงทำนานไม่ได้นะครับก็ทำ15วันก็เป็นช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดลงนะครับรวมไปถึงโชว์หวยหรือร้านค้าปลีกเล็กๆนะครับที่จะมาซื้อของเหล่านี้ไปจำหน่ายต่อนะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนให้ร้านโชว์หวยเล็กๆอันนี้ก็จะเป็น2เรื่องส่วนเรื่องที่3จะเป็นเรื่องที่ห้างค้าส่งค้าปลีกกลุ่มเนี่ยครับ800สาขาเนี่ยเปิดโอกาสให้ SME หรือสินค้าชุมชนในพื้นที่เนี่ยได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายด้วยนะครับก็เป็น3เหตุผลหลักๆนะครับที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นครับ
18: ค่ะแล้วสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะครอบคลุมสินค้าประเภทใดอะคะเรามีการมอบส่วนลดหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษอย่างไรให้กับประชาชนบ้างคะ
19: ก็จะมีสินค้าบริโภคนะครับที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันพืชซอสปรุงรสอาหารกระป๋องนะครับส่วนสินค้าอุปโภคก็จะมีกลุ่มที่เป็นสบู่แชมพูนะครับผงซักฟอกยาสีฟันนะครับอันนี้ก็เป็นของที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วก็โดยเฉลี่ยนะครับก็ลดสูงสุด 60% นะฮะอันนี้ก็คือโดยเฉลี่ย
18: หากประชาชนที่สนใจอะค่ะจะสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางใดหรือว่าสถานที่ใดได้บ้างอะคะ
19: ก็เรียนว่าห้างค้าส่งค้าปลีกอันเนี้ยเป็นห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับ
18: ค่ะ
19: แล้วก็รวมไปถึงที่เราจะมีสัญลักษณ์นะครับณจุดจำหน่ายก็คือตัวป้ายสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยนะครับ
18: ค่ะ
19: local low cost เนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ในหน้าห้างนะครับแล้วก็หน้าร้านค้าที่เป็นสาขาก็จะเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับ
18: ค่ะ แล้วหลังจากสิ้นสุดการจัดงานครั้งนี้ค่ะเราได้มีการวางแนวทางว่าจะต่อยอดโครงการหรือว่าขยายความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้ต่อเนื่องหรือไม่อะคะ
19: คือเมื่อเสร็จโครงการเนี่ยนะครับ15วันเราคงต้องประเมินนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการตรงเนี้ยมันเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆเราก็มีโอกาสทำตั้งแต่1เมษายนนะครับที่เราอันนั้นเราร่วมกับห้างโมเดิร์นเทรดนะฮะเป็นเรื่องที่นำสินค้าที่แต่ละห้างเขาผลิตเองในลักษณะเฮาส์แบรนด์เนี่ยนะฮ
18: ะ
19: มาขายในราคาถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็เดือนพฤษภาต่อเนื่องเราก็ชวนไปขายณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งนะครับวันนี้เราก็ทำกับทางห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นก็ชวนทุกภาคส่วนละครับที่จะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่นิดนึงนะครับมีขนาดธุรกิจค่อนข้างใหญ่ก็มาช่วยเหลือนะครับประเทศชาติสังคมพี่น้องประชาชนนะฮะอะไรที่เราทำแล้วคิดว่าเกิดประโยชน์เราก็จะชวนกันมาทำแบบนี้ครับ
18: ค่ะแล้วตรงนี้บางคนนะคะเหมือนกับผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอาจจะใช้ช่องทางตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะทุจริตอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เราได้มีการวางมาตรการป้องกันหรือเปล่าอะคะ
19: โอ้อันนี้ต้องเรียนเลยว่าโครงการนี้มันไม่ได้ไปในรูปลักษณะนั้นนะครับเป็นการช่วยเหลือกันซะมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณเลยนะเราก็เอาตัวห้างค้าส่งค้าปลีกที่เขามีความสมัครใจแล้วก็มาช่วยนะครับแล้วก็ร้านเหล่านี้ต้องเรียนว่าเป็นกลุ่มร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนนะครับก็จะเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเรียกว่าคนกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับได้ซื้อสินค้าในราคาถูกก็คือเงินเท่าเดิมนะครับก็ได้สินค้าที่มากขึ้นในช่วงเวลาพอเหมาะพอเจาะเพราะว่ารัฐบาลขยายโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมต้องสิ้นสุด31กรกฎาคมก็มาขยายถึง30กันยายนก็อยู่ในระยะเวลาโครงการพอดีนะครับ
18: ค่ะทราบว่าจุดเด่นโครงการนี้นะคะได้มีการนำเครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นกลไกในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคตรงนี้ค่ะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างไรบ้างอะคะ
19: อันนี้ก็เป็นร้านค้าที่อย่างที่เรียนนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศนะฮะทั้ง76จังหวัดมันก็จะมีการหมุนกันในระบบเศรษฐกิจนะครับมีการนำสินค้าจาก SME จากชุมชนเข้าไปร่วมจำหน่ายด้วยนะฮะมันก็จะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับ
18: ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะอยากให้เชิญชวนประชาชนนะคะเข้าร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะ
19: ก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มที่อาจจะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือประชาชนทั่วไปนะครับได้มาเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่15สิงหาคมได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะครับ130แห่ง800สาขาในทั่วประเทศใกล้บ้านท่านนะครับก็อยากเรียนเชิญครับ
18: วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
19: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
20: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
21: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
20: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
21: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
22: จังหวัดสุรินทร์จัดงานสุรินทร์เบสโปรดักต์บอร์เดอร์เทรดแฟร์2026มหกรรมสินค้าเด่นของดีเมืองสุรินทร์โดยรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า245คูหาเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการควบคู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
23: การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่กำลังซื้อยังต้องการแรงหนุนไม่ได้อาศัยเพียงมาตรการภาครัฐเท่านั้นแต่ยังต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้สร้างโอกาสทางการค้าจังหวัดสุรินทร์จึงจัดงานสุรินทร์เบสโปรดักต์บรอเดอร์เทรดแฟร์2026ม หกรรมสินค้าเด่นของดีเมืองสุรินทร์เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนรวบรวมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการกว่า245คูหาพร้อมกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดที่กว้างขึ้นนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
0: วันนี้นะครับเราจัดงานของดีของเด่นเมืองสุรินทร์เชื่อมโยงสินค้าชายแดนเราต้องการที่จะนำเสนอเพชรโปรดักต์ของสุรินทร์ของเราให้กับชาวสุรินทร์หรือพี่น้องนักท่องเที่ยวได้เห็นแล้วก็มีการแสดงและจำหน่ายซึ่งก็จะทำให้เรากระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโอท็อปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการเอกชน
23: สินค้าที่นำมาจัดแสดงครอบคลุมทั้งผ้าไหมสุรินทร์ข้าวหอมมะลิเนื้อโคคุณภาพสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเด่นจากจังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรีรวมถึงจังหวัดชายแดนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีโซนอาหารและเครื่องดื่มกว่า40ร้านค้านิทรรศการสินค้า GI และกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงานจุดเด่นอีกประการคือการเปิดเวที Business Matching ทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พบปะคู่ค้ารับคำสั่งซื้อแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดการพัฒนาสินค้าขณะเดียวกันจังหวัดยังผลักดันการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม surinbase.com เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในยุคดิจิทัลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผย อีกว่าจังหวัดใช้งบประมาณจัดงานกว่า4ล้านบาทและคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า30ล้านบาทตลอดระยะเวลาการจัดงาน
0: พี่น้องชาวสุรินทร์ของเราอย่าลืมอย่าพลาดนะครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่ว่าณโดมติดแอร์ที่อยู่โรบินสันไลฟ์สไตล์ตรงนี้เราจัดสถานที่ไว้อย่างพร้อมนะครับฝนตกก็ไม่เปียกครับแดดออกเราก็ไม่ร้อนเพราะว่าเป็นโดมขนาดใหญ่ติดแอร์มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าถึง245บูธในช่วงวันหยุดพาครอบครัวมาเที่ยวเย็นๆก็มาดูคอนเสิร์ตนะครับเรามีคอนเสิร์ตลูกทุ่งดวงดังของระดับประเทศทุกวันในช่วง 6:00 น. ถึง 2:00 น. 3:00 น. นะครับเพราะนั้นเป็นงานฟรีทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นงบที่ทางราชการเราจัดเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการก็ขอเชิญชวนนะครับ
23: งานสุรินทร์เบสโปรดักต์บอร์เดอร์เทรดแฟร์2026จัดขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2569ณลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินทร์เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงานนอกจากจะเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพของจังหวัดแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าชายแดนเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสุรินทร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
22: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานเวิร์ฮาเปก2026นำผู้แทนจาก13ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและสร้างเครือข่ายธุรกิจฮาลาลผลักดันมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยสู่ระดับสากลและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของภูมิภาคติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: จังหวัดสงขลากลายเป็นศูนย์กลางของวงการฮาลาลโลกเมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน World Hapex 2026ภายใต้แนวคิดฮาลาล Wellness and Innovation รวบรวมผู้แทนจาก13ประเทศทั้งนักวิชาการผู้ประกอบการและผู้นำด้านฮาลาลเพื่อร่วมกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมฮาลาลในอนาคตแต่หัวใจของงานนี้ไม่ใช่เพียงการจัดแสดงสินค้าหากคือการประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลระดับนานาชาตินายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเปิดเผยว่าฮาลาลในปัจจุบันไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องของอาหารแต่ครอบคลุมถึงสุขภาพคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค
2: ประโยคที่พูดถึงฮาลาลในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนั้นจะมีทั้งคำว่าฮาลาลันตอยยิบะซึ่งก็หมายถึงเป็นสิ่งที่ฮาลาลศาสนาอนุมัติและก็เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์ทางด้านโภชนาการนะครับที่เมื่อได้บริโภคแล้วก็จะทำให้ร่างกายนั้นปลอดจากโรคซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมและก็สนับสนุน
1: คำว่าฮาลาลจึงไม่ใช่เพียงข้อกำหนดทางศาสนาแต่ยังเป็นมาตรฐานที่สะท้อนคุณภาพ ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือซึ่งกำลังได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้ความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสินค้าและบริการฮาลาลของไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลกพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนตะวันออกกลางและเอเชียกลางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติ
5: ครับเรามีความร่วมมือที่หลากหลายนะครับทั้งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวมถึงสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เรื่องของฮาลาลนั้นเป็นอีกตัวที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเราก็จะในเรื่องนวัตกรรมเรื่องของ wellness เรื่องของการเชิญนักวิชาการต่างๆที่มีองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนนะครับก็เป็นพื้นที่สำคัญนะครับให้ได้รับความรู้ใหม่ๆได้มีโอกาสที่จะนำเสนอคู่ความร่วมมือทางธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล
1: ในการจัดงาน World Hapex 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือจังหวัดสงขลาแต่เป็นเวทีที่สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของโลกเมื่อองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานฮาลาลไทยเดินหน้าควบคู่กับความร่วมมือจากนานาประเทศก็จะเป็นแรงขับสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและผลักดันฮาลาลไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ใช้ศักยภาพทำเลชายแดนไทยมาเลเซียขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอาเซียนพัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรพร้อมเพิ่มโอกาสด้านภาษาประสบการณ์รวมทั้งการทำงานให้เยาวชนในพื้นที่ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เดินหน้าขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยอาศัยจุดแข็งของการเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียและเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนตอนใต้ได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์บรูไนและอินโดนีเซียที่มีความใกล้เคียงทั้งด้านภาษาศาสนาและสังคมพหุวัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสแลแมร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่าความได้เปรียบด้านที่ตั้งทำให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศและต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคตขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังมีแผนขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นในอาเซียนเช่นเวียดนามเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับนานาชาติ
8: การลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับกลุ่มประเทศอาเซียนในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นการส่งนักศึกษาให้มีโอกาสไปฝึกงานหรือฝึกสหกิจณต่างประเทศและมีโอกาสการมีงานทำต่อไปในอนาคตในการทำความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก็ขอยกตัวอย่างเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์เราก็มีการลงนามความร่วมมือกับ UTP หรือว่า University Technology Petronas ของประเทศมาเลเซียซึ่งเราก็มีการส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนในรายวิชาที่เป็นห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมโยธาในขณะเดียวกันทาง UTP ก็ได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยของเราอย่างต่อเนื่อง
7: นอกจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้วยังมีความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศนอกจากประโยชน์ที่เกิดกับนักศึกษาแล้วความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรการทำวิจัยร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทั้งสองประเทศเผชิญร่วมกันเช่นการบริหารจัดการน้ำและปัญหาอุทกภัยตลอดจนการพัฒนานว วัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนขณะที่คณะพยาบาลศาสตร์มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียทั้งการส่งนักศึกษาไปศึกษาดูงานและเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงรวมถึงการต้อนรับนักศึกษาจากอินโดนีเซียเข้ามาเรียนรู้และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลร่วมกัน
8: ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในครั้งนี้ผลพวงจากความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะทำให้เป็นโอกาสของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่จะได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมได้มีการพัฒนาภาษาและอาจจะนำไปสู่โอกาสที่จะฝึกงานหรือมีอาชีพในอนาคตในส่วนของด้านบุคลากรเองเราก็ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและก็มีความร่วมมือในการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันเช่นปัญหาน้ำท่วมระหว่างสองประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
7: ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ยังมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนตอนใต้ซึ่งมีบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันพร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เวทีนานาชาติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
22: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วทีมชาติไทยส่งทีมชุดผสมลุ้นคว้าแชมป์และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับเอเชียติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV Cup 2026เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยการแข่งขันเล็กแรกจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามมี4ชาติเข้าร่วมได้แก่เวียดนามไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แข่งขันในระบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนสะสมสูงที่สุดสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถือเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรายการนี้โดยคว้าแชมป์ CV Cup หรือชื่อเดิม CV League ได้ถึง8จาก9สนามตลอดการแข่งขัน5ครั้งที่ผ่านมาซึ่งแต่ละปีจัดการแข่งขัน2สนามยกเว้นปี2022ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจัดการแข่งขันเพียงสนามเดียวขณะที่เวียดนามคว้าแชมป์ได้1สนามจากการแข่งขันสนามที่2ของรายการ CV League ครั้งล่าสุดที่เมืองนินบินหลังเอาชนะทีมชาติไทย3-2เซตในรอบชิงชนะเลิศส่วนการแข่งขันในปีนี้ทีมชาติไทยเลือกใช้นักกีฬาชุดผสมระหว่างผู้เล่นแกนหลักกับนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นรายการคัดเลือกโอลิมปิกรวมถึงการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาชุดนี้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจหลังฝึกซ้อมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าเปิดโอกาสให้นักกีฬาดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่โดยมองว่ารายการนี้เป็นวิธีสำคัญในการประเมินศักยภาพนักกีฬาและเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกม
11: ชัยชนะก็ทุกคนก็อยากได้นะครับแต่ก็อยากให้เขาได้ทำเต็มที่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่นั่นก็อยากจะดูศักยภาพของเขาหลังจากที่เขาได้ฝึกซ้อมร่วมกับรุ่นพี่มานานนะครับในการผ่าน CV ครับครั้งนี้ก็เป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับทุกๆคนนะครับในสัปดาห์แรกผมก็คิดว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
10: ด้านนุกนิกณัฐนิชาใจแสนกัปตันทีมชาติไทยชุดนี้กล่าวว่าในฐานะกัปตันทีมจะพยายามดึงศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อพาทีมคว้าชัยชนะส่วนเป้าหมายคือการคว้าแชมป์แต่อย่างไรก็ตามทุกชาติในอาเซียนต่างมีพัฒนาการและศักยภาพที่แข็งแกร่งจึงไม่สามารถประมาทคู่แข่งทีมใดได้เลย
12: จริงๆก็มีการฝึกซ้อมร่วมกันอยู่แล้วค่ะก็แค่บอกน้องว่าให้เล่นให้สนุกแล้วก็เล่นให้เต็มที่แล้วก็ส่งแสดงศักยภาพของตัวเองมาให้ได้มากที่สุดค่ะก็อยากให้น้องๆเอนจอยกับการเล่นค่ะเพราะว่า กับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยครับก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกที่สุดหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
10: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 น.ก่อนปิดฉากการแข่งขันสนามแรกด้วยการพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิรนายก
14: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นนั้น 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์นี้ท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกมีประเด็นสำคัญของรัฐบาลมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ผมขอเริ่มที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับท่านโฆษกสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่จะมีสิทธิ์ต่อเนื่องถึงวันที่30 กันยายน 69และกลุ่มคนที่พิจารณาหรือตรวจสอบแล้วผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ซึ่งก็ต้องถือว่ากลุ่มนี้เนี่ยเคลียร์แล้วกลุ่มนี้เอาอย่างไรครับ
2: คือกลุ่มที่เคลียร์แล้วได้รับบัตรสวัสดิการนะคะก็จะเริ่มรอบใหม่1 ตุลาคมส่วนท่านที่กำลังอุทธรณ์อยู่ก็จะเริ่ม1 ตุลาคมเช่นเดียวกัน
1: ครับพูดง่ายๆว่ากลุ่มที่เคลียร์แล้วก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต
2: ่
1: วันที่1 ตุลา
2: ค
1: มนะครับแล้วคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทราบว่ามีจำนวนเยอะเลยเหมือนกันที่ติดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของรถกลุ่มนี้รัฐบาลมีแนวทางดำเนินการยังไงครับ
2: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะครม.ก็เห็นชอบที่จะปรับหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็เรื่องของเกณฑ์รถยนต์ที่มีเสียงสะท้อนกลับมาเยอะว่าฉันไม่ใช่เป็นคนรวยนะรถยนต์ที่มันอยู่ในทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมันเป็นรถที่เก่ามากแล้วทั้งรถทั้งจักรยานยนต์เพราะฉะนั้นเราก็มีการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะก็คือจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไปส่วนรถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรนี่ก็จะไม่นับรถที่มีอายุตั้งแต่20 ปีขึ้นไปแต่ว่านิดนึงค่ะอาจารย
1: ์
2: ถ้าเป็นกรณีรถคลาสสิกแบบเนี้ย
1: คนชอบสะสม
2: ที่คนสะสมอันนั้นไม่เข้าเกณฑ์นะคะ
1: ครับ
2: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเขาก็จะเปิดให้คนไปอุทธรณ์มี214 สาขานะคะซึ่ง214สาขาเนี่ยได้รับข้อมูลมาว่ามีผู้ไปยื่นคำร้องอุทธรณ์เฉพาะในเรื่องรถมากถึง200,000 กว่ารายแล้วนะคะ
1: คร
2: ับ และถ้านับเป็นจำนวนคันเนี่ยก็เป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ300,000 กว่าคันนะคะรถยนต์60,000 กว่าคันแล้วก็ยานพาหนะอื่นๆอีกเล็กน้อยแต่ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนท่านนายกสั่งค่ะว่าเอาทุกของประชาชนเป็นที่ตั้งวันนี้คนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได
1: ้
2: ซึ่งอันนี้ที่อำเภอเขาก็รับเรื่องอุทธรณ์ในเรื่องของรถยนต์ด้วยและทั้ง2 หน่วยงานคือมหาดไทยกับคมนาคมกรมการขนส่งทางบกเขาจะเชื่อมข้อมูลกัน
1: ทำงานเชื่อมโยงบูรณาการกัน
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะส่งข้อมูลตรงนี้ไปที่กระทรวงการคลังเพื่อที่จะปลดล็อกให้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่า
1: เกณฑ์อื่นๆ
2: เข้าเกณฑ์ไหมนะคะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธินั้นแล้วก็1 ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าได้มีการขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึง31 สิงหาคม 2569ส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆนั้นก็ขยายไปถึง20 กันยายนจะได้ตรวจสอบให้มีความครบถ้วนถูกต้องครอบคลุมแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนก็เป็นอีกเรื่องนึงที่รัฐบาลให้ความสำคัญพยายามผลักดันมาตรการออกมาช่วยเหลือล่าสุดก็มีโครงการไทยช่วยไทย local low cost โครงการนี้มีรายละเอียดยังไงจะช่วยเหลือประชาชนยังไงครับท่านโฆษก
2: ไทยช่วยไทยไปต่อนะคะในเรื่องของการลดภาระค่าของชีพที่ทำคู่ขนานไปกับ 60-40 ทีนี้ local low cost เนี่ยก็จะเป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงสินค้าราคาถูกร่วมกับภาคเอกชนค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130 รายนะคะซึ่งมีสาขาอยู่800สาข

0: าทั่วประเทศค่ะเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนไปช็อปที่ร้านค้าที่ร่วมกับโครงการ Local Low Cost เริ่มวันนี้นะคะ 1-15 สิงหาคมเนี่ยก็จะได้พบกับสินค้าราคาถูกซึ่งจะถูกมากถึง 60% ด้วยก็จะเป็นพวกสินค้าจำเป็นข่าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชแชมพูครีมนวดผมแบบนี้ล่ะค่ะ บางท่านอาจจะมีคำถามว่าช่วยแค่นี้เองเหรอในความเป็นรัฐบาลนะคะ
1: ค
0: อะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแม้ว่ามันจะไม่ได้ลดมากแต่ถ้าอะไรที่ทำได้เราทำและทำทันทีค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าปลีกแล้วขยายโอกาสให้กับร้านค้าส่งค้าปลีกในท้องถิ่นเข้ามาช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนคือช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรากหญ้าด้วยนะครับ
0: ถูกค่ะ
1: ไหนๆพูดกันถึงเรื่องของค่าของชีพเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งมีข่าวออกมาเป็นระยะนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยเราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกกันว่า VAT เนี่ยนะครับก็ 7% เอ๊ะจริงหรือเปล่าครับท่านโฆษกว่าจะมีการเพิ่มมากกว่านี้บางคนพูดไปถึง 10% เลยเนี่ยนะครับ
0: ก็รู้สึกว่าสังคมไทยจะมีเจ้ากรมข่าวลือนะคะ เรื่อง VAT นี่พอไม่มีอะไรพูดก็จะมาบอกว่าขึ้น VAT 10% เตรียมขึ้น VAT นะคะครั้งนี้นี่ยืนยันเลยนะคะว่า VAT 7% เนี่ยไปต่อแน่นอน
1: ครับ
0: ต้องเท้าความนิดนึงว่ามาตรการที่คิดว่าจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT 10% เนี่ยมันมีมานานแล้วเพราะว่ามันมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องหารายได้เพิ่มเพื่อมาใช้จ่ายในสิ่งที่มีความจำเป็นในเรื่องของบ้านเมืองนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหลายปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ปรับขึ้นเป็น 10% เราก็ใช้การต่ออายุของ VAT เนี่ยเป็น 7% ทีละปีและสำหรับปีนี้เนี่ยในการเก็บแฟด 7% มันจะหมดอายุใน30กันยายนและครม.ก็เห็นชอบที่จะต่ออายุการเก็บภาษีแฟดไปอีก1ปีนะคะก็คือถึง30กันยายนปีหน้าดังนั้นถ้ามีข่าวลือเรื่องเก็บ 10% นี่ไม่ต้องไปสนใจนะคะ
1: ครับตอนนี้พี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเรายังเก็บที่ 7% อยู่ต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับเช้าวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569คุณผู้ฟังครับเมื่อก่อนเวลาเราขับรถอาจโดนใบสั่งของตำรวจจราจรบางคนก็อาจจะลืมหรือบางคนก็ตั้งใจไม่ไปชำระค่าปรับนะครับเพราะยังไงพอไปต่อทะเบียนประจำปีก็ต่อได้อยู่แล้วแต่จากนี้ไปนี่จะเป็นยังไงครับยังทำอย่างนั้นได้อยู่ไหมครับ
0: จากนี้ไป1สิงหาคม2569ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังได้รับใบสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปุ๊บเนี่ยก็ต้องหาเวลาไปจ่ายค่าใบสั่งให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าระบบระหว่างทางตำรวจกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาเชื่อมกันแล้ว
1: เมื่อก่อนมันเชื่อมไม่ได
0: ้ยังเชื่อมไม่ได้
1: ครับ
0: แต่ด้วยรูปแบบการปฏิรูประบบราชการที่วันนี้มีคำสั่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นการกำหนดให้ภาครัฐเนี่ยต้องเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อจะได้มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงการบริหารราชการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างกรณีใบสั่งถ้าเราได้รับใบสั่งเขาก็จะมีกำหนดระยะเวลาช่วงหนึ่งว่าจะต้องไปจ่ายภายในกี่วันทีนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยชื่อมันก็จะไปขึ้นระบบของกรมการขนส่งทางบกพอถึงวันที่เราต้องไปชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประจำปีเนี่ยแล้วคุณยังไม่จ่ายค่าใบสั่งเราก็จะไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริงจะได้แค่ใบแทนไปก่อนนะคะซึ่งใบแทนเนี่ยจะเป็นหลักฐานชั่วคราวเพียงแค่30วันเพราะนั้นถ้าเกิดโดนตรวจขึ้นมาก็จะโดนปรับอีก
1: ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันไว้นะครับวันนี้แล้วนะครับ1สิงหาคม2569นะครับก็ขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางท้องถนนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองมามองไปข้างหน้าในสัปดาห์หน้ากันหน่อยนะครับท่านโฆษกเห็นว่าวันจันทร์ที่3-4 สิงหาคมเนี่ยท่านนายกก็มีกำหนดเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการหลายคนก็อาจจะอดสงสัยไม่ได้ว่าท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างบ่อยขณะที่ภารกิจหรือว่างานสำคัญในประเทศก็มีมากมายการตัดสินใจไปเยือนอินโดนีเซียหนนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงครับ
0: ทุกๆการไปเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะมันมีความหมายและนำไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ค่ะ เก่งคนเดียวนะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วการที่จะยืนหยัดในสังคมภูมิรัฐศาสตร์ทุกวันนี้หัวใจสำคัญก็คือการสร้างพันธมิตรนะคะอย่างกรณีอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศในครอบครัวประชาคมอาเซียนที่สำคัญเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดนะคะ280ล้านคนเป็นอันดับ4ของโลกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีความสำคัญทั้งเป็นคนในครอบครัวอาเซียนและถ้ามองในเชิงประชากรเนี่ยโอ้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยอย่างมากและถ้ามองในภาพกว้างอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่มีบทบาทในเวทีนานาชาติด้วยนะคะโดยเฉพาะในโลกมุสลิมค่ะ
1: เขาเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการไปเยือนครั้งนี้นอกจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสมาชิกอาเซียนแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆความร่วมมือทั้งความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมตามมานะคะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่เราบอกว่าเขามีประชากรมากถึง280ล้านคน
1: ครับ
0: แต่ว่าการค้าการลงทุนกับประเทศไทยเนี่ยยังไม่เยอะเลยไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยค้าขายทั้งส่งออกนำเข้าเนี่ยเป็นอันดับ4แปลว่าเรามีโอกาสที่จะส่งออกไปอีกเยอะมากเพราะว่าคนที่นู่นเขาก็ชอบสินค้าไทยนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเราส่งออกรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ยางส่วนสินค้าเกษตรที่ส่งไปเยอะมากคือน้ำตาลทรายข้าวและก็ยังมีกลุ่มเมล็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ด้วยค่ะนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้ดีในขณะเดียวกันเราก็ต้องนำเข้าพวกพลังงานต่างๆถ่านหินน้ำมันดิบดังนั้นถ้าเราได้ไปจับมือพูดคุยทั้งภาคเอกชนทำให้มันแน่นแฟ้นหาโอกาสมันก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและอินโดนีเซียไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซีย 2569-73 แผนหุ้นส่วนที่ว่านี้ท่านนายกก็จะหยิบมาพูดคุยในการไปเยือนอินโดนีเซียคนนี้ด้วยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าในการไปเยือนอย่างเป็นทางการก็จะมีการพูดคุยของผู้นำทั้งสองประเทศรวมถึงผู้บริหารในระดับรัฐมนตรีนะคะสิ่งที่เราจะต้องหยิบขึ้นมาอย่างความมั่นคงแน่นอนเลยก็คือเรื่องของพวกอาชญากรรมข้ามชาติปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์แล้วก็สแกมเมอร์ค่ะ
1: ครับ
0: ความร่วมมือด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศเราต้องจับมือกันนะคะซึ่งเราก็ไปทำเช่นนี้กับที่มาเลเซียด้วยนะคะก็มีแผนอย่างเป็นรูปธรรมตามมาเรื่องเศรษฐกิจนะคะเราตั้งเป้าว่าวันนี้มันมีการค้ากันอยู่ที่ระดับ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ก็จะเพิ่มขึ้นมา
0: ก็ตั้งเป้าให้เป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือดูว่ามันเพิ่มแค่อีกประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันไม่น่าเยอะแต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วมันก็อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทมันก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้แต่ถ้าเราไม่ไปคุยไม่ไปกระชับความสัมพันธ์ทั้งกับภาคเอกชนเลยเนี่ยตัวเลขนี้มันก็คงไปไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นการไปเยือนท่านนายกครั้งนี้ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจอ๋อและแน่นอนค่ะเรื่องการประมงความมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเพราะว่าเขาเป็นประเทศมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ
1: เร
0: ื่องเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางบินนะคะและอีกอันนึงที่เรากับอินโดนีเซียเนี่ยมีความคล้ายก็คือเขาก็ตั้งเป้าที่จะเป็นสมาชิก OECD เหมือนกับประเทศไทยก็คงมีเรื่องราวดีๆประสบการณ์มาแบ่งปันกันอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในต้นสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังก็รอติดตามนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับสนใจอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดให้เคลียร์ก็ส่งคำถามหรือข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเราก็จะนำมาพูดคุยกันในรายการทุกวันเสาร์หลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์ถ้าพลาดฟังหลังออกอากาศแล้วนะครับก็ติดตามทางเพจไทยคู่ฟ้าได้เช่นกันครับสำหรับสัปดาห์นี้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: หารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
4: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
3: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
4: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
3: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
4: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

ยได้ยินข่าวเรื่องการทรมานหรือการอุ้มหายที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมคะค่ะแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศของเรามีกฎหมายที่ว่าด้วยการทรมานและการอุ้มหายแล้วนะคะวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะกฎหมายที่อัยการพูดถึงนะคะก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2566นะคะเหตุผลสำคัญเลยที่ต้องมีการตรากฎหมายฉบับนี้ก็เพราะว่าการทรมานและการอุ้มหายนี่ค่ะเป็นอาชญากรรมสำคัญนะคะซึ่งไม่อนุญาตให้ทำในทุกกรณีค่ะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและประกอบกับประเทศของเราก็ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งว่าด้วยการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะจึงได้มีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อป้องกันและปราบปรามและเยียวยาบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการทรมานและการอุ้มหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะกฎหมายฉบับนี้มีหลักการสำคัญ3ประการได้แก่ข้อที่1การป้องกันการป้องกันก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานใดก็ตามมีการจับกุมประชาชนนะคะจะต้องมีการรายงานให้กับฝ่ายปกครองและพนักงานอัยการทราบโดยทันทีค่ะและนอกจากนี้ยังต้องมีการอัดวิดีโอบันทึกเทปตั้งแต่ควบคุมตัวประชาชนไปจนถึงส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อง่ายในการตรวจสอบค่ะ2ก็คือการปราบปรามคือจะต้องมีการกำหนดฐานความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำการทรมานหรืออุ้มหายประชาชนนะคะและข้อ3ก็คือมีการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพ.ร.บ.นี้ค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะในฐานะที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนหลังจากมีกฎหมายฉบับนี้แล้วเราก็ได้ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการอุ้มหายเพื่อที่จะรับแจ้งเวลามีการจับกุมและเพื่อตรวจสอบว่าการจับกุมนั้นถูกต้องด้วยหรือไม่ค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านนะคะหรือโทรสายด่วน1157ค่ะขอบคุณค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
1: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดี
2: เบอร์เกอร์แพลนเบส
1: ฮะแพลนเบสคืออะไร
2: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
3: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
3: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
4: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
3: ยอดเยี่ยมมากๆเลยแหละครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: เสีย
1: ใต้โต๊ะ
0: สวย
1: สินน้ำใจ
0: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
1: ค่าหัวคิว
0: เงินทอน
1: ค่ารับรองและของขวัญ
0: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
0: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคสำนักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนดังกล่าวเนี่ยมันก็รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเกี่ยวกับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคด้วยซึ่งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553แล้วที่กำหนดให้พนักงานอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของพนักงานอัยการประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522แล้วเนี่ยนะครับก็จะกำหนดให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคทีนี้เมื่อเรากล่าวถึงคดีผู้บริโภคมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกล่าวโดยสรุปก็คือคดีผู้บริโภคจะเป็นคดีข้อพิพาททางแพ่งซึ่งผู้บริโภคก็คือได้แก่ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งก็คือผู้ที่ขายสินค้าหรือว่าบริการเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือว่าบริการที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการซื้อขายประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้านรถยนต์หรือว่าที่ดินรวมถึงกรณีการให้เช่าการจ้างทำของหรือว่าการรับก่อสร้างต่างๆหรือรวมถึงการบริการทางการแพทย์ด้วยและในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็อาจจะเกิดจากประเภทการใช้ยาหรือว่าสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยได้ทีนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนั้นกำหนดให้มีคณะกรรมการผู้บริโภคซึ่งมีอำนาจรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์จากประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือว่าบริการรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วคณะกรรมการผู้บริโภคก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งมีมติให้มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งในทางคดีแพ่งและคดีอาญาจากนั้นคณะกรรมการผู้บริโภคจะส่งเรื่องให้กับคณะพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเนื่องจากว่าคณะกรรมการผู้บริโภคนั้นได้แต่งตั้งให้พนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นต้องมีการแต่งทนายเข้าไปในคดีดังกล่าวก็ได้นอกจากนี้การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอีกประการหนึ่งก็คือนอกจากที่พนักงานการมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคแล้วก็จะมีอำนาจให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับด้านบริโภคว่าควรจะให้ดำเนินไปในทางใดนะครับทั้งนี้ประชาชนผู้ที่ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศในวันเวลาทำการราชการรวมถึงในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:30 น.สวัสดีครับ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
1: มองหาอะไร
2: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
3: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
1: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
3: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

ำหรับประชาชนนะครับบางทีประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังไม่ทราบว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือว่าแก่ทุกท่านได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตมายกตัวอย่างให้สักเล็กน้อยนะครับเป็นบางส่วนนะครับอย่างเช่นกรณีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับอะไรก็คือหมายถึงกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเสียชีวิตนะครับมีบุคคลในบ้านเสียชีวิตเขายังผู้ตายมีทรัพย์สินยังไม่สามารถจัดการหรือว่าไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากแม้แต่รถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับยังไม่สามารถจัดการได้นะครับต้องมีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อนก็คือยื่นคำร้องไปที่ศาลซึ่งคำร้องดังกล่าวนี้นะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จะรับดำเนินการให้นะครับหากประชาชนเข้ามาติดต่อนะครับซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบในกรณีต่อมาการร้องขอตั้งผู้อนุบาลนะครับกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถทำธุรกรรมหรือว่าทำนิติกรรมทางการเงินหรือว่าจัดการทรัพย์สินได้นะครับท่านก็สามารถที่จะร้องขอตั้งเป็นผู้อนุบาลได้นะครับในกรณีนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นกรณีตั้งผู้ปกครองกรณีที่เด็กนะครับผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะเสียชีวิตนะครับแต่การที่จะไปติดต่อโรงเรียนติดต่อทำธุรกรรมทำนิติกรรมต่างๆค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องมีการร้องขอตั้งญาติผู้ใดคนหนึ่งครับเป็นผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์คนนี้นะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เรา

0: อย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
1: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
2: ก็มันอร่อยอ่ะ
1: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
2: รู้ได้ไงอ่ะ
3: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
3: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
4: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
3: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิต

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลคุมเข้มปราบนอมินีอุดช่องโหว่ตั้งบริษัทเริ่มใช้มาตรการใหม่วันนี้เป็นวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จ

0: ฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้ต่างชาติเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีให้ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทไปสู่การครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังการจดทะเบียนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยมาตรการใหม่นี้กำหนดให้กรณีที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นเอกสารชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้รับชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจุดสำคัญของมาตรการครั้งนี้คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรของนิติบุคคลรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงสิ้นเดือนนี้
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งทางบกและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยการยื่นอุทธรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ทั้งนี้ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569ขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569ชวิสาประทุมมารายงาน
2: จังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า1ตำบล2หมู่บ้าน80หลังคาเรือนที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
4: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยทำให้มวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มเก่ามวลน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรจำนวน1อำเภอ1ตำบล2หมู่บ้านเบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมจำนวน80หลังคาเรือนได้แก่หมู่ที่1บ้านวังขอนจำนวน45หลังคาเรือนและหมู่ที่8

0: านวังม่วงจำนวน35หลังคาเรือนระดับน้ำเฉลี่ย50เซนติเมตรถึง1เมตรแนวโน้มระดับน้ำเริ่มทรงตัวการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือนายสลัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการระดับอำเภอร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ตาดกลอยเข้าช่วยเหลือประชาชนยกของขึ้นที่สูงและดูแลกลุ่มเปราะบางให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแจกจ่ายน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ประสบภัยกำจัดเศษสวะที่ติดค้างอยู่บริเวณสะพานเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกประสานองค์กรมูลนิธิเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมได้จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมก
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
6: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเอื้อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
7: ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสในวันนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: มจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาธนดลดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลโคโลคอสในวันนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมยืนยันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ7
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลโคโลคอสระหว่างวันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชแชมพูและครีมนวดผมในราคาพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายครอบคลุมกว่า800สาขาทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งยังเป็นการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ยืนยันว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ7และไม่มีการปรับเพิ่มเป็นร้อยละ10ตามกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ชวิษาปทุมมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับชุดคุ้มครองตำบลและเครือข่ายหมู่บ้านเพื่อดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตประชาชน
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฝ่ายปกครองได้ปรับกำลังชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั่วทั้งจังหวัดโดยแต่งตั้งปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดพร้อมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในตำบลและหมู่บ้านรวมถึงการทำงานด้านกิจการมวลชนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้พร้อมกันนี้ยังได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าชุดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น7โซนมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูแลแต่ละโซนและมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งด้านความปลอดภัยการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดตรังพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนกำชับทุกท้องถิ่นเตรียมแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบ
5: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังให้ความสำคัญกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการคาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสริมความเข้มแข็งผนังกั้นน้ำและสำรองน้ำและสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนเพื่อการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดตรังและจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งฝนที่ตกลงมาอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบจึงขอเน้นย้ำประชาชนให้มันติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองและปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงีย

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่สเสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเพื่อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเองไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
2: รถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
3: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าว

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษแบบนี้ไปจนถึง11นาฬิกาโดยประมาณค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสปท.ชลบุรีค่ะคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะก็มีเรื่องราวข่าวที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศข่าวภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีรวมไปถึงเรื่องเล่าและเรื่องของสุขภาพนะคะที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเยอะแยะมากมายนะคะแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่จะต้องมานำเสนอกันทุกๆครั้งสำหรับการเจอกันนะคะในช่วงแรกนะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศค่ะคาดหมายอากาศทั่วไปนะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่6สิงหาคมนะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมนั้นเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับในช่วงของวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคม2569เนี่ยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะเพราะนั้นในช่วงวันที่1ถึงวันที่2สิงหาคม2569เนี่ยขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะส่วนในช่วงของวันที่3ถึงวันที่6สิงหาคม2569เนี่ยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยเราจะต้องติดตามกันอยู่ตลอดเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะฟ้าฝนมาได้ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยนะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ที่ลุ่มนะตลอดช่วงเวลาช่วงนี้เลยนะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันเนี่ยควรจะเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเลยนะสำหรับเรือเล็กเนี่ยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่3ถึงวันที่6สิงหาคมนี้นะคะเมื่อ2วันก่อนเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะเห็นว่ามีข่าวว่าจังหวัดระยองเนี่ยน้ำท่วมนะเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่านั่นแหละเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะฟังพยากรณ์อากาศนะคะแต่ว่าเราบางทีเราก็คาดหมายไม่ได้ว่าเขาจะตกหรือไม่ตกบางทีบอกว่าฝนตก 60% อาจจะตกนิดนึงแต่ว่าขยับออกไปนิดนึงฝนตกเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะสำหรับภาคตะวันออกบ้านเราเนี่ยในช่วงที่1ถึง6สิงหาเนี่ยมีฝนฟ้าคะนอง 160-80% ของพื้นที่นะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6 สิงหา2569นะคะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่2เนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยนะส่วนในช่วงของวันที่3ถึงวันที่6สิงหาคมเนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสถึง27องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดใน 30-35 องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่าในช่วงที่มีฝนตกอย่างในช่วงของวันที่3ถึงวันที่6เนี่ยลมค่อนข้างจะแรงนะคะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะโดยปกติเขาจะ 15-35 นะฮะตอนนี้ 20-35 คลื่นก็สูงประมาณ2เมตรขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังใครที่มีลูกมีหลานนะชอบพาไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้ำทะเลเนี่ยก็ต้องระวังด้วยระมัดระวังเรื่องของคลื่นนะเพราะว่าคลื่นลมเนี่ยค่อนข้างจะแรงในช่วงนี้นะคะระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะคะเอามาฝากกันในช่วงแรกของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงของอปมช.คุยข่าวนะคะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของข่าวที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไม่ว่าจะเป็นข่าวภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าข่าวในพื้นที่ไหนพื้นที่จังหวัดชลบุรีของเรานะคะที่จะมีมาฝากคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะต้องเป็นเรื่องราวที่หลายเรื่องหลายราวนะคะเพราะว่ากว่าเราจะได้มาเจอกันก็1สัปดาห์นะคะอาจจะเป็นข่าวที่กำลังจะเป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็จะมีมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังคะเดือนนี้เดือนสิงหาคมค่ะแน่นอนนะคะเป็นเดือนที่มีความสำคัญของเราของปวงชนชาวไทยเรานะคะก็คือในวันแม่แห่งชาตินั่นเองวันที่12สิงหาคมนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะคะความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจะหลดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะคะก็เป็นคำขวัญวันแม่ที่พระราชทานคำขวัญวันแม่นะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2569ค่ะก็นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังว่าวันที่12สิงหาคมที่จะมาถึงนี้นะคะก็มีคำขวัญวันแม่แห่งชาติออกมาแล้วนะคะก็เป็นเรื่องราวที่หยิบมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะในช่วงของอปมช.คุยข่าวนะเรามาต่อกันที่เรื่องของจังหวัดชลบุรีของเราบ้างนะคะเรื่องของทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาลุยค่ะลุยเซ็นสั่งบังคับจำหน่ายที่ดินนิติบุคคลต่างด้าว26บริษัท53แปลงมูลค่าทะลุถึง123ล้านบาทนะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยลงนามในคำสั่งนะสั่งบังคับจำหน่ายที่ดินของนิติบุคคลต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและก็รักษาความถูกต้องตามกฎหมาย จากการตรวจสอบและก็ดำเนินงานเชิงรุกของทางสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีก็พบการถือครองที่ดินที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายที่กำหนดนะคะนำไปสู่การออกคำสั่งนะคะสั่งจำหน่ายที่ดินของนิติบุคคลต่างด้าวรวมทั้งสิ้น26บริษัทจำนวน53แปลงนะคะก็คิดเป็นเนื้อที่ก็ประมาณ137ไร่2งาน 96.2 ตารางวานะซึ่งก็มีมูลค่าสูงเลยนะคะถึง123ล้านนะคะ372,760 บาทนะคะก็เป็นมูลค่าที่ค่อนข้างจะเยอะเลยสูงเลยนะคะ123,362,760 บาทนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนนะคะในเรื่องของการกวาดล้างแล้วก็สางปัญหาการถือครองที่ดินโดยมิชอบในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญนะคะโดยทางจังหวัดชลบุรีก็ยังจะคงจะเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็จัดระเบียบการถือครองที่ดินอย่างเข้มงวดแล้วก็ต่อเนื่องนะคะเพื่อยืนหยัดรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนไทยอีกนะคะก็ท่านผู้ว่าก็เด็ดขาดนะคะเส้นคำสั่งเลยนะฮะเพราะว่าคุณจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่มีนอมินีเข้ามาซื้อนะฮะก็แน่นอนค่ะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญต่อที่เรื่องของชลบุรีเช่นกันนะคะชลบุรีเขาเดินหน้าคุมเข้มเลยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์นะคะประชุมถกสถานการณ์แรงงานแล้วก็ป้องกันการค้ามนุษย์นะคะเมื่อวานนี้เวลา 13:30 นาทีนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะคะสังกัดกระทรวงแรงงานแล้วก็คณะอนุกรรมการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของจังหวัดชลบุรีที่ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรีนะโดยมีนายกิตนาศรีสุริยะแรงงานจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายจิรวัฒน์นะนามสกุลผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชลบุรีนะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมนะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็จะเป็นการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์แรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อที่จะขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เท่าทันกับสถานการณ์นะก็เรียกว่าเป็นการติดตามประเมินอย่างใกล้ชิดนะคะโดยมีสาระสำคัญเลยนะคะสาระสำคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเรื่องของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบังคับการใช้แรงงานหรือว่าบริการนะคะแล้วก็การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยสำนักงานแรงงานเนี่ยสำนักงานแรงงานของจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาสรุปภาพรวมแล้วก็อัปเดตสถานการณ์แรงงานต่างด้าวล่าสุดในพื้นที่นะคะโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีก็รายงานแนวทางการพัฒนาทักษะแล้วก็ฝีมือแรงงานเพื่อรองรับตลาดการงานนะโดยเฉพาะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชลบุรีแล้วก็ศูนย์ความปลอดภัยในด้านของการทำงานเขต2ก็เผยถึงข้อมูลสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุแล้วก็โรคจากการทำงานเพื่อที่จะวางมาตรการการดูแลสวัสดิภาพของแรงงานนะคะซึ่งจังหวัดชลบุรีก็ได้ พร้อมที่จะเดินหน้าประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนคุมเข้มแล้วก็ยกระดับการคุ้มครองแรงงานแล้วก็ป้องกันการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานทุกคนนะคะแล้วก็มองไปถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายเพื่อที่จะผลักดันออกไปนะคะให้แรงงานของเรานั้นได้ทำงานกันแบบเต็มที่นะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ท่านผู้ว่านั้นมีนโยบายต่างๆมากมายนะคะรวมไปถึงเรื่องของท่านผู้ว่าเป็นประธานประชุมคัดเลือกครูนะครูผู้สมควรที่จะได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปีพ.ศ.2570นะเมื่อเวลา 9:30 นาทีของเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้ที่สมควรที่จะได้รับพระราชทานรางวัล นะคะสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปีพ.ศ.2570ครั้งที่2ทับ2569ที่ห้องประชุมพระรักษาเทพชั้น2ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็มีนางสาวจุฑารัตน์ศรีนวลปานนะคะศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนางนงลักษณ์พิญโยรองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีนางลำดวนแสงมณีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนางสาวดวงใจสินสูงเนินนะคะเจ้าหน้าที่ครุรุสภาเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกครูผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัล นะคะสำหรับการประชุมเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นการพิจารณาคัดเลือกครูผู้ที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7พ.ศ.ปีพ.ศ. 2570ของจังหวัดชลบุรีนะคะโดยมีครูที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวน6รายนะคะซึ่งคณะกรรมการจะลงพื้นที่ตรวจพื้นที่ไม่ใช่ตรวจจะเป็นการสืบเสาะหาข้อมูลเชิงประจักษ์นะคะระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคม2569ก่อนที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เหลือ4รายนะคะเพื่อที่จะเสนอไปยังมูลนิธิของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะเพื่อพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไปนะก็เป็นการคัดเลือกคุณครูนะก็มีผู้ที่ส่งเสนอรายชื่อนะคะถูกส่งเสนอรายชื่อเนี่ย6รายแต่ว่าจะคัดให้เหลือ4รายนะ4รายเพื่อที่จะส่งเข้าสู่ระดับประเทศนั่นเองนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าไว้กับคุณครูที่จะได้รับการคัดเลือกไว้ก่อนแล้วกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้เนี่ยจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยเขามีการแจกเขาเรียกว่ามีตู้ปันสุขนะซึ่งทางผู้ว่าเมื่อวันที่31เนี่ยทั้งผู้ว่าแล้วก็คณะสงฆ์แล้วก็ส่วนราชการเนี่ยเติมน้ำใจใส่ตู้ปันสุขมอบของอุปโภคบริโภคช่วยประชาชนนะทุกครั้งก็จะมีประชาชนนั้นมารับมอบกันเยอะแยะมากมายนะซึ่งทั้งท่านผู้ว่าเนี่ยพร้อมด้วยนางสุพิญญานิลามัยวงศ์นายกเหล่าประชาจังหวัดชลบุรีแล้วก็พระครูถาวรศรัทธาคุณเจ้าวาดวัดวรพจน์สังฆาวาสอำเภอพานทองนะคะร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายอำเภอพนัสนิคมก็ลงพื้นที่นะลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเวรตู้ปันสุขนะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ส่งต่อพลังใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่น นะซึ่งแน่นอนนะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะโดยมีการจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็อาหารพร้อมทานรวม200ชุดแจ้งจัดสรรนะจัดสรรแจกจ่ายให้กับประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพเป็นสิ่งของเป็นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชบำรุงสำเร็จรูปเส้นหมี่ปลากระป๋องนมกล่องนะอาหารอิ่มท้องก็เป็นข้าวหมูแดงปรุงสุกใหม่200กล่องเครื่องดื่มนะเป็นน้ำมะพร้าวหอมหวานจำนวน200ขวดน้ำพริก200กระปุกแล้วก็เมตตาธรรมจากคณะสงฆ์เนี่ยไข่ต้มจำนวนมากถึง 8,000 ฟองนะจากความเมตตาของพระครูถาวรสัทธาคุณแล้วก็นำใจจากท้องที่ขนมไทยโบราณขนมเทียนแก้วขนมลูกตาลอีก200ชุดสนับสนุนโดยท่านนายอำเภอพนัสนิคมนะเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเขาบอกว่ารอไม่ได้นะการบวกรวมพลังของบวรนะไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนราชการในครั้งนี้เนี่ยจึงไม่ใช่แค่การมอบสิ่งของแต่ว่าเป็นการส่งต่อรอยยิ้มและก็ความปรารถนาดีให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะจังหวัดชลบุรีเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนเลยทั้งบวร นะคะก็คือบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ข้าราชการเนี่ยที่ร่วมเป็นผู้ที่ให้ในกิจกรรมตู้ปันสุขครั้งนี้นะคะอย่างยิ่งใหญ่เลยแล้วเราก็ยังคงเดินหน้านะคะดูแลพี่น้องชาวชลบุรีอย่างต่อเนื่องก็คือเราก็จะไปกันทุกอำเภอเพื่อไปแจกตู้ปันสุขนี่แหละนะคะนอกจากเราจะไปแจกตู้ปันสุขแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการรับนะเขาเรียกว่ามีการแบ่งปันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาแบ่งปันตู้ปันสุขจังหวัดชลบุรีมีรับเขาเรียกว่าน้ำใจสายบุญนะสำหรับผู้ที่มีน้ำใจที่จะมาร่วมบริจาคเพื่อให้ไปจ่ายเป็นตู้ปันสุขนะคะก็เมื่อวานนี้เวลา 8:30 นที่สารการจังหวัดชลบุรีก็มีภาพความประทับใจของการร่วมมือร่วมใจที่เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยนายนริศนิรามัยวงศ์เนี่ยก็เดินทางมารับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากตัวแทนภาคประชาชนแล้วก็เครือข่ายสายบุญนะเพื่อนำไปส่งต่อผ่านโครงการตู้ปันสุขนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวชลบุรีที่ได้รับความเดือดร้อนนะซึ่งในครั้งนี้ในนายเรืองศิษย์ขจรไกรเลิศนะผู้แทนจากหลวงพ่อสง่าวัดเขาไม้แดงตำบลบางพระอำเภอศรีราชาก็ได้นำสะพานบุญมาร่วมแบ่งปันนะความสุขก็มอบกระเป๋านักเรียน50ใบเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะฮะข้าวสาร100ถุงนะถุงละ5กิโลกรัมนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังได้รับน้ำใจจากคุณสิริพรพันธนอมนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะที่มาร่วมเติมตู้ปันสุขด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป10กล่องปลากระป๋อง10แพ็คน้ำดื่ม10แพ็คพร้อมที่นำมาแบ่งปันนะคะเพราะว่าการให้ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนก็คือกำลังใจยิ่งใหญ่นะที่ส่งถึงผู้รับนะเพราะฉะนั้นทางจังหวัดชลบุรีก็ต้องขอขอบคุณทุกน้ำใจในครั้งนี้นะคะสิ่งของทั้งหมดก็จะถูกนำไปจัดสรรลงตู้ปันสุขนะคะเพื่อที่จะกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงให้กับคนชลบุรีได้อิ่มท้องอุ่นใจแล้วก็ก้าวผ่านทุกความท้าทายนะคะก้าวผ่านไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้นะคะ ก็เป็นเรื่องราวดีๆทั้งข่าวภาครัฐทั้งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เรื่องในพื้นที่จังหวัดชลบุรีของเราค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าในช่วงของเรื่องเล่าค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับเข้าสู่ในช่วงของเรื่องเล่าค่ะซึ่งวันนี้เรื่องเล่าเนี่ยแอมจะมีเรื่องนี้มาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็คือวันนี้วันที่1สิงหาคมของทุกๆปีเนี่ยเป็นวันสตรีไทยค่ะก็จะตั้งขึ้นนะคะเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะแล้วก็เปิดโอกาสให้สตรีไทยเนี่ยได้แสดงความรู้ความสามารถในเรื่องของการพัฒนาประเทศด้วยซึ่งประวัติและความเป็นมานะคะของวันสตรีไทยเขามีจุดเริ่มต้นกันที่พ.ศ.2546ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยได้พระราชทานเงินทุนจัดตั้งวันสตรีไทยแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันสตรีไทยค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ.2546เป็นต้นมาเลยนะเหตุผลที่เลือกเดือนสิงหาคมก็คือสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เนี่ยก็พิจารณาว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนมหามงคลสมัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์นะจึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการจัดตั้งวันสำคัญนี้นะวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้สังคมนั้นตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทสตรีไทยค่ะแล้วก็ยังสนับสนุนให้สตรีไทยเนี่ยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งนะคะซึ่งหน้าที่สำคัญเลย4ประการของสตรีไทยนะคือในวันสตรีไทยครั้งแรกเนี่ยก็คือวันที่1สิงหาคม2546เนี่ยพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำรินะฮะเกี่ยวกับหน้าที่เบื้องต้นของสตรีไทยไว้4ประการนะก็คือ1พึงทำหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์อบรมเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตเป็นพลเมืองดีแล้วก็มีคุณภาพขอเป็นคือมีคุณภาพของสังคมนั่นเองนะข้อที่2พึงทำหน้าที่แม่บ้านให้ดีนะก็คือดูแลบ้านเรือนให้เป็นที่พักพิงอันอบอุ่นวางแผนการออมแล้วก็เพิ่มพูนความมั่นคงนะฮะให้กับครอบครัวด้วยนะ3ค่ะพึงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทยก็คือรักษาความสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนมีเมตตาควบคู่ไปกับการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะข้อ4ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นนะก็คือเพิ่มศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขยันอดทนซื่อสัตย์แล้วก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นนั่นเองนะคะก็เป็นบทบาท4ประการนะ4ประการของสตรีไทยนะที่พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับหน้าที่เบื้องต้นของสตรีไทยเอาไว้4ประการนะคะสำหรับสัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยจริงๆวันต่างๆเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของเขานะวันทหารผ่านศึกมีดอกป๊อปปี้มีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายวันแม่มีดอกมะลิอะไรประมาณวัน วันสตรีไทยก็คือเป็นสัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยนะเขาก็มีดอกไม้ก็คือดอกกล้วยไม้ดอกแคทริยาควีนสิริกิติ์ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยนะคะก็คือดอกแคทริยาควีนสิริกิติ์นั่นเองนะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่เรียกว่าสวยงามนะดอกไม้ที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะก็เลยนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะซึ่งวันสตรีไทยของไทยนะยังไม่ใช่ของโลกเป็นวันสตรีไทยนะก็คือตรงกับวันที่1สิงหาคมของทุกปีนะซึ่งก็จัดตั้งขึ้นนะเมื่อปีพ.ศ. 2546เพื่อเทิดพระเกียรตินะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันมหามงคล12สิงหานะฮะซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะตรากตามบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการนะเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้มีอาชีพแล้วก็ได้พระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้หญิงไทยทุกๆคนเนี่ยได้มีโอกาสได้แสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสังคมสถาบันครอบครัวนะแล้วก็ยังสามารถที่จะเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้วนะซึ่งแน่นอนค่ะวันสตรีไทยเนี่ยก็ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะเพราะว่าเปิดโอกาสให้หญิงไทยได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันนะแล้วก็ให้เห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยสตรีมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็มีความสามารถที่จะทัดเทียมกับผู้ชายเป็นที่ยอมรับจากสังคมนะฮะจะเห็นได้จากหน่วยงานราชการแล้วก็ภาคเอกชนที่เริ่มมีสตรีเข้าไปเป็นหัวหน้างานมากมายนะฮะรวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติสตรีไทยในยุคปัจจุบันจึงเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนในทุกๆด้านนะทั้งด้านของการบริหารจัดการการเป็นแม่ที่ดีของลูกการเป็นภรรยาที่ดีของสามีเป็นแม่สีเรือนพร้อมทั้งต้องก้าวทันเรียกว่ายุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับของสังคมนั่นเองนะซึ่งแน่นอนนะคุณแม่หรือว่าสุภาพสตรีทุกๆคนนะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเลยนะสำหรับวันสตรีไทยประจำปี2569นี้ก็ตรงกับวันเสาร์วันนี้เสาร์ที่1สิงหาคม2569นะฮะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลปะแผ่นดินนะเขาก็จัดขึ้นที่ห้องรอยัลจูบิลีบอลรูมนะอาคารชาเลนเจอร์นะศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็การประชุมที่อิมแพคเมืองทองธานีนะเขาก็มีการจัดงานนะที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นนะคะในวันนี้ซึ่งนะประธานในพิธีก็เป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะก็เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในการเปิดงานมีกิจกรรมสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นดีเด่นนะคะแล้วก็พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569นะซึ่งแน่นอนค่ะสัญลักษณ์ก็ยังคงเป็นดอกกล้วยไม้แคทเธอรีนกุลสิริกิจเช่นเดิมนะและบทบาทหน้าที่ก็ยังเป็น4ประการเหมือนเดิมหน้าที่ของแม่หน้าที่แม่บ้านนะแล้วก็รักษาเอกลักษณ์ของไทยฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องของวันสตรีไทยนะอะไรซึ่งแอมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่ทราบนะคะว่าวันนี้วันที่1สิงหาก็คือวันสตรีไทยนะนะซึ่งเราก็เรียกว่ามีวันสตรีของเรานะแล้วยังมีวันสตรีสากลนะซึ่งก็เดี๋ยวเราก็คงจะมีเรื่องของการวันสตรีสากลมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันสตรีไทยก่อนนะซึ่งก็มีขึ้นทุกๆปีนะก็คือวันที่1สิงหาเนี่ยของทุกปีเป็นวันสตรีสตรีไทยนะแล้วเป็นการยกย่องศักยภาพหญิงไทยให้ทัดเทียมระดับสากลนะซึ่งเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยนะเนื่องจากเป็นเดือนที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาตินะประชาชนชาวไทยยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินนะโดยพระราชทานพระองค์ได้พระราชทานวันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยนะเริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ. 2546นะเพื่อให้หญิงไทยนั้นมีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถในเรื่องของการพัฒนาประเทศให้เทียบเท่ากับสตรีสากลของประเทศที่เจริญแล้วนะก็แน่นอนนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะซึ่งทุกปีนะของวันสตรีไทยก็ตรงกับวันที่1สิงหาคมของทุกๆปีนะคะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคือวันสตรีไทยก็ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะเพราะว่าเปิดโอกาสให้หญิงไทยอย่างที่บอกได้ออกมาร่วมกิจกรรมนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยพบว่าบทบาทของสตรีเนี่ยเทียบเท่ากับสุภาพบุรุษในบางเรื่องแล้วนะเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีก็อาจจะมีการพัฒนาคือมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะนะก็ทำให้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะนะคือสัญลักษณ์ของวันสตรีไทยเนี่ยเขาบอกว่าเน้นลักษณะเส้นสายอ่อนโยนอ่อนช้อยอะไรไปนะเพราะฉะนั้นเขาก็มีเรียกว่าความหมายนะวันสตรีไทยเนี่ยเขามีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปหน้าของสตรีไทยที่สวยงามนะซ้อนกันอยู่ในภายในรูปของวงกลมนะมีลักษณะเป็นตัวลายมือนะแสดงถึงความอิสระนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วกันให้บอกเล่าให้รับรู้รับทราบก็ว่าวันนี้วันที่1สิงหาคมนะของทุกๆปีนะเป็นวันสตรีไทยนะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของรายการอปปช.คุยข่าวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: คุณฟังคะช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะแน่นอนค่ะช่วงท้ายนี่เป็นเรื่องของสุขภาพมาฝากกันแล้วกันนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569เนี่ยโรคที่ต้องระวังแล้วก็พบมากในหน้าฝนก็คือโรคไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคอุจจาระร่วงตามประกาศจากกรมควบคุมโรคนะคะโรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงหน้าฝนอย่างที่บอกก็คือไข้เลือดออกยุงลายเนี่ยแพร่พันธุ์มากเลยในช่วงของฝนตกชุกแล้วก็มีอาการไข้สูงเกิน2วันห้ามกินยาห้ามกินยาลดไข้นะพวกกลุ่มแอสไพรินไอบูโฟโพเฟนนะคะให้กินยาพาราเซตามอลเท่านั้นคุณฟังนะคะไข้หวัดใหญ่ก็เช่นกันนะเป็นโรคที่ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจที่ระบาดสูงในช่วงนี้หลายๆคนจะเห็นข่าวว่าคนนั้นเข้าโรงพยาบาลคนนี้เข้าโรงพยาบาลในเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคะยอดผู้ป่วยเนี่ยสะสมพุ่งสูงต่อเนื่องเลยควรที่จะล้างมือบ่อยๆนะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเวลาที่ไปไหนเพราะช่วงนี้ที่สังเกตเห็นคือหลายๆคนละทิ้งเรื่องของหน้ากากอนามัยนะต่อไปเป็นโรคอุจจาระร่วงค่ะเกิดจากการกินอาหารหรือว่าดื่มน้ำที่ไม่สะอาดปนเปื้อนเชื้อโรคในช่วงของน้ำท่วมหรือว่าน้ำขังในช่วงของฝนตกนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแนะนำในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดอุจจาระร่วงอะไรประมาณนี้นะก็คือเรื่องของการกำจัดยุงให้คว่ำภาชนะน้ำขังหรือว่าที่กักเก็บน้ำในบ้านให้สะอาดเพื่อป้องกันยุงลายหลายๆคนบอกว่าโอ้ยใครจะไปตามหาที่น้ำขังนะคือในบริเวณบ้านของเราเนี่ยอาจจะมีองอ่างกระถางแตกอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งใบไม้แห้งที่ทับถมกันนานๆฝนตกชื้นอยู่ในนั้นเนี่ยยุงมันสามารถที่จะไข่ไว้ในนั้นได้นะคะคุณผู้ฟังคะแล้วพอเวลาฝนตกมามันก็ขยายพันธุ์ทันทีแล้วก็มีชีวิตขึ้นมาทันทีนะมันอยู่ตรงนั้นได้เป็นปีๆโดยที่อยู่ใต้ใบไม้แห้งนะคุณผู้ฟังก็ต้องดูด้วยแล้วกันนะคะดูแลสุขอนามัยค่ะสุขอนามัยนี่เป็นเรื่องสำคัญนะล้างมือด้วยสบู่ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดด้วยแล้วถ้าหากเวลาเป็นแล้วก็ต้องให้พบแพทย์ทันทีนะคะถ้าหากว่ามีไข้สูงติดต่อกันหลายวันอาเจียนซึมนะคะหรือว่ามีจุดเลือดออกให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะคะนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยนะคะในเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องไข้เลือดออกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคที่หลายๆคนเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะเห็นกันเป็นประจำเรื่องของไข้เลือดออกนู่นนี่นั่นนะคะเพราะนั้นรู้อยู่แล้วว่าโรคนี้เนี่ยมันอันตรายก็ต้องระมัดระวังนะคะรวมไปถึงเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยนะทางกรมควบคุมโรคเขาเตือนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะคาดว่าปี2569เนี่ยแนวโน้มผู้ป่วยอาจจะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาก็แนะนำให้ประชาชนยึดหลักสุขอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเขาเตือนประชาชนนะคะหลังจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังเนี่ยพบแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและวัยทำงานนะพร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนเนี่ยดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเลยเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วก็แพร่กระจายของโรคนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเด็กๆเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะในช่วงปีนี้นะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยสูงขึ้นนะเยอะเลยคือหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ๊ยคนนู้นก็นอนโรงพยาบาลคนนี้ก็นอนโรงพยาบาลด้วยของโรคไข้หวัดใหญ่ นะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังแล้วกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่สามารถที่จะแพร่กระจายได้ง่ายแล้วก็ผ่านละอองฝอยการไอการจามหรือว่าการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยรวมไปถึงสัมผัสพื้นผิวหรือว่าสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีอาการสูงไข้สูงฉับพลันไอเจ็บคอน้ำมูกไหลนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็อ่อนเพลียในบางรายอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นปอดอักเสบโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะก็คือผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะเช่นปอดเรื้อรังโรคหัวใจโรคเบาหวานแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วยนะเพราะฉะนั้นทางกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาขอแนะนำให้ประชาชนเนี่ยป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่โดยยึดหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างมือด้วยสบู่ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะใช้เจลแอลกอฮอล์นี่แหละแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจหลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่แออัดถ้าหากมีการไอการจามก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยพร้อมทั้งใช้กระดาษทิชชู่ปิดปากปิดจมูกอย่างที่แอมบอกว่าหลายๆคนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจะเว้นเรื่องของแมสกันไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะจากทุกท่านถ้าว่ารู้ว่าตัวเองมีอาการไข้สูงไอเจ็บคอนะหรือว่าสงสัยว่าตัวเองจะป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ก็ควรจะพักผ่อนอยู่บ้านแล้วว่าหลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่มีผู้คนแออัดเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นและถ้าหากมีอาการรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหายใจลำบากเหนื่อยหอบมีไข้สูงต่อเนื่องก็รีบจะไปพบแพทย์ทันทีนะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็สอบถามได้นะที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงใหญ่มากนะทางเรื่องของสุขภาพในช่วงของหน้าฝนนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติหน้าฝนก็ต้องเป็นหวัดอะไรประมาณนั้นนะก็สังเกตตัวเองด้วยแล้วกันว่าอาการเป็นหวัดของคุณเป็นไข้ของคุณนั้นมันเป็นอย่างไรรวมไปถึงดูแลเรื่องของยุงอย่าให้มันกัดมากเดี๋ยวจะเป็นไข้เลือดออกนะก็เป็นเรื่องดีๆที่มีมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้หมดเวลาของรายการอปมช.คุยข่าวแล้วล่ะต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีขอบคุณท่านผอ.สถานีค่ะขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีด้วยนะคะขอบคุณไปยังกรมประชาสัมพันธ์ที่มีเรื่องราวข่าวข่าวสารต่างๆที่จะมาให้นำเสนอแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่เทคนิคขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวตลอดมาเลยพรุ่งนี้ค่ะเจอกับคุณสิริพิมพ์วันนี้แอมสิริและชาเลอร์โสดาลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรย้ำหากได้รับใบสั่งจราจรและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายวงกลมตัวจริงได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด

0: วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรย้ำหากได้รับใบสั่งจราจรและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายวงกลมตัวจริงได้
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรจะต้องชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดหากยังไม่ชำระข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกและเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีรถประจำปีเจ้าของรถจะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวที่ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีหรือป้ายวงกลมตัวจริงได้เป็นเวลา30วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรชำระค่าปรับภายในกำหนดและดำเนินการรับป้ายภาษีตัวจริงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากหากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไม่ชำระค่าปรับและไม่รับป้ายภาษีตัวจริงการนำรถออกใช้งานอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานลาออกจากราชการมีผลวันนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงลงมติเอกฉันท์กระทำผิดจริยธรรมกรณีคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ
3: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่ลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวตามวิชาชีพโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งมีพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรณีของพลตำรวจโททวีสินเข้าข่ายกระทำผิดจริยธรรมตามผลการพิจารณาของแพทยสภากรณีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ต้องขังในคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจต่อมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงอย่างเป็นทางการโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เจเลตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงทางวินัยตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,532 รายทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,532 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,556 รายซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้และยูกันดาทางการ DR คองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHOยืนยันว่าวัคซีนที่จัดการกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียมีแนวโน้มประสบผลสำเร็จซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Human Lab Laboratories ที่มีฐานปฏิบัติการในสิงคโปร์ด้านยูกันดาประกาศว่าประเทศเป็นเขตปลอดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการแล้วอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกเตือนว่ายูกันดายังคงเผชิญความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้จาก DR คองโกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Messenger ไม่ใช่แค่ Messenger ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
1: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกล
0: นี่ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เป็นโลกความจริงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปลี่ยนชีวิต Messenger เป็นทนายความผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นผู้พิพากษาอันทรงเกียรติมสท.ร่วมพลิกชีวิตนักสู้ให้ก้าวไกลมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
2: ้อารมณ์พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10คนไทยยังคงร่วมกันสืบสานคุณค่าของการทำความดีความสามัคคีและการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันทำหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์มีจิตอาสาและร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและความเจริญของประเทศสืบไป

ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0939325927บ้านนี้มีสุขขึ้นเอาไทยบูรพา

0: ัสดีครับน้องๆมาพบกับพี่แฟเคชิและนิทานปันสุขกันอีกครั้งแล้วนะครับน้องๆเคยก้มมองดูมือตัวเองหรือเปล่าครับว่าเล็บของเรานั้นสั้นหรือยาวและถ้าเล็บยาวเกินไปจะมีผลเสียยังไงกันวันนี้เจ้านิ้วมือทั้ง5จะมาบอกเราในนิทานเรื่องเล็บยาวแล้วนะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปฟังนิทานเรื่องนี้กันเลยครับครั้งก่อนนั้นยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนิ้วมือทั้ง5เรื่องก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งขณะที่เจ้านิ้วมือทั้ง5กำลังช่วยกันทำงานอย่างขมักเขม้นเจ้านิ้วโป้งที่มีนิสัยช่างสังเกตจึงเห็นว่าตนเองกับเพื่อนๆมีเล็บที่เริ่มยาวขึ้นเจ้านิ้วโป้งตกใจจึงรีบบอกเตือนเพื่อนๆไปว่านี่พวกเธอเล็บของเราเริ่มยาวแล้วนะดูสิฉันว่าเราควรตัดได้แล้วนะเจ้านิ้วชี้ได้ยินก็ตอบกลับไปว่า
1: แม้ก็แค่เล็บยาวเองไม่เห็นจะเป็นไรเลยทิ้งเอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยตัดทีหลังนะ
0: นิ้วโป้งจึงหันไปบอกกับนิ้วกลางด้วยว่านี่นิ้วกลางเล็บเริ่มยาวแล้วนะตัดเถอะนะเจ้านิ้วกลางทำหน้ามุ่ยพร้อมกับพูดปัดไปว่า
1: โอ้ยไหนอะไรกันเนี่ยเล็บของฉันยังไม่ยาวซะหน่อยไม่ตัด
0: เจ้านิ้วโป้งเริ่มเศร้าที่ไม่มีใครฟังคำเตือนของมันเลยแต่แล้วเจ้านิ้วนางและนิ้วก้อยก็ได้ยินเสียงเตือนของเจ้านิ้วโป้งจึงเข้ามาถามนิ้วโป้งว่าน
2: ี่นิ้วโป้งจ๊ะที่เธอบอกเมื่อกี้ว่าต้องตัดเล็บอ่ะพวกฉันสงสัยว่าทำไมเราต้องตัดเล็บด้วยล่ะจ๊ะ
0: เจ้านิ้วโป้งยิ้มดีใจทันทีที่เจ้านิ้วนางและนิ้วก้อยให้ความสนใจจึงตอบกลับไปว่าที่เราต้องตัดเล็บก็เพราะว่าถ้าเราไม่ตัดเล็บก็จะทำให้เราสกปรกนะเจ้านิ้วนางและนิ้วก้อยได้ยินดังนั้นก็อุทานออกมาด้วยความตกใจ
2: สกปรกเหรอจริงเหรอจริงเหรอจ้านิ้วโป้งจริงใช่ไหม
0: เจ้านิ้วโป้งรีบตอบทันทีจริงสิจ๊ะลองดูนี่สิถ้าเราทำงานแล้วเล็บมันยาวขึ้นก็จะมีฝุ่นติดอยู่ในเล็บทำให้เล็บสกปรกบางทีอาจจะมีกลิ่นเหม็นๆมาด้วยนะแล้วเจ้าเชื้อโรคก็จะมาอาศัยในเล็บของเราด้วยเจ้านิ้วนางและนิ้วก้อยได้ยินดังนั้นก็ตกใจแล้วกลัวมากจึงรีบไปตัดเล็บและอาบน้ำจนสะอาดทันใดนั้นเองเจ้านิ้วชี้และเจ้านิ้วกลางแอบได้ยินที่เจ้านิ้วโป้งคุยกับเจ้านิ้วนางและเจ้านิ้วก้อยก็เกิดความสงสัยและกลัวว่าตัวของมันเองจะมีกลิ่นเหม็นจึงรีบพากันไปตัดเล็บและอาบน้ำจนสะอาดเช่นกันแล้วทั้งสองก็กลับมาขอโทษเจ้านิ้วโป้งที่ไม่เชื่อฟังคำเตือน
1: นิ้วโป้งพวกฉันขอโทษนะที่ไม่เชื่อฟังเธอ
0: เจ้านิ้วโป้งก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกจ้ะแค่พวกเธอตัดเล็บและรักษาความสะอาดฉันก็ดีใจมากแล้วจ้าเจ้านิ้วชี้ก็พูดว่า
1: ถ้าอย่างนั้นจากนี้เราจะช่วยดูแลความสะอาดของเล็บมือด้วยกันนะ
0: เจ้านิ้วมือทั้ง4ก็ตอบตกลงทันทีจากนั้นมาเจ้านิ้วมือทั้ง5นิ้วทั้งนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยก็ช่วยกันรักษาความสะอาดของมือและเล็บของตนเองอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายเจ้านิ้วมือทั้ง5นิ้วก็ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป
3: พี่แฟเคชิก้มมองดูมือตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเล็บมันชักจะยาวเกินไปซะแล้วสิรีบไปตัดดีกว่านะครับน้องๆน้องๆเองก็เหมือนกันนะครับอย่าลืมสังเกตว่าเล็บของตัวเองยาวหรือยังแล้วก็ตัดเล็บให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆคราวหน้าพี่แฟเคชิจะพาน้องๆไปปันสุขกับนิทานเรื่องไหนนั้นอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: นิทานปันสุขผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

0: ลูกกวางไม่อยากเดินในฤดูใบไม้ผลิณป่าใหญ่แห่งหนึ่งแม่กวางนั่งอยู่ใต้ร่มไม้เฝ้ามองดูลูกน้อยที่กำลังหลับสบายอย่างมีความสุขแต่เจ้าลูกกวางไม่ยอมลุกขึ้นเดินสักทีมันได้แต่นั่งทำตาปริบๆแล้วก็กินนมเมื่อถึงเวลาเช้านี้แม่กวางจึงพยายามคิดหาวิธีที่จะทำให้ลูกกวางเดินให้ได้
1: โอ้ลูกกวางจ๋าตื่นได้แล้วล่ะลูกเช้าแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหนองน้ำกันแม่จะให้หนูกินน้ำซะหน่อยท้องจะได้ไม่ผูกลุกสิจ๊ะลูก
2: แม่แต่หนูยังนอนสบายอยู่เลยจ้ะแม่หนูไม่อยากลุกเลยแม่ไปตัวคนเดียวก็กันหนูก็นอนต่อได้ไหม
1: โอ้ยไม่เอาหรอกจ๋าลูกกวางอย่าทำแบบนี้นะตั้งแต่ลูกเกิดมาลูกยังไม่เดินเลยนะแล้วจะหาอาหารได้ยังไงลุกสิจ๊ะนี่ไงยืนแบบแม่ยืนแบบนี้เลยลูกลุกขึ้นเร็ว
2: ได้แม่แต่ว่าขามันอ่อนเหลือเกินอ่ะพยายามก็พยายาม
0: แม่กวางทำท่าลุกนั่งให้ลูกกวางดูแต่ลูกกวางก็ไม่ยอมลุกขึ้นระหว่างนั้นแม่เป็ดและลูกๆ ก็เดินผ่านมาพอดีเห็นแม่กวางใช้หัวดันตัวลูกกวางอยู่จึงเกิดความสงสัยและก็เดินเข้าไปถามลูกกวางลุกขึ้นสิลูกแม่บอกให้ลุกขึ้นเดินไงล่ะจ๊ะลูก
2: แม่จ๋าหนูยังไม่อยากเดินจ้ะแม่จ้ะ
3: แม่กวางจ๋าทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
1: อ๋อก็กำลังสอนให้ลูกกวางเดินนะจ๊ะแม่เป็ดทำยังไงก็ไม่ยอมเดินสักทีฉันละกลุ้มใจมากเลยแม่เป็ด
3: ทำไมล่ะจ๊ะลูกกวาง
2: ทำยังไง
3: เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวให้แม่เป็ดช่วยก็แล้วกันนะจ๊ะแม่กวางอ้าวลูกเป็ดจ้าไปชวนลูกกวางออกมาเล่นด้วยกันแล้วลูก
0: แม่เป็ดใช้ปีกต้อนลูกๆให้เข้าไปหาลูกกวางลูกเป็ดหัวเราะร่าเริงแล้วก็พากันเข้าไปพูดคุยกับลูกกวางเป็นการใหญ
3: ่ก้าวก้าวก้าวลูกกวางลุกขึ้นเร็วสิแล้วก็เดินแบบพวกเราไงสนุกดีนี่ไงเดินเดินแล้วก็สายก้นติ๊กก้นติ๊กไปมาแบบพวกเรา
2: ซ้ายขวาเป็ดเดินก้าวก้าว
3: ทำไมไปดูแบบนั้นล่ะ
4: เธอนี่ตลกดีนะลูกเป็ดฉันขำจนท้องแข็งไปหมดแล้ว
3: มันจะไม่จำใจขำเลยนะเนี่ย
4: แล้วก็แต่ว่าถ้าจะให้ฉันเดินแล้วเนี่ยต้องใส่ก้นไปมาแบบเธอฉันคงไม่เอาด้วยแล้ว
3: ทำไมล่ะสายก้นแบบพวกฉันน่ะมันเป็นยังไงสวยจะตายจริงมะล้านลาล้านลาเลยล่ะ
4: มันตลกอ่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วล่ะนะแม่กวางขนาดลูกเป็ดของฉันไปสายก้นให้ดูขนาดนั้นลูกกวางยังไม่ว่าอะไรเลยเฮ้ยเสียใจด้วยนะจ๊ะฉันไปล่ะ
0: แม่เป็ดกับลูกเป็ดพยายามอยู่นานแต่ไม่สำเร็จจึงพากันไปเล่นน้ำในคลองไม่นานครอบครัวของกระต่ายก็กระโดดผ่านมา
5: สวัสดีจ้าแม่กวาง
1: สวัสดีจ้า
5: ไปกินน้ำที่หนองน้ำกันเถอะจ้าวันนี้อากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวแม่กระต่ายจะพาไปเองเนาะ
1: ฉันยังไปไหนไม่ได้หรอลูกกวางไม่ยอมเดินสักทีฉันไม่อยากทิ้งลูกไว้ตัวเดียว
5: ลูกกวางไม่ยอมเดินหรือจ๊ะ
1: ใช่
5: เป็นอย่างนั้นได้ยังไงเดี๋ยวให้แม่กระต่ายช่วยลูกกันเนาะอ๋อเด็กๆไปชวนลูกกวางไปเดินเล่นสิจ๊ะลูก
6: ลูกกวางออกมาเล่นกับพวกเราสิลูกกวางเป็นกระต่ายน่ารักมากเลยฟันตัดต่อนี่ไงกระต่ายเดี๋ยวพวกเรากระดิ่งกระดิ่งกระดิ่ง
3: ให้พวกเสียงหวานกับลูกกวางเลย
2: อ้าวกวางเหรอพวกเธอน่ารักดีนะแต่ฉันคงจะกระโดดแบบเธอไม่ได้หรอก
6: กระโดดแบบพวกเราในกระต่ายกระโดดได้อยู่แล้วกระโดด
2: โอ๊ยตายกระโดดก็ลองดูกันแล้วกันนะ
0: ลูกกวางทำหน้าเศร้าแล้วก็ไม่ยอมลุกขึ้นเดินเหมือนเดิมจนพวกกระต่ายท้อใจแล้วก็กระโดดจากไปแม่กวางได้แต่มองดูลูกอย่างเศร้าๆไม่รู้จะหาวิธีใดช่วยลูกกวางได้ทันใดนั้นมีลูกกวางอีกตัวนึงกระโดดออกมาจากพุ่มไม้เล็กๆและไล่จับผีเสื้ออย่างสนุกสนานลูกกวางมองลูกกวางอีกตัวอย่างสนใจและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นลูกกวางค่อยๆยืนขึ้นและก็ก้าวเดินช้าๆสักพักก็วิ่งเซไปหาลูกกวางอีกตัว
4: เฮ้ย เฮ้ยเธอได้จับผีเสื้อได้ด้วยเหรอน่าสนุกจังเลยฉันอยากจะจับผีเสื้ออย่างเธอจังเลย
3: พากันวิ่งมาจับสิจะได้ช่วยกันเร็วๆเข้าลูกกวางเร็วๆเร็วๆสนุกมากๆเลย
1: โอ้ลูกแม่เดินได้แล้วเนี่ยดีใจจริงเลย
4: แม่จ๋าสนุกจังเลยหนูขอไปวิ่งไล่จับผีเสื้อสวยๆกับเพื่อนกวางที่น่ารักคนนั้นนะแม่
3: ไปไปไปเลย
1: ได้เลยจ้ะลูกไปเถอะไปเถอะระวังตัวหน่อยนะโอ้ไม่น่าเชื่อลูกกวางเดินได้แล้วแถมยังวิ่งอีกด้วยต้องขอใจลูกกวางตัวนั้นจริงๆในที่สุดลูกกวางก็ยอมเดินเพราะอยากวิ่งไล่จับผีเสื้อกับลูกกวางอีกตัวนั่นเองทำให้แม่กวางแม่เป็ดแล้วก็กระต่ายแล้วก็เพื่อนๆสัตว์ทุกตัวดีใจมากตั้งแต่นั้นมาลูกกวางก็เดินออกไปหาอาหารกับแม่ไปดื่มน้ำที่หนองน้ำแล้วก็วิ่งเล่นกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน

0: พ่อเห็นไหมอ
1: ะไรแม่
0: เจ้าหน้าที่คนนั่นหลับซองอะไรบางอย่างสงสัยจะให้สินบนเจ้าหน้าที่ช่วงนี้เหมือนจะมีประมูลงานก่อสร้างดูท่าไม่ปกติเลยน่ะ
1: ช่างก็เถอะไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแม่จะไปยุ่งทำไม
0: ไม่ได้สิพ่อเรื่องแบบนี้เราต้องไม่ปล่อยผ่านต้องช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสเพราะว่าเงินทุกบาทเป็นเงินภาษีของพวกเรานะพ
1: ่อแล้วแบบนี้เราจะทำอะไรได้ล่ะ
0: เราก็แจ้งเบาะแสการทุจริตกับทางปปช.ได้ไงพ่อโทรแจ้งสายด่วนปปช.1205
1: งั้นแม่ก็โทรเลยแล้วกันนะ
0: ซะงั้นพ่อโอเคจัดไป
2: ประชาชนคือหูตาของแผ่นดินร่วมกันแจ้งเบาะแสการทุจริตโทร1205เพื่อสังคมที่ใสสะอาดสอดส่องแจ้งเบาะแสรวมสร้างสังคมสุจริตพบเบาะแสการทุจริตสกิดปปช.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มแล้ววันนี้ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามคดีฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซียผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามแรกทีมชาติไทยชนะทีมชาติอินโดนีเซีย3-1เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งจังหวัดชายแดนของไทยที่เป็นเขตติดต่อกับเมียนมาลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเส้นแบ่งเขตแดนหลายพื้นที่ไม่มีความชัดเจนก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ำอธิปไตยของกองกำลังต่างชาติบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาการค้ายาเสพติดของชนกลุ่มน้อยและการหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศประกอบกับราษฎรที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนส่วนใหญ่เป็นชาวเขา

0: ผ้าซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสื่อและป่าสงวนแห่งชาติแม่ปายฝั่งขวาเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถทำการเกษตรได้มีแหล่งน้ำและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับราษฎรซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูและไทยใหญ่รวม40หลังคาเรือนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพของราษฎรและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการรักษาอธิปไตยของชาติโดยจัดฝึกอบรมระบบป้องกันภัยและการรายงานข่าวให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้าไปช่วยสนับสนุนอาชีพเพื่อให้มีรายได้ที่ยั่งยืนและปลูกฝังสำนึกความเป็นไทยเมื่อการดำเนินงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจจึงขยายการดำเนินโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆอีกหลายแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนพื้นราบและมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือทางราชการในการรักษาความมั่นคงของชาติตลอดจนร่วมกันสนองพระราชปณิธานในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนไปชั่วลูกหลานคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดิน
2: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และนางลาลีวันกาญจนาจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสตรีไทยและเยาวสตรีไทยดีเด่นเนื่องในวันสตรีไทยประจำปี2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าผู้ได้รับรางวัลทุกคนล้วนเป็นสตรีที่มีความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในสังคมโดยรวมมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นจนเป็นที่ประจักษ์โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นจำนวน156รายและเยาวสตรีไทยดีเด่นจำนวน15รายจากทั่วประเทศ
3: ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ที่ได้รับรางวัลทุกท่านเป็นเครื่องยืนยันชี้วัดครับว่าสตรีไทยทั้งหลายที่ได้รับรางวัลในวันนี้เนี่ยเป็นสตรีต้นแบบเป็นสตรีที่เป็นแบบอย่างของสังคมและผมเชื่อมั่นเหลือเกินพระราชดำริ4ประการสตรีดีเด่นทุกท่านได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจนเห็นผลแล้วก็เป็นผลงานในการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้
2: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569การแสดงความสามารถของเยาวสตรีไทยอีกทั้งยังมีการจัดแสดงสินค้าจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่มีการออกแบบและจัดทำขึ้นพิเศษสำหรับงานในปีนี้อาทิผ้าพันคอกระเป๋าสมุดและผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอทอป4ภาคระดับ 4-5 ดาวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบในชุมชนและฝีมือของสตรีไทยที่มีการสื่อสารและพัฒนาให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสวยงามและในช่วงเย็นวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569พร้อมทั้งพระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับผู้ทำคุณประโยชน์พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติ

0: ฏิบัติแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นจากทั่วประเทศโดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT 2 HD ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ภาณิชย์ภาคนาครายงาน
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนชาวไทยทั่วประเทศร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมนี้
2: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเมื่อวันที่12สิงหาคม2499จวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา70ปีที่สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในการประกอบพระราชกรณียกิจคุณูปการแก่สภากาชาดไทยทำให้กิจการของสภากาชาดไทยดำเนินงานเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลได้จนปัจจุบันจึงขอเชิญประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมนี้สำหรับผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศจะได้รับตราไปรษณียากรที่ระลึกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี2555เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษานฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งทางบกและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยการยื่นอุทธรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
4: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมนะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
3: ทั้งนี้ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569และขยายเวลาตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงวันที่20กันยายน2569เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569ชวิสาประทุมมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มแล้ววันนี้ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ถึงวันที่15สิงหาคมนายพูนพงษ์ไดยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทย นำห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาใน76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60ช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
5: เราเน้นเรื่องลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาหนึ่งเราก็ไม่ได้ทำยาวมากการลดในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเนี่ยคงทำนานไม่ได้ก็ทำ15วันก็เป็นช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดลงนะครับรวมไปถึงโชว์หวยหรือร้านค้าปลีกเล็กๆที่จะมาซื้อของเหล่านี้ไปจำหน่ายต่อก็จะเป็นการลดต้นทุนให้ร้านโชว์หวยเล็กๆ
1: เรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้ครบทั้ง3เส้นทางเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้
6: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของภาครัฐพร้อมเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถสแกนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยเมื่อผู้โดยสารใช้สิทธิ์จะจ่ายค่าโดยสารเพียงเที่ยวละ12บาทจากปกติ30บาทเพื่อช่วยลดค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของประชาชนและช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางพร้อมการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำด้วยขนส่งพลังงานสะอาดลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจะสามารถใช้กับบริการเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทครบทั้ง3เส้นทางประกอบด้วยสายสีเขียวเส้นทางสยามเจริญนครพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงเส้นทางสาทรพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินเส้นทางท่าน้ำนนถึงวัดจันยวาฒและหากใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนแล้วผู้โดยสารยังสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรฮอปการ์ดกับไดลี่แม็กแฟร์เดินทางไม่จำกัดตลอดวันเพียง40บาทเท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดงานธงเขียวราคาประหยัดพลัสจำหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรลดต้นทุนปัจจัยการผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 1,400 ราย
7: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการจัดงานจำหน่ายสินค้าปัจจัยการเกษตรภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสที่สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด300ยอดอำเภอ300ยอดระหว่างวันที่8ถึง9สิงหาคมนี้ภายในงานมีการนำปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรมาจำหน่ายในราคาพิเศษทั้งนี้เกษตรกรสินค้าภายในงานจะได้รับส่วนลดและคูปองพิเศษได้แก่กรณีที่1เกษตรกรทั่วไปที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวรับส่วนลดซื้อปุ๋ยเคมี 1,500 บาทหรือกระสอบละ300บาทและคูปองส่วนลดซื้อเคมีเกษตร50บาทกรณีที่2เกษตรกรที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวมีบัตรดินดีใบรับรอง GAP และเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนรับส่วนลดซื้อปุ๋ยเคมี 1,500 บาทหรือกระสอบละ300บาทคูปองส่วนลดซื้อเคมีเกษตร50บาทและยังมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมซื้อปุ๋ยเคมีกระสอบที่6ลดเพิ่มอีก300บาทและคูปองส่วนลดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์250บาทโดยขอให้เกษตรกรนำสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบรับรองต่างๆเกี่ยวกับอาชีพเกษตรของตนเองมารับบริการตั้งเป้าช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลดค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า 1,400 คนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ตั้งแต่วันนี้ผู้ได้รับใบสั่งจราจรหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายภาษีได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจร ดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรจะต้องชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดหากยังไม่ชำระข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกและเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีรถประจำปีเจ้าของรถจะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวที่ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีตัวจริงได้เป็นเวลา30วันซึ่งหากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไม่ชำระค่าปรับและไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงหากนำรถออกใช้งานอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมาย
4: อย่างกรณีใบสั่งถ้าเราได้รับใบสั่งพวกเขาก็จะมีกำหนดระยะเวลาช่วงหนึ่งว่าจะต้องไปจ่ายภายในกี่วันทีนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยชื่อมันก็จะไปขึ้นระบบของกรมการขนส่งทางบกพอถึงวันที่เราต้องไปชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประจำปีเนี่ยแล้วคุณยังไม่จ่ายค่าใบสั่งเราก็จะไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริงจะได้แค่ใบแทนไปก่อนซึ่งใบแทนเนี่ยจะเป็นหลักฐานชั่วคราวเพียงแค่30วันเพราะนั้นถ้าเกิดโดนตรวจขึ้นมาก็จะโดนปรับอีก
1: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายขณะนี้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลตาดกลอย2หมู่บ้าน
8: จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าอย่างใกล้ชิดหลังเกิดน้ำท่วมจากฝนตกสะสมในพื้นที่ตอนบนบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลตาดกลอยประสบอุทกภัย80หลังคาเรือนโดยเช้าวันนี้นายสมพงษ์หอมสนิทรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอหล่มเก่าข้อมูลล่าสุดพบว่ายังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลตาดกลอยจำนวน2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1จำนวน10หลังคาเรือนและหมู่ที่8จำนวน3หลังคาเรือนโดยระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจสำหรับระดับน้ำแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S33บ้านท่าไหยองตำบลศิลาวัดได้ 4.75 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.09 เมตรและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.30 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3.70 เมตรส่วนห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอำเภอหล่มเก่าได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนกำชับทุกท้องถิ่นเตรียมแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบ
9: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังให้ความสำคัญกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการคาดการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสริมความเข้มแข็งผนังกั้นน้ำและสำรองน้ำและสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนเพื่อการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดตรังและจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งฝนที่ตกลงมาอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบจึงขอเน้นย้ำประชาชนให้มันติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองและปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรพร้อมลงทุนระบบชลประทานแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พื่อตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับรายได้ของชาวนาลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวตกถึงมือเกษตรกรอย่างเป็นธรรมลดการสูญเสียรายได้ไปยังพ่อค้าคนกลางและนายทุนพร้อมเดินหน้ามาตรการดูแลด้านการตลาดราคาสินค้าเกษตรและพิจารณาแนวทางลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอย่างต่อเนื่อง
11: ความประสงค์ของท่านประพัฒน์ก็คือต้องการให้รายได้นั้นเนี่ยมันตกอยู่กับพี่น้องให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าทำมาแล้วผลผลิตที่ออกมาจากหยาดเหงื่อแล้วก็แรงของชาวนาพี่น้องชาวนาเนี่ยกำไรส่วนใหญ่ไปอยู่ตรงพ่อค้าคนกลางในขณะที่คนผลิตจริงๆเนี่ยมีรายได้ไม่คุ้มค่ากับพลังกับแรงที่ทุกคนทุ่มลงไปอันนี้ถือว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นที่สุดรัฐบาลต้องการผมย้ำนะครับต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่ตกอยู่กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนะครับทุกคน
1: นอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนแทนการเยียวยาภายหลังเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการอนุมัติงบประมาณและโครงการที่จำเป็นรวมทั้งเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการวางผังเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่และย้ำว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและร่วมกับผู้แทนราษฎรในพื้นที่ผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าจากนี้จะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญที่นอกจากจะลงมือก่อเหตุกับชาวต่างชาติยังลงมือกับคนไทยอีก3รายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศอย่างร้ายแรงซึ่งผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษสถานหนักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อยกระดับศักยภาพคมนาคมภาคอีสานใต้
12: นายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อยกระดับศักยภาพระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนรองรับการเดินทางของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของสถานีขนส่งผู้โดยสารและการให้บริการขนส่งสาธารณะรวมทั้งตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการประชาชนภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพและบูรณาการโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบรางและระบบทางถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและความปลอดภัยรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคอีสานใต้ลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรวมถึงเตรียมรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับภูมิภาคอื่นในอนาคตกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งยกระดับสะพานปลาภูเก็ตสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานพัฒนาท่าเทียบเรือประมงสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางทะเล
13: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาภูเก็ตพร้อมมอบนโยบายเร่งยกระดับท่าเทียบเรือประมงให้มีความทันสมัยรองรับการเติบโตของภาคประมงและเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งกรมประมงกรมเจ้าท่าองค์การสะพานปลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่แก้ไขปัญหาร่องน้ำและเรือที่จอดค้างรวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับเรือประมงทูน่าและการขนถ่ายสัตว์น้ำในอนาคตพร้อมกันนี้เตรียมผลักดันองค์การสะพานปลาภูเก็ตสู่การเป็นซีฟู้ดฮับหรือศูนย์กลางอาหารทะเลของภูมิภาคสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคประมงเชื่อมโยงการค้าการแปรรูปและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับรายได้ของชาวประมงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: กองทัพเรือสรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกต สมรรถนะสูงเรียบร้อยแล้วยืนยันยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
14: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าขณะนี้กองทัพเรือได้ดำเนินการสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาตามลำดับชั้นโดยในระหว่างที่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จกองทัพเรือยังไม่สามารถเปิดเผยผลการพิจารณาหรือรายละเอียดของข้อเสนอแต่ละรายได้แต่หากได้รับการอนุมัติครบถ้วนตามขั้นตอนแล้วกองทัพเรือพร้อมเปิดเผยผลการพิจารณาและชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประเด็นที่สามารถเปิดเผยได้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสามารถร่วมตรวจสอบและยังคงรักษาความเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมยืนยันว่าการพิจารณาข้อเสนอในครั้งนี้ยึดหลักการพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากเอกสารคุณสมบัติข้อมูลทางเทคนิคข้อเสนอด้านราคาและรายละเอียดอื่นๆที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ยื่นไว้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอด้านยุทโธปกรณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลงทุนในประเทศและผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ผู้ยื่นข้อเสนอไว้สามารถดำเนินการได้จริงเกิดผลเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพเรือและประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยศาลออกหมายจับ4ผู้ต้องสงสัยคดีระเบิดหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงและโจมตีจุดตรวจบูเกซามี
15: พันตำรวจเอกอุเทนแก้วจันทร์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสและเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้วเหตุละ2หมายรวมทั้งสิ้น4หมายหลังเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการตรวจอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุมีข้อมูลเชื่อมโยงว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลการสืบสวนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยังชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวการเชิญตัวตำรวจสถานีตำรวจภูธรระแงะจำนวน4นายว่าเป็นเพียงการเชิญมาพูดคุยและให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนเท่านั้นไม่ใช่การควบคุมตัวหรือดำเนินการตามกระบวนการซักถามตามที่มีการเผยแพร่ในข่าวก่อนหน้านี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
17: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
16: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
17: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
16: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
17: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐแมริแลนด์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขู่ว่าเขาจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนพร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ผิดคำมั่นสัญญากับสหรัฐอยู่บ่อยครั้งในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามของทั้งสองฝ่ายขณะที่หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในสัปดาห์นี้เพื่อกดดันให้รัฐบาลอิหร่านยอมจำนนในการทำสงครามกับสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนชาวสเปนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าสถานทูตโมร็อกโกในกรุงมาดริดของสเปนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโก เข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนตะโกนวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนอย่างรุนแรงจากการที่ปล่อยให้ผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้ามาในประเทศด้านกระทรวงมหาดไทยของสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่ากลุ่มผู้อพยพชาวโมร็อกโกมากกว่า 48,000 คนที่เข้าไปในเมืองเซลตาเดินทางกลับไปยังประเทศโมร็อกโกแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวสำนักข่าว ERT ของทางการกรีซรายงานโดยแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของกรีซหรือ HNMS ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของกรีซรวมถึงภูมิภาคโบโอเทียและภูมิภาคลาโคเนียเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว254คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย HNMS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ามีพื้นที่บางส่วนเผชิญกับลมกระโชกแรงความเร็วลมสูงสุดถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าขณะเดียวกันรัฐบาลกรีซเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่ามากกว่า70จุดทั่วประเทศและเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้ถนนหลายสายในประเทศกรีซถูกตัดขาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายโมฮัมเหม็ดเซสดิกไอเมซาอูเดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแอลจีเรียที่ระบุว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารคันหนึ่งตกลงไปในหุบเหวที่เมืองบูเมเดสทางตอนเหนือของแอลจีเรียเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก39รายอย่างไรก็ตามนายเมซาอูเดนเตือนว่าอาจมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลมาจิสเตปบูนผู้นำแอลจีเรียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้และประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
18: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย3-1เซต25-21 32-34 25-21 และ25-19 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ในเกมนี้จะได้รับชัยชนะแต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดอยู่เยอะซึ่งจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขในเกมที่2ที่จะพบกับฟิลิปปินส์ต่อไป
19: ผมคิดว่าเกมนี้เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขกันอีกเยอะอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะนักกีฬาหน้าใหม่ๆนะครับที่ได้รับโอกาสลงไปเล่นยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในวันนี้ซึ่งคงจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขเราคงจะต้องเตรียมตัววางแผนของเราให้ดีเพราะว่าเราแข่งกับฟิลิปปินส์เนี่ยทีมเขาก็ไม่ได้ต่างกว่าอินโดนีเซียเท่าไหร่นะครับเราต้องโฟกัสแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำตัวเราเองไงให้มันซัคเซส
18: สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเบอร์มิงแฮมทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของประเทศอังกฤษเปิดสนามเซนต์แอนดรูต้อนรับการมาเยือนของ FC บาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าเจ้าบ้านทำผลงานได้ดีกว่าโดนจุดโทษเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา90นาที2ประตูต่อ2ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบอร์ดมัดทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันโตนิโอซิลวาเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติโปรตุเกสวัย22ปีจากเบนฟิก้าแล้วเรียบร้อยด้วยราคาค่าตัว21ล้านยูโรบวกโบนัสอีก4ล้าน3แสนยูโร ขณะที่อูโก้กิเยเม่ผู้สื่อข่าวจากเลอกิฟหนังสือพิมพ์ชื่อดังของฝรั่งเศสรายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนิวคาสเซิลในการคว้าตัวบรูโน่กิมาไลส์กองกลางทีมชาติบราซิลแล้วที่90ล้านยูโรหรือประมาณ77ล้านปอนด์อาแจกทีมดังจากศึกเอเลเดวิซีลีกเนเธอร์แลนด์ประกาศคว้าตัวจูเลียนบรันท์ตัวรุกวัย30ปีชาวเยอรมันมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเย่นหลังนักเตะหมดสัญญากับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาของเยอรมันงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026ระหว่างทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมได้แก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกและเตรียมความพร้อมทางด้านแท็กติกและสภาพร่างกายอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าไม่มองว่าทีมไทยได้เปรียบจากการมีเวลาพักมากกว่าเพราะมาเลเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีผู้เล่นคุณภาพหลายรายและไทยต้องเล่นด้วยความรัดกุมพร้อมเชื่อว่าแรงเชียร์จากแฟนบอลในสนามจะเป็นพลังสำคัญช่วยผลักดันทีมขณะที่คาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทุกคนพร้อมเต็มที่สำหรับเกมแรกในบ้านและตั้งเป้าเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลหลังทีมได้ปรับจูนจากนัดแรกพร้อมเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเพื่อร่วมสร้างบรรยากาศและผลักดันทีมชาติไทยสู่ชัยชนะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026จะลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ศึกแบดมินตัน World Tour Super 300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดกับณภากรตุงคาสถานพลิกจากตามหลัง1เกมเอาชนะซี่หยู่โลกับโนรากีฬาไมซาร่าจากมาเลเซีย2-1เกม11-21 22-20 และ24-22ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซูมิเรนาคาเดะกับบิยูทาคาฮาชิจากญี่ปุ่นด้านหญิงเดี่ยวสุภณิดาเกตทองแพ้แทนวีชามาจากอินเดีย 1-2 เกมส่วนคู่ผสมรุชนภัทรอุบทองกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตแพ้คู่จากไต้หวัน 1-2 เกมและอีกคู่สุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์พ่ายคู่จากอินโดนีเซีย 1-2 เกมหยุดเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกอิสตาฟเวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมเป็นทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุด
20: มีทีมมาทั้งหมด19ประเทศนะครับแล้วก็รวม700กว่าคนนะครับก็ถือเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประเทศไทยเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางนะครับของตะกร้อโลกทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกชาติเนี่ยก็อยากที่จะมาทำการแข่งขันแล้วก็มาร่วมกับคิงคัพแล้วก็เวิลด์คัพที่ประเทศไทยนะครับทางทีมงานก็ได้พยายามที่จะจัดการแข่งขันนี้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับก็มีการเพิ่มแสงสีเสียงนะครับเข้ามาในการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
18: สำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกอิสตาฟเวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยังเปิดเผยถึงกรณีที่ทีมชาติไทยขอยอมแพ้ในรอบชิงชนะเลิศศึกตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าในระหว่างการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟจะพิจารณาลงโทษนักกีฬาไทยทั้ง5คนที่ถูกสั่งพักการแข่งขันจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
20: ก็จะมาจะตัดสินในช่วงนี้ระหว่างที่มีการจัดการแข่งขันคิงคัพนี้เนื่องจากว่าทางกรรมการต่างๆของอีสตาร์ก็จะมาที่เมืองไทยอยู่แล้วก็จะมีการพูดคุยแล้วก็ตัดสินกันในพยายามสรุปให้จบภายในก่อนจบการแข่งขันคิงคัพในครั้งนี้ครับ
18: สนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking สนามที่5หัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบรองชนะเลิศ F1 เทพชายาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกพบกับนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยซึ่ง F1 ในฐานะมืออาชีพโลกต้องต่อให้คู่แข่ง7แต้มในทุกเฟรมผลปรากฏว่าในเกมนี้นุกสงขลาเป็นฝ่ายออกคิวได้เฉียบคมกว่าเอาชนะไปได้4ต่อ1เฟรมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ F1 เต็งแชมป์ต้องตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายปุริพัฒน์สอนการรายงาน
0: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้ชิโกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
21: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดเป็นสำนวนหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปสำนวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัยโบราณมีหลักฐานในกฎมนเทียนบานว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมืองในสมัยรัชกาลที่4มีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์สันนิษฐานว่าไก่ที่จะนำไปปล่อยที่วัดจะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการสะเดาะเคราะห์ด้วย
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
25: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรเวลา 16:05 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดไปสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 020-2209-9098กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือเว็บไซต์ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24 สิงหาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการแข่งขันอเมริกัน Got Talent ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีข่าวสำคัญของคนไทยในระดับโลกอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเมื่อมีเด็กไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตหอบกีตาร์คู่ใจขึ้นไปประกวดลวดลายร้องเพลงร็อกระดับตำนานอย่างซอมบี้ของวง The Cranberry บนเวทีอเมริกา Got Talent ซึ่งเป็นรายการเรียลิตี้โชว์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดและมีสาขาแยกออกไปทั่วโลกแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่นี้กลับมีจุดเริ่มต้นที่เกือบจะไม่ได้ไปต่อและเต็มไปด้วยจุดหักมุมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับรายการนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นแนวคิดของไซมอนโคเวลกรรมการฝีปากกล้าซึ่งไอเดียนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2000ขณะที่รายการประกวดร้องเพลงอเมริกาไอดอลกำลังโด่งดังในขณะนั้นเริ่มมองเห็นข้อจำกัดของรายการทีวีที่ตีกรอบอยู่แค่การร้องและการเต้นเขาจึงต้องการสร้างเวทีประกวดที่เปิดกว้างอย่างแท้จริงโดยไม่จำกัดอายุและประเภทการแสดงไม่ว่าจะเป็นมายากลตลกเดี่ยวหรือการแสดงของสัตว์เลี้ยงการแข่งขันในแต่ละปีเริ่มต้นด้วยรอบคัดเลือกหลายรอบนะครับซึ่งรอบแรกคือรอบคัดเลือกของโปรดิวเซอร์จัดขึ้นในเมืองต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาเปิดรับการแสดงทุกรูปแบบและการตัดสินโดยคณะกรรมการอิสระตัดสินว่าใครจะได้เข้าร่วมในรอบคัดเลือกถัดไปที่เรียกว่ารอบคัดเลือกของกรรมการท่านผู้ฟังครับสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ผ่านเข้ารอบนี้มาได้จะถูกกักตัวไว้ด้านนอกเวทีในบริเวณการแสดงหลักนะครับและได้รับหมายเลขที่ระบุเวลาที่จะได้แสดงเมื่อถูกเรียกชื่อจะต้องแสดงต่อหน้าคณะกรรมการซึ่งมีเวลาจำกัดเพียง90วินาทีโดยมีผู้ชมสดอยู่ร่วมชมการแสดงทุกครั้งกรรมการแต่ละคนจะมีปุ่มกดและสามารถใช้ได้ระหว่างการแสดงหากไม่ประทับใจไม่ชอบการแสดงหรือรู้สึกว่าการแสดงนั้นเสียเวลาหากผู้เข้าร่วมการแข่งขันถูกกรรมการทุกคนกดปุ่มหยุดการแสดงของเขาจะจบลงโดยอัตโนมัติครับเมื่อมีการแสดงเสร็จสิ้นลงกรรมการจะให้คำวิจารณ์และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นจากนั้นแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนผู้เข้ารอบการแข่งขันต้องได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบการแสดงของตนจึงจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้มิฉะนั้นจะถูกคัดออกในรอบนั้นๆท่านผู้ฟังครับสำหรับน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัตติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกำลังกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกจากการโชว์พลังเสียงอันสุดยอดและเทคนิคการเล่นกีตาร์อันแพรวในรายการอเมริกา Got Talent ซีซั่นที่21ประจำปี2026จนได้รับ4 yes หรือคะแนนเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการทั้ง4คนให้เข้ารอบต่อไปและรอบการแสดงถัดไปคือรอบทำการแสดงสดหรือ Live Shows ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18สิงหาคม2026นี้ผู้เข้ารอบ44คนจะถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับเพื่อทำการแสดงสัปดาห์ละ11คนและคัดเลือกผู้ชนะเพียง12คนเพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งการแสดงจะออกอากาศทุกคืนวันอังคารและมีการประกาศผลสดในคืนวันพุธทางสถานีโทรทัศน์NBC โดยในรอบรองชนะเลิศจะยังคงเป็นการแสดงสดที่ตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมรายการเช่นเดิมโดยผู้เข้ารอบทั้ง12คนจะถูกคัดออก2คนเหลือเพียง10คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่23กันยายน2026เป็นการแสดงครั้งสุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมรายการเหมือนเดิมโดยผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายจะถูกคัดออกเหลือเพียง5คนและ3คนตามลำดับจนกระทั่งได้ผู้ชนะเลิศครับสำหรับชาวไทยที่อยากส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ด้วยการโหวตคะแนนเสียงนั้นสามารถโหวตได้2ช่องทางครับคือเว็บไซต์ www.nbc.com/agt-vote และทางแอปพลิเคชันชื่ออเมริกา Got Talent on NBC 1คนสามารถโหวตให้ผู้เข้าแข่งขันได้แต่ละคนได้10โหวตผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการเปิดโหวตไลฟ์โชว์ซึ่งจะเริ่มแข่งในเวลา17 นาฬิกาในเวลาของรัฐแคลิ ฟอร์เนียซึ่งอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์เริ่มออกอากาศเวลา20นาฬิกาทางฝั่งตะวันออกนะครับโดยจะปิดโหวตในเวลา7นาฬิกาของฝั่งตะวันออกเช่นเดียวกันหรือตี4ของรัฐแคลิฟอร์เนียก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นหลังโชว์จบนั่นเองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมโหวตและให้กำลังใจน้องเนเน่ในการแข่งขันอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์นะครับและขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปครับจบบทความประจำวันเรื่องการแข่งขันอเมริกันก็ท็อตทาเลนต์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
25: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านผู้ฟังยังสามารถรับฟังผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดลยวารีเดชใจค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงเกษตรผสมผสานหลายๆคนต้องเคยได้ยินแล้วก็รู้จักกันว่าเป็นการทำการเกษตรหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็เกื้อกูลในการผลิตซึ่งกันและกันโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแสงแดดใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะเกษตรผสมผสานนะคะเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดในพื้นที่เดียวกันโดยที่กิจกรรมแต่ละชนิดก็จะเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจรอย่างเช่นอาหารแร่ธาตุอากาศแล้วก็พลังงานก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดโดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะรายการอุ่นฟ้าไอดินสัปดาห์นี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณคณิตแตงไทยเจ้าของสวนลุงต่อตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณคณิตนะคะเป็นเกษตรกรที่ยึดมั่นทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนเกิดเป็นสวนลุงต่อสวนเกษตรให้เหล่าบรรดานักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมในปัจจุบันนี้ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณคณิตถึงเรื่องราวของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานรวมถึงแรงบันดาลใจในการทำเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ท่านผู้ฟังคะคุณคณิตแต่งไทยท่านเป็นเจ้าของสวนลุงต่อตั้งอยู่ที่ตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณคณิตเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานได้ศึกษาเรียนรู้จนมีความเชี่ยวชาญนะคะด้วยเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชหลากหลายชนิดจนได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะวันนี้คุณคณิตจะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการทำเกษตรตามแบบฉบับของคุณคณิตเองก่อนที่จะมาเป็นสวนลุงต่อที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่ะรวมทั้งจะได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดดีๆในการน้อมนำศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรแล้วก็ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะตอนนี้คุณคณิตอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับคุณคณิตกันเลยค่ะคุณคณิตคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
3: ค่ะก่อนอื่นเลยคุณคณิตช่วยแนะนำตัวให้ผู้ฟังได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ
4: ครับผมนายคณิตแจงไทยนะครับอยู่ไซม้านะครับตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับทำสวนลุงต่ออยู่ครับผม
3: ค่ะคุณคณิตคะทำไมถึงได้เลือกที่จะมาทำเกษตรกรรมคะก่อนที่จะมาทำเกษตรเนี่ยคุณคณิตทำอะไรมาก่อนแล้วก็จุดเริ่มต้นของการมาทำเกษตรเป็นมายังไงช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะ
4: ครับขอบคุณครับตั้งแต่ตอนสมัยตอนเด็กๆนะครับบรรพบุรุษก็ทำสวนอยู่แล้วนะครับแต่พอลาไปผมก็ไปศึกษาเล่าเรียนนะครับต่อไปก็ไปประกอบอาชีพทำงานเราก็คิดว่าการทำเกษตรเนี่ยมันรายได้มันน้อย มันอยู่ลำบากเพราะว่าสมัยนั้นลำบากมากครับเกษตรเนี่ยจนไม่ค่อยมีเงินเราก็ไปเรียนเราก็อยากจะทำงานทำบริษัทแต่งตัวดี
3: ๆ
4: ทำงานดีๆนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตทำงานอยู่20กว่าปีครับผม
3: ที่ไหนคะที่กรุงเทพ
4: ที่กรุงเทพครับผมเรียนจบก่อสร้างนะครับก็ไปทำงานก่อสร้างไปทำงานหลากหลายจังหวัดครับต่างจังหวัดนี่เกือบทั่วประเทศนะครับขึ้นเหนือล่องใต้ก็คุมงานพวกคอนโดโรงแรมโรงพยาบาลนะรีสอร์ทโรงงานเราก็ไปมาทุกที่นะครับ
3: ไปมาหมดเลย
4: ทำมาหลายๆอย่างครับผม
3: 20ปีเลยเหรอคะที่ไปทำงานข้างนอกเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้าง
4: ครับผมเราคิดว่าทำงานก่อสร้างเองมันจะได้เงินเยอะ
3: ครับ
4: ก็ฐานะเราทางบ้านเราไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็อยากจะไปทำงานเพื่อจะเอาเงินกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวนะครับพยายามหาเงินทำงานหาเงินนะครับแล้วทีนี้ในการทำงานนะครับก็คือเราต้องจากครอบครัวไปเราไปอยู่ตัวคนเดียวแล้วทุกวันเนี่ยเราจะต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็เพื่อจะเตรียมงานแข่งขันกันแย่งกันขึ้นรถลงเรือ
3: เพื่อจะ
4: ไปทำงานตื่นตั้งแต่4-5
3: ค่ะ
4: เพราะว่าปัญหาเรื่องรถติดอะไรมันปัจจัยมันเยอะนะครับ
3: เห็นภาพเลยค่ะ
4: คิดแล้วเหนื่อยครับแล้วพอมาถึงจุดอิ่มตัววันหนึ่งเราก็มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเราก็มาคิดว่าเราจากบ้านมาแล้วเราก็มีเงินสามารถซื้ออะไรได้หลายอย่างส่งไปให้แม่ให้พ่อได้หลายอย่างแต่ว่าชีวิตเรามันไม่มีความสุขเหมือนกับมีเงินแต่ไม่มีความสุขครับ
3: เหมือนกับใช้ชีวิตหาเงินไปวันๆแต่ว่าไม่มีความสุขเลย
4: ครับผมแล้วก็มาแต่งงานภรรยาก็ มีอาชีพเป็นสาวโรงงานนะครับก็ทำงานเช้าจดเย็นกลางคืนทำงาน7วันคือผมไปทำงานต่างจังหวัดแฟนก็อยู่ที่สมุทรปราการไปเช่าบ้านอยู่แล้วก็ทำงานผมมีลูกก็มาอยู่ที่จังหวัดนนท์ให้พ่อแม่เป็นคนเลี้ยงคือแยกกันอยู่หมดเลยครับมันก็เหมือนกับเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเลยได้แต่ทำเงินไปหางานแข่งขันกัน
3: เหนื่อยด้วยเน
4: า
3: ะ
4: ครับ
3: แล้วมีจุดเปลี่ยนยังไงคะ
4: จุดเปลี่ยนก็มันมีอยู่2ระยะครับระยะแรกเมื่อตอนที่ฟองสบู่แตกปี41นะครับเศรษฐกิจไม่ดีทางบริษัทก็คัดคนแล้วก็ปลดพนักงานออกผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะเราทุ่มเทกับทางบริษัทมาเยอะแยะมากมายทำอะไรก็ทุ่มเทพอถึงจุดหนึ่งเอ๊ะทำไมเขาคัดเราออก
3: ทำไมต้องเป็นเราเนาะ
4: ทำไมต้องเป็นเราตอนนั้นใช้ชีวิตยากมากเลยครับตอนตกงานอย่างเงี้ยแล้วก็เฟ้งฟางไม่รู้จะทำอะไรก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านระยะหนึ่งมาทำสวนช่วยพ่อแม่ระยะหนึ่งแล้วก็พออีกสักปีต่อมาทางบริษัทเริ่มดีขึ้นเขาก็เรียกเรากลับไปทำงานตอนนั้นก็คิดลังเลอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังมีความรักที่ว่าเราอยากจะทำงานต่อเพื่อจะเก็บเงินไว้เยอะๆไว้ให้ลูกส่งลูกเรียนอะไรเงี้ยก็กลับไปทำอีกแฟนก็ยังทำงานอยู่ที่ทางสมุทรปราการนะครับเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับไปเช้ากลับมืดไปเช้ากลับมืดทำโอที
3: ก็เข้าสู่วงจรเดิม
4: เข้าสู่วงจรเดิมครับพอมาถึงปี54น้ำท่วมใหญ่ทางครอบครัวพ่อแม่ก็บอกว่าพอน้ำท่วมเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกไว้คือของผมทำเป็นสวนทุเรียนอยู่แล้วนะครับ
3: อ๋อก็คือเป็นสวนทุเรียนอยู่แล้วตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะ
4: ครับผมตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่เลย
3: ค่ะ
4: ก็เป็นสวนทุเรียนน้ำท่วมตายหมดเลยครับทางแถบตำบลไซม้าเนี่ยตายหมดครับไม่มีเหลือเลยทุกสวนตายหมดเลยคุณแม่ก็เสียใจมากก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มาคุยกับทางลูกอะไรเงี้ยลูกๆพี่น้องกันก็มาคุยกันแม่เสียใจมากเราจะทำยังไงดีแม่เหมือนจะตอมใจและกลัวคุณแม่จะคิดสั้นอะไรพวกนี้ครับก็เลยตัดสินใจลาออกจากงาน
3: อันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่แบบสำคัญเลยนะ
4: ครับผมก็เลยลาออกจากงานทีนี้ลาออกจากงานผมก็มาทำสวนช่วยพ่อแม่ทำสวน
3: ก็เป็นสวนทุเรียนเหมือนเดิมเหรอคะ
4: ครับเป็นสวนทุเรียนเหมือนเดิมแต่ว่าก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เขามาชวนให้ผมมาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ
3: ค่ะ
4: ผมก็คิดว่าเราไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดไปทำงานมาแต่ครึ่งชีวิตก็ยังไม่ได้มาตอบแทนชุมชนหรือชาวบ้านเราเลยก็เลยตัดสินใจมาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3: ค่ะ
4: ครับมาเป็นอยู่ประมาณ5ปี7เดือนครับในระหว่างนั้นผมก็ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่อื่นที่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ในชุมชนที่เขาประสบความสำเร็จเรื่องการเพาะปลูกการเป็นอยู่แล้วก็คนที่เขามีความรู้ต่างๆก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็กลับนำมาใช้ในสวนของเราครับทีนี้พอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปดูงานที่อื่นมาแล้วเรามาปรับใช
3: ้
4: ก็มาคิดว่าเราจะทำประโยชน์อะไรให้กับทั้งชุมชนและครอบครัวของเราชีวิตก็เริ่มดีขึ้นนะครับชีวิตมีความสุขขึ้นได้กลับมาอยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วได้มาอยู่กับคุณแม่แล้วก็ทั้งน้องๆอะไรพวกเนี้ยเราก็คิดกันว่าในเมื่อทุเรียนเราตายหมดแล้วเราจะมาปลูกกันใหม่เราจะมาเริ่มกันใหม
3: ่
4: เราจะเริ่มกันอย่างไรทีแรกก็ยังเฟ้งฟางอยู่ครับพอตอนหลังน้อมนำของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงสอนทรงแนะนำไว้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาปรับใช้กับแปลกในชีวิตนะครับ
3: ตอนนั้นตัดสินใจว่าจะปลูกอะไรบ้างคะที่สวนมีวางแผนยังไงบ้างคะ
4: ก็เข้าไปศึกษาศาสตร์ประชานะครับแล้วก็ไปดูงานที่เห็นว่าการที่จะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรปลูกเชิงเดียวปลูกอย่างเดียวเนี้ยมันเสี่ยงต่อเรื่องราคาต่อผลผลิตนะครับเราก็เลยมาปลูกหลายอย่างครับปลูกทุเรียนปลูกมังคุดปลูกส้มโอปลูกส้มปลูกมะนาวคือปลูกหลากหลายมากเลยครับปล
3: ู
4: กพืชระยะสั้นระยะกลางระยะยาวครับ ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับ
3: แล้วทำไมคุณคณิตถึงเลือกทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานนะคะ
4: ผมไปดูงานมานะครับแล้วก็คิดว่าทฤษฎีนี้สามารถทำได้จริงแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับคือการได้อยู่ในสวนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีจิตใจเราก็ดีนะครับเราก็มีความสุขได้อยู่กับทางครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับลูกอยู่กับภรรยาคิดว่ามันมีความสุขมากกว่าการที่เราจะไปทำงานทุกเช้าตื่นแต่ตีสี่ตีห้าไปทำงานกลับมาก็มืดค่ำต้องมีการแข่งขันกันอะไรกันแต่พอมาอยู่แบบนี้รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นเรามีความสุขมากกว่าถ้าเราขยันเราก็ทำเงินได้เยอะถ้าเราขี้เกียจเราก็ทำงานได้เงินน้อยใช่ครับ
3: ค่ะมีอิสระในชีวิต
4: ครับผม
3: ปัจจุบันที่สวนคุณคณิตค่ะมีพื้นที่เท่าไหร่จัดสรรพื้นที่ยังไงบ้างคะ
4: ในที่จังหวัดนนท์เนี่ยผมมีพื้นที่ทั้งหมด4ไร่นะครับพื้นที่4ไร่ตรงนี้มันเป็นสวนยกร่องนะครับที่จังหวัดนนท์เราจะเป็นจับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราจะเป็นสวนยกร่องก็คือมีดินมีน้ำมีดินมีน้ำก
3: ็
4: คือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษซึ่งไอ้สวนยกร่องเนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าถ้าเกิดฝนตกใหญ่น้ำเยอะอะไรพวกนี้มันก็จะระบายลงในร่องสวนของเราม
3: ัน
4: จะไม่ขังแล้วก็เป็นร่องน้ำเนี่ยเราสามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ตอนหน้าแล้งได้นะครับแล้วมีความชุ่มชื้นมากครับ
3: ตอนนี้ปลูกอะไรบ้างคะนอกจากทุเรียนแล้วก็มังคุดส้มโอมะนาวเหล่านี้
4: เยอะมากครับเยอะมากครับเขาว่าก็คือเราจะปลูกทุกอย่างที่สามารถจะมาเอามาเป็นสินค้ามากินได้แล้วเราเห็นอะไรเราก็มาปลูกหมดแต่ว่าพอปลูกแล้วเราก็จะมาเลือกอีกทีนึงว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันเหมาะสมกับดินของเราไห
3: ม
4: เหมาะสมกับพื้นที่ของเราไหมถ้าปลูกแล้วมันไม่ได้ผลเราก็เปลี่ยนไปครับเปล
3: ี่
4: ยนไปปลูกไอ้ที่มันสามารถจะออกลูกออกผลได้ดีนะครับตอนนี้ก็มีประมาณ 40-50 ชนิดนะครับในส่วนของเรา
3: เยอะมากๆเลยนะคะแล้วส่วนใหญ่เป็นอะไรคะ
4: ถ้าเป็นหลักๆเลยนะครับก
3: ็
4: เป็นทุเรียนก็มีหลายพันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนทองก้านยาวกระดุ
3: ม
4: กบชายน้ำกบแม่เท่าชะนีลวงก็คือจะเป็นพันพื้นบ้านของเราครับคนส่วนใหญ่เขาจะรู้จักแค่หมอนทองกระดุมอะไรพวกนี้
3: หมอนทองชะนี
4: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นงั้นแต่ว่าถ้ามุดว่าคนทั่วไปลองมาชิมสายพันธุ์อื่นแหละเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขามีความอร่อยที่แตกต่างกันนะครับ
3: แล้วก็ราคาก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
4: ชาบราคาต่างกันครับราคาที่ต่างกันเพราะว่ามันบางทีมันออกยากครับยกต
3: ั
4: วอย่างเช่นก้านยาวนะครับก้านยาวนี่เมื่อสมัยก่อนที่นนเนี่ยเขาจะขายเป็นลูกละก
3: ี่
4: บาทกี่บาทนะครับจะไม่ได้ขายเป็นกิโลนะครับเพราะว่าลูกนึงเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงเนื้อความอร่อยนะครับเราจะตีว่าลูกสามโลเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าลักษณะทรงกลมกับทรงยาวเนี่ยเนื้อมันรสชาติมันจะต่างกันมันจะมีเทคนิคของการดูอะไรหลายๆอย่างคนก็ไม่ค่อยรู้
3: ใช่ค่ะอันนี้ไม่ทราบเลย
4: คนก็ไปมุ่งว่ามันต้องกี่โลราคาเท่าไหร่เคล็ดลับนะครับถ้าทุเรียนจะอร่อยจริงก็ต้องเรียกว่าต้องทรงยาวๆเขาเร
3: ีย
4: กว่าทรงหวดหน่อยนะครับจะมีประมาณ4-5คูเนี่ยกำลังสวยแล้วก็ข้อสำคัญของทุเรียนนนเนี่ยเขาจะรักษาไว้มากคือคั่วหนามเนี่ยต้องสวยต้องดีมันจะบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของลูกทุเรียนนะครับมีปัจจัยหลายอย่างครับวิธีการดูทุเรียนนี่เราไม่ใช่ว่าทุเรียนออกมาแล้วก็นับไป120วันแก่อะไรพวกนี้มันต้องดูหนามดูคั่วดูร่องหนามดูหลากหลายมากครับหลายอย่างเพื่อจะตัดได้มาแต่ละลูกนี่เราพิจารณาแล้วพิจารณาอีก
3: แต่ว่าทุเรียนเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการปลูกกว่าที่จะปลูกกว่าที่จะโตกว่าจะเก็บผลผลิตได้มันใช้เวลานานใช่ไหมคะคุณคณิต
4: สมัยก่อนนะครับก่อนที่น้ำจะท่วมปี54นะครับเรากินทุเรียนเนี่ยนะครับเราพอกินเสร็จเราเอาเม็ดเนี่ยโยนไปตรงไหนมันก็ขึ้นนะครับขึ้นง่ายมากเลยก็ใช้ไปเวลาประมาณ5-6 ปีก็ได้ผลผลิตแล้วแต่ว่าพอมาปี54ที่น้ำท่วมใหญ่เนี่ยไอสภาพน้ำกับสภาพอากาศมันเปลี่ยนไปน้ำมันจะเค็มแดดมันจะร้อนขึ้นอากาศร้อนขึ้นปลูกยากมากครับตอนนี
3: ้
4: ระยะเวลาที่จะได้ผลผลิตนี่มันก็จะเลื่อนไปประมาณ6-7 ปีบางทีปลูกแล้วก็ไม่ขึ้นปลูกแล้วก็ตายยากเหมือนกันครับปลูกเรียน
3: ค่ะแต่ทีเนี้ยพอปรับมาเป็นเกษตรผสมผสานแล้วเราก็ตัดปัญหาเรื่องนั้นไปได้เลยใช่ไหมคะเพราะมันมีพืชอื่นๆมารองรับในรายได้ส่วนนั้น
4: ใช่ครับเราก็จะมีพืชระยะสั้นนะครับระยะกลางระยะยาวพืชระยะสั้นที่ผมปลูกกันก็คือเหมือนกับพืชผักสวนครัวพวกกล้วยอะไรพวกนี้ครับก็จะเร็วหน่อยครับสามารถเก็บได้กับทุกวันหมุนเวียนกันนะครับก็มีเนี่ยครับพวกมะนาวมะกรูดมะพร้าวส้มโอ
3: มีครบ
4: ที่เขาท่องกันฟักแฟงตะโมอะไรก
3: ็เ
4: ปล
3: ี่ย
4: นปุ๋ยปุ๋ยครบมะปางมะไฟมะยงชมพู่เยอะมากมายครับ
3: มีทุกอย่างในสวนเลย
4: ครับคือผักครัวก็มีทุกอย่างคือก็อย่างที่เขาว่าคือเหมือนประเทศไทยเราเป็นโรงครัวอะไรเงี้ย
3: ค
4: ือถ้าเข้าสวนมาเนี่ยสามารถจะนึกจะแกงจะผัดอะไรเราม
3: ีหมดเลยค่ะ
4: ครับ
3: แล้วนอกจากปลูกพืชแล้วมีเลี้ยงสัตว์ด้วยไหมคะ
4: อ
3: ๋
4: อใช่ครับเราก็เลี้ยงสัตว์ด้วยเนื่องจากว่าตอนที่น้ำท่วมใหญ่เนี่ยคุณแม่เขาก็เป็นเหมือนกับซึมเศร้าเราก็ถ้าเราปลูกแต่ต้นไม้อย่างเดียวเนี่ยมันเงียบครับมันเงียบแล้วมันเหงาเราก็คุยกันในครอบครัวว่าเราจะเลี้ยงสัตว์กันดีไห
3: ม
4: เพราะว่าไอ้พวกเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะมีเกิดรายได้เร็วด้วยแล้วก็มีความเพลิดเพลินอย่างเช่นเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงปลาดุกปลานิลปลาทับทิมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเพาะเห็ดไส้เดือนเราก็ทำอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเพลิดเพลินครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่สักนิดนึงจะมีกันทั้งหมด13 คน13 คนนี่เราอยู่ในชายคาเดียวกันหมดเลยนะครับ
3: เหรอคะ
4: ครับผมถ้ามุดใครออกเรือนแล้วแต่งงานแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันชายคาติดกันเดินถึงกันได้ครับ
3: ก็เหมือนชุมชนต่างจังหวัดเน
4: า
3: ะที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน
4: เราจะอยากให้อยู่ด้วยกันมีอะไรเราจะได้ช่วยเหลือกันช่วยกันดูแลใครมีลูกเล็กก็ไปฝากคนที่ยังไม่มีลูกช่วยดูแลคนนึงก็ไปทำงานเกื้อกูลกันนะครับเพื่อพาใจซึ่งกันและกันครับ
3: ค่ะโอ้ถือว่าในสวนนี่คือมีครบเลยทั้งเลี้ยงสัตว์นะคะปลูกพืชก็มีทั้งระยะสั้นระยะยาวคือมีทุกอย่างในนั้นแล้วก็มีรายได้ตลอดทั้งปี
4: ครับผม
3: คุณคณิตคะแล้วอย่างหลายๆท่านเกษตรกรเท่าที่คุยกันมาเขาบอกว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของศัตรูพืชเยอะเหมือนกันของคุณคณิตค่ะมีปัญหาไหมคะแล้วจัดการยังไงกับปัญหานี้คะ
4: เรื่องศัตรูพืชเนี่ย คือถ้าปลูกพืชผสมผสานกันนะครับมันจะช่วยป้องกันกันโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ครับ อย่างเช่นทุกแมลงอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีพวกกะเพราสะเดาอะไรพวกนี้มันก็จะมีสารบางอย่างที่สามารถไล่แมลงได
3: ้
4: นั่นแหละครับแล้วเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรพวกนี้มันก็สามารถจะพึ่งพาใส่กันได้ใบมงใบไม้ที่มันทับถมที่มันร่วงหล่นนะครับอย่างเช่นใบทองหลางเนี้ยเป็นปุ๋ยชั้นดีของทางจังหวัดนนท์เลยครับถ้าไปสวนไหนก็จะเจอทองหลางทุกสวนนะครับแล้วก็ความชุ่มชื้นความให้ร่มเงาซึ่งต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเขาก็จะมีประโยชน์ต่ออีกต้นนึงให้ความร่มเงาให้ดูดความชุ่มชื้นทำให้ดินร่วนซุยมันจะเกื้อกูลกันที่ฝ่าปึกชื่นเชิงเดี่ยวมากครับ
3: ค่ะแสดงว่าเกื้อกูลกันหมดเลยแล้วก็ศัตรูพืชของพืชชนิดนี้มันอาจจะเป็นผลดีกับพืชชนิดอื่นแบบนี้ถูกไหมคะ
4: ครับผมเขาจะช่วยป้องกันกันเอง
3: ค่ะแล้วโดยส่วนตัวของคุณคณิตเองค่ะการทำเกษตรเนี่ยมันมีความยุ่งยากมีปัญหามีอุปสรรคอะไรไหมคะ
4: ก็มีอยู่ครับ
3: เรื่อง
4: การเสกก็คือตอนนี้ก็คือเราแรงงานแรงงานเราจะขาดเรื่องแรงงานทั้งนี้เป็นเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นคนสูงวัยซะเยอะนะครับในเกษตรลูกหลานก็ไปเรียนไปอะไรกันยกตัวอย่างเช่นการจะตัดทุเรียนอะไรพวกนี้ครับความชำนาญของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องหาแรงงานที่เขามีความชำนาญซึ่งมันก็จะเป็นราคามันก็ค่อนข้างจะแพงเหมือนกับการจะใส่ปุ๋ยเขาเรียกว่าการสาดเลนนะครับการลอกขี้เลนออกมาเพื่อจะไปบำรุงต้นไม
3: ้
4: เราก็ขาดแรงงานพวกคนที่รับจ้างสาดเลนอะไรพวกนี้เพราะว่ามันจะหนักแล้วก็มันต้องรู้วิธีนะครับค่าแรงก็จะแพงอีก
3: ถ้าเราทำเองก็อาจจะหนักไปทำไม่ไหวเน
4: าะมันมีงานอื่นจะต้องทำเยอะครับเราต้องเลือกว่าเราทำงานด้านไหนถ้าเราลงไปมือไปสาดเลนเองเนี่ยกำลังเราอาจจะ
3: หมดก่อน
4: จำจะไม่พออาจจะค่ายานั้นจะมากกว่าอะไรพวกนี้ครับ
3: ตอนนี้ได้นำพวกเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้บ้างไหมคะ
4: ก็มีครับอย่างเช่นมีไฟโซลาร์เซลล์นะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็ปั๊มน้ำอะไรพวกนี้ตอนนี้เรากำลังศึกษาเรื่องการให้น้ำผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับมันจะเป็นทุ่นแรงเราได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ให้ลูกให้หลานช่วยกันดูนะครับ
3: ถ้าสามารถทำได้เราก็จะประหยัดแรงของเราไปเองแล้วก็เราก็จะได้ไปทำอย่างอื่นเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ครับก็จากตรงนี้ครับเพราะว่าเสียเวลามากนะครับในการลดน้ำแต่ว่ามันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ
3: ค
4: ือข้อเสียถ้าสมมติเราใช้เครื่องมือพวกนี้การสั่งการด้วยทางโทรศัพท์ให้ลดน้ำเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ค่อยได้เดินไปดูว่าแต่ละต้นแต่ละหัวอะไรพวกนี้มันน้ำมันถึงไหมอะไร
3: มัน
4: ความชุ่มชื้นมีหนอนมีแมลงอะไรไหมมันจะเหมือนกับเราทำแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราใช้แคงแบบสมัยโบราณที่เราลดน้ำแต่ละต้นเนี่ยพอเราลดไปแคงสองแคงเราก็จะเงยหน้าดูว่าต้นไม้ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันเหี่ยวไหมมันเฉาไหม
3: ก็ได้ดูไปด้วย
4: ตรงไหนใช่ครับแล้วดินเนี่ยเราก็จะดูรู้ว่ามันมีความชุ่มชื้นไห
3: ม
4: หรือมันแห้งเกินไปไหมมีทั้งบวกทั้งลบนะครับผมแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะครับไม่ว่าจะเป็นฉีดยาหรืออะไรพวกนี้มันก็อาจจะเป็นทำลายร่างกายเราได้แต่ถ้าเราใช้พวกเทคโนโลยีมาช่วยตรงนี้มันก็จะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะครับ
3: ค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการตลาดกันบ้างค่ะคุณคณิตส่วนใหญ่จำหน่ายช่องทางไหนคะ
4: ที่สวนลุงต่อเนี่ยเราเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ว่าคนที่มาสวนเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยก็มาสามารถซื้อได้และอีกอย่างหนึ่งเราก็เป็นมีไลน์กลุ่มของสวนลุงต่อนะครับก็สามารถโฆษณาสินค้าหรือว่าซื้อผ่านไลน์ได้แล้วก็เฟซบุ๊กสวนลุงต่อเรามีหลายช่องทางครับก็ส่วนใหญ่คนก็สั่งทางไลน์ก็เยอะครับสั่งเฟซบุ๊กก็เยอะครับ
3: ก็คือออนไลน์ก็ได้จะส่งได้หมด
4: ครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งทางครอบครัวก็มีร้านค้าอยู่แถวๆซอยท่าอิฐนะครับชื่อร้านอ้อยข้าวแกงเราก็จะเอาวัตถุดิบที่เราได้จากที่สวนเนี่ยเอาไปทำเป็นอาหารที่ร้านอ้อยข้าวแกง ค
3: ุ
4: ณก็จะได้ทานวัตถุดิบที่ปลอดสารที่มีคุณภาพสดๆใหม่ๆตรงนู้นด้วยครับ
3: ก็คือเอามาจากสวนเลย
4: ครับผมแล้วอย่างหนึ่งไอ้ชุกเศษพวกเศษผักเศษข้าวอะไรที่เหลือพวกนี้เราก็นำกลับเอามาให้พวกปลาพวกไก่อ่ะพวกเป็ดได้เหมือนกันก็กลับไปกลับมาหรือว่าเอามาหมักทำปุ๋ยทำอะไรมันทำได้หลายอย่างครับ
3: ค่ะแล้วมีการแปรรูปไหมคะผลผลิตต่าง
4: ๆเราโชคดีนิดนึงคือเราทำเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสวนลุงต่อตรงนี
3: ้
4: ก็มีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับอุดมนะครับก็ได้มาสอนวิธีการทำไอ้พวกสบู่แชมพูครีมอาบน้ำยาดมหลากหลายอย่างครับเอามาสอนของเราคือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้พวกปลอดสารพิษนะครับเราอย่างเช่นเราจะใช้พวกมะกรูดนะครับในส่วนผสมมะกรูดมะนาวหลายๆอย่าง เราปลูกไว้พวกขิงเขิงอะไรพวกนี้เรามานำมาใช้เป็นประโยชน์ได้หมดเลยครับเป็นพืชสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งครับ
3: ก็ปลอดภัยต่อสุขภาพด้วย
4: ครับ
3: ค่ะแล้วคุณคณิตยังมีแผนที่จะทำอะไรอีกไหมคะที่สวนจะมีการปลูกพืชอะไรเพิ่มหรือว่าจะพัฒนาด้านไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะ
4: ตอนนี้เราก็ทำแบบกึ่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่พอสมควรแล้วครับเราจะมีพวกแปลงผักสวนครัวแล้วก็จะมีพวกไข่ไก่ไข่เป็ดที่วางจำหน่ายปุ๋ยไส้เดือนนะแล้วก็ขี้เป็ดขี้ไก่แล้วก็จะมีเราจะทำจานจากวัสดุธรรมชาติพวกกับหมากอะไรพวกนี้ครับ
3: ค่ะ
4: แล้วก็มีอยู่ด้วยคือก็เป็นแหล่งเรียนรู้พอสมควรนะครับตรงนี
3: ้
4: เพื่อว่าชาวบ้านหรือว่าใครที่มาเนี่ยอาจจะจุดประกายว่าฉันอยากทำจานนะจานกับวัสดุธรรมชาติทำยังไงอะไรก็มาเรียนรู้ที่นี่ได้เราทำเองได้ครับเรามีเครื่องปั๊มนะแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได
3: ้
4: ตอนนี้ทางครอบครัวเราก็มีความสุขดีแล้วเราก็อยากแบ่งปันความสุขของเราไปให้กับคนรอบข้างให้มีความสุขแบบที่เราเป็นอยู่เหมือนกันครับ
3: ค่ะได้พูดคุยกับคุณคณิตถึงเส้นทางการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรและแนวคิดการทำเกษตรของคุณคณิตไปบ้างแล้วนะคะเรื่องราวการทำเกษตรของคุณคณิตยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณคณิตกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศ
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: ท่านผู้ฟังคะอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะคะเพราะเกษตรสมัยใหม่ที่ปรับมาให้เข้ากับยุคปัจจุบันช่วยให้ทำการเกษตรได้อย่างมั่นใจมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นอาชีพที่จะทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนหากรู้จักบริหารจัดการที่ดีค่ะอีกทั้งการทำเกษตรในปัจจุบันนี้นะคะมีเทคโนโลยีให้ประยุกต์ใช้ถือว่ามีความสะดวกสบายกว่าการทำเกษตรสมัยก่อนเป็นอย่างมากเลยค่ะทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐและมีแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายทำให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้การทำเกษตรของเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ทำการเกษตรไม่มากก็ตามนะคะคุณคณิตเองค่ะก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเรื่องของการทำเกษตรด้วยตนเองแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงจากผู้เชี่ยวชาญ การนะคะบวกกับการวางแผนงานคิดค้นทดลองพัฒนารูปแบบการทำเกษตรให้ทันยุคทันสมัยแต่ก็ยังยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปด้วยตอนนี้คุณคณิตนะคะยังอยู่ในสายกับเราเราไปพูดคุยกับคุณคณิตกันต่อเลยค่ะตั้งแต่ต้นรายการมาเลยคุณคณิตได้พูดถึงเรื่องของศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่วนตัวของคุณคณิตค่ะมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรแล้วก็นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างคะ
8: ครับก็ได้น้อมนำนะครับเรื่องความพอประมาณเราก็จะพอประมาณตัวเองว่าเราทำได้แค่ไหนพื้นที่เรามากน้อยแค่ไหนเราจะไม่ทำมากจนเกินตัวนะครับแล้วเรื่องการใช้จ่ายเราก็จะพยายามซื้อให้น้อยที่สุดแล้วก็จะพยายามเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในส่วนของเราเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นปุ๋ยเราต้องไปซื้อเขาแต่เราไม่เราก็ได้ปุ๋ยจากขี้เป็ดขี้ไก
7: ่
8: ปุ๋ยไส้เดือนเนี้ยเราก็มาทำใช้เองอาหารที่เราจะต้องไปซื้อจากข้างนอกเราก็มีพืชผักอยู่ในส่วนที่เรามีไข่เป็ดไข่ไก่เราก็มีอาหารของเราพอสมควรที่เราจะไม่ต้องมือซื้อนะครับแล้วส่วนการมีเหตุผลก็คือลักษณะที่เราพูดว่าเราก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับลดค่าใช้จ่ายแล้วว่าเราไม่ต้องไปซื้อไปหาแล้วก็การจะซื้ออะไรสักนิดนึงเราก็คิดแล้วที่ว่ามันคุ้มค่ากันไห
7: ม
8: มันจำเป็นไหมมันเร่งด่วนไหมถ้ามันจำเป็นมันเร่งด่วนเราก็ซื้อแต่ว่าถ้ามันจำเป็นแต่ยังไม่เร่งด่วนก็ชะลอไว้ก่อนเอาไว้ถึงเวลาสมควรแล้วก็เราก็เหมาะสมแล้วถึงก็ถึงไปซื้อไปใช้ครับ
7: เพื่อถึงเวลานั้นเราอาจจะไม่อยากได้แล้วก็ได้เน
8: า
7: ะ
8: ตัดสินใจแล้วว่าอาจจะมีตัวอื่นที่ดีกว่าประมาณนี้ครับเราก็จะมีคืนคุ้มกันคือของเราคืนคุ้มกันของเราก็คือเราก็เผื่อเรื่องอาหารเราก็ดูแล้วว่าปีนี้ผลผลิตของเรามันมากมันน้อยแค่ไหนปีหน้าเราก็ต้องวางแผนแล้วว่าปีนี้ราคาตรงพืชตัวนี้ราคาตกต่ำเราก็ไปหันพืชอีกชนิดหนึ่งที่สามารถจะทำราคาให้เราได้นะครับหรือว่าถ้าโซนตรงนี้มันตายไปเราก็ยังมีโซนอื่นที่จะมาทดแทนหรือต้นไม้นี่มาทดแทนใช้ได้แล้วก็เราก็พยายามหาความรู้เพิ่มเติมนะครับความรู้เพิ่มเติมเราจะไม่หยุดว่าเรามีความรู้ก็พยายามไปดูงานที่อื่นหรือว่าคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จด้านไหนเขาทำยังไงแล้วก็ไปศึกษาหรือว่าไปเซิร์ชเอาไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมเอาก็พยายามดูแล้วก็มาปรับใช้กับในส่วนของเราไอ้เรื่องคุณธรรมหรือว่าสิ่งตอบแทนที่จะให้กับสังคมเราก็ทำอยู่ครับเหมือนกับที่นี่จะจัดงานวันเด็กด้วยนะครับเรากลับมา 3-4 ปีแล้วครับเราจะจัดวันอาทิตย์นะครับเราจะไม่จัดวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยเด็กเขาก็จะไปหาของฝันที่อื่นก่อนเพราะเขาอาจจะได้ของฝันใหญ่ๆแต่ของเรามันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งการจัดงานวันเด็กเนี่ยเราก็จะให้เด็กเขามาศึกษาว่าธรรมชาติในการทำสวนในพวกนี้เขาทำกันยังไงเราก็มีเกมเล่นเนี่ยต้นไม้ชนิดนี้ใครรู้บ้างชื่ออะไรเป็นการฝึกให้เด็กเรียนรู้ว่าต้นไม้ตัวนี้เป็นยังไงไปฝึกให้เขาทำปุ๋ยไส้เดือนวิธีการทำยังไงการเลี้ยงไก่การเก็บไข่เป็ดทำยังไงแล้วพอเล่นเกมเล่นอะไรเสร็จเราก็มีของฝันให้แล้วก่อนจะกลับเราก็บอกว่าไหนๆมาที่สวนต่อแล้วขอให้เราทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ไว้คนละต้นแล้วก็เขียนชื่อเขียนอายุไว
7: ้
8: ทุกคนก็จะมีความสุขแล้วก็จะดูว่าต้นไม้ของตัวเองเป็นต้นอะไรเขาไปสนุกแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว
7: ้
8: ก็จะบอกว่าปีนี้เราปลูกเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราเจอกันเราก็จะมาดูว่าต้นไม้ที่น้องๆได้ปลูกไว้มีความเจริญเติบโตเป็นถึงไหนแต่ว่าถ้าใครทนรอไม่ไหวถึงปีหน้าก็จะมาก็ได้นะเราในระหว่างนั้นระหว่างเดือนระหว่างสัปดาห์
7: ก็แวะไปดู
8: ครับผมเขาก็จะมีความสนุกตรงนี้ครับแล้วก็เรียนรู้ไปในตัวครับ
7: ค่ะแล้วสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในการทำอาชีพเกษตรกรคุณวิชิตคิดว่าคืออะไรคะ
8: ก็คือมันเป็นอาชีพของ บรรพบุรุษนะครับเราสามารถรักษาพื้นที่ของเราไปได้เพราะว่าตอนนี้หมู่บ้านเนี่ยจะเข้ามาลุกมาอยู่เรื่อยจนจะติดสวนแล้วครับหมู่บ้านจะเข้ามาเรื่อยๆก็พยายามสอนลูกหลานนะครับให้ลูกหลานมีส่วนร่วมในสวนกันเนี้ยมีกันทุกอย่างทุกคนก็มีส่วนร่วมกันแล้วก็พยายามอนุรักษ์รักษาไว้นะครับเพื่อมันเป็นรากเหง้าของเรานะครับพวกเนี้ยแล้วผมก็ยังสอนลูกว่าผมมีแฟนอยู่จังหวัดยะโสธรนะครับก็เขาปลูกพืชเชิงเดี่ยวเหมือนกันปลูกยางพวกข้าวพวกเนี้ยผมก็เอาตัวเนี้ยเอาไปปรับใช้กับที่ต่างจังหวัดเหมือนกันเป็นส่วนผสมเหมือนกันตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มที่จะทำแล้วก็กำลังจะได้ผลนะผมใช้ชื่อว่าบ้านสวนแตงไทยเอานามสกุลเป็นชื่อแหละครับ
7: ค่ะแล้วตอนนี้ใครดูอยู่คะ
8: อันนี้ก็มีภรรยาดูอยู่แล้วก็ผมก็กับลูกๆก็นานๆก็ขึ้นไปเยี่ยมไป
7: กัน
8: ท
7: ีหนึ่งแล้วก็ไปลบ
8: ครับผมช่วงหน้าฝนเราก็ไปปลูกต้นไม้กันไว
7: ้
8: แล้วครับก็เป็นช่วงๆไปครับ
7: ค่ะแล้วหากมีคนที่อยากจะทำเกษตรแบบคุณคณิตค่ะจะต้องเริ่มจากตรงไหนคุณคณิตพอจะมีคำแนะนำไหมคะ
8: เริ่มจากความรักก่อนเลยครับความรักเนี่ยคือรักในการเกษตรรักในต้นไม้นะครับคือถ้าเราเกิดความรักแล้วเราทำอะไรมันก็มีความสุขนะครับอาจจะไม่ต้องใหญ่โตแล้วครับก
7: ็
8: คือการเกษตรเนี่ยมันไม่ต้องจำเป็นต้องพื้นที่มากมายครับเป็นบ้านจัดสรรเป็นอะไรก็ได้คือถ้าเรามีบริเวณบ้านเราก็สามารถจะปลูกผมเชื่อได้เลยว่าถ้าคุณปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งคุณจะมีความรักและมีความสนใจในตรงนั้นแล้วคุณจะเห็นความเจริญเติบโตแต่ละเซนแต่ละเมตรที่เขาขึ้นมาเนี่ยค
7: ุ
8: ณจะมีความภาคภูมิใจในการเกษตรนะครับเกษตรที่อยู่ได้จริงๆครับต้องคุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นซื้อผักสวนครัวอะไรก็แล้วแต่ครับ
7: ก็ลองปลูกในสิ่งที่ตัวเองกินเป็นประจำก่อนเนาะ
8: ครับผมผักสวนครัวเอาง่ายๆก่อนเลยครับเริ่มจากผักสวนครัวเนี่ยครับ
7: ค่ะอ
8: ยู่นี่แพงนะครับ
7: พวก
8: พริ กพวกมะนาวอะไรพวกนี้แพงมากนะครับมะนาวที่ผมขายกันผมได้ลูกถึง 6-7 บาทเลยนะครับแต่ว่ามะนาวหูน้ำเยอะมากเลยคร
7: ับ
8: แล้วหอมด้วย
7: แสดงว่าต้องเป็นพันธุ์พิเศษ
8: ครับผมเปลือกบางด้วยครับน้ำเยอะครับ
7: หากว่ามีคนสนใจอยากจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรกับคุณคณิตที่สวนค่ะจะต้องทำยังไงติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
8: สามารถดูตาม Facebook ได้นะครับของสวนลุงต่อนะครับ
7: ค่ะ
8: หรือว่าจะมาที่สวนก็ได้ครับเซิร์ชเข้าไปก็ได้ครับว่าสวนลุงต่อสวนเกษตรไซม้านะครับหรือว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้ครับเบอร์089-771-5973ครับ
7: ค่ะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรกับคุณคณิตก็ลองโทรเข้าไปก่อนนะคะโทรเข้าไปประสานดูก่อนเผื่อว่าคุณคณิตไม่อยู่ จะได้ไม่เสียเที่ยวนะคะหรือว่าจะติดตามได้ผ่านทางช่องทาง Facebook นะคะสวนลุงต่อพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับเป็นภาษาไทยได้เลยครับ เราจะมีกิจกรรมหลากหลายแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ถ้ามีมหาวิทยาลัยไหนคืออยากจะมาให้ความรู้อะไรเราก็เป็นศูนย์กลางตัวนี้ให้ชาวบ้านมาฝึกอาชีพอะไรได้หลายๆอย่างครับมีอาชีพเยอะแยะครับมีเด็กนักเรียนมีโรงเรียนเข้ามาดูงาน อยู่เยอะพอสมควรนะครับเรามีฐานถ้ามาเป็นหมู่คณะเราจะมีฐานเน็ตเรียนรู้ให้ครับแต่ละฐานนะครับมาร่วมสนุกมาพายเรือได้เลยครับมีเรือให้พาย
7: แสดงว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลย
8: ครับผมพูดไม่หมดนะครับมันมีหลากหลายผมก็พูดไม่ค่อยเก่ง
7: ต้องเข้าไปดูใน Facebook ส่วนลุงต่อนะคะแล
8: ้
7: วก
8: ็
7: จะได้เห็นกิจกรรมต่างๆค่ะเสียดายวันนี้เวลามีน้อยค่ะคุณคณิตสุดท้ายนี้คุณคณิตอยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่กำลังรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไหมคะ
8: ครับผมอยากจะฝากเรื่องของศาสตร์พระราชานะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงทำไว้ดีมากพวกเรานะครับจะน้อมนำในสิ่งที่ท่านทำไว้นะครับแล้วทำแล้วมันได้ผลจริง ทำแล้วครอบครัวมีความสุขโชคดีครับที่เรามีในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
7: ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างที่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ที่สำคัญนะคะยังได้นำความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่มีประโยชน์มาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนรวมถึงแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความสนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานที่สวนลุงต่ออีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจอยากเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะอยากเรียนรู้ว่าการทำเกษตรที่ถูกต้องการทำเกษตรที่มีความปลอดภัยเนี่ยเขาทำกันยังไงสามารถติดต่อไปที่คุณคณิตแต่งไทยสวนลุงต่ออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีได้เลยนะคะไปศึกษาเรียนรู้กับผู้ที่รู้จริงทำจริงและเห็นผลจริงจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตัวเองได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณคณิตเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ
8: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
7: ท่านผู้ฟังคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานให้คนไทยเมื่อ30กว่าปีก่อนมีความทันสมัยแล้วก็ใช้ได้ผลดีตลอดเวลานะคะเพราะการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีช่วยให้คนไทยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวค่ะอีกทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงนะคะยังได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่เกษตรกรไทยแล้วว่าพระราชดำริของพระองค์เกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพสูงส่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถและสนับสนุนการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่คุณคณิตเน้นย้ำเสมอนะคะว่าก่อนที่จะลงมือทำจะต้องมีใจรักรักในต้นไม้รักในการทำเกษตรและยังได้พูดถึงเรื่องของความพอเพียงความเพียรความอดทนลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ทำอะไรเกินตัวแต่ว่าให้อยู่ในความพอประมาณตามกำลังที่เราสามารถทำได้สิ่งเหล่านี้นะคะสอดคล้องกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะจากการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้นำความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำเองทุกขั้นตอนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาและยังต่อยอดไปถึงการพัฒนาคนในชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานที่สวนทำให้คุณคณิตนะคะเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการอุ่นฟ้าไอดินหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังพบกันใหม่ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดลยาวรีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ติดตามรับฟังรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: ่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
2: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
3: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก๋า

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดตามเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดตามเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่บริเวณวิหารเซียงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่พบการฝังศพของพี่น้องชาวรัสเซีย2รายที่เสียชีวิตจากคดีฆ่าชิงทรัพย์เพื่อรับฟังรายงานข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบสภาพพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองและติดตามความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกระบวนการยุติธรรมอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำให้ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

0: คนแม่ตาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนเป็นชาย14คนหญิง17คนผู้ติดตามอีก2คนและในบริเวณเดียวกันพบรถยนต์กระบะสีขาวต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระอยู่บริเวณด้านหลังกระบะจากการสอบถามไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้ต้องหาทั้งหมดให้การยอมรับว่าลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพร้อมรถยนต์ต้องสงสัยโดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ประสานทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ทางการจีนแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ฟิลิปปินส์กำหนดเส้นฐานหน้าน้ำทางทะเลบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการที่ฟิลิปปินส์กำหนดเส้นฐานของน่านน้ำทางทะเลบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยเหนือดินแดนของจีนและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงรวมถึงกฎบัตรสหประชาชาติและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสพร้อมประนามอย่างรุนแรงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่มีผลบังคับใช้และจีนไม่มีวันยอมรับหลักเกณฑ์นี้อย่างเด็ดขาดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังฟิลิปปินส์ยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการเดินเรือบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรต่อสหประชาชาติหรือ UN อย่างเป็นทางการโดยอ้างว่าการกำหนดเส้นฐานในน่านน้ำทางทะเลนี้ถือเป็นการเสริมสร้างความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทางทะเลของฟิลิปปินส์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: าระน่าฟัง
1: สปท.ระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์ สปท.ตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์ สปท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ สปท.สระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ และระบบ AM สปท.จันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์ สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 7 จันทบุรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วไป

อันสีสันตะวันออกต่างคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารของการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังคะในห้วงเวลาที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นวันหยุดยาวเนาะสัปดาห์ที่แล้วนี่มีหัวท้ายเนาะที่ทำงานวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะแล้วก็มีวันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะคะก็เป็นวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลายๆคนนะคะเข้าวัดทำบุญตักบาตรบางคนก็ออกเดินทางท่องเที่ยวค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดนะคะก็ออกมาคาดหมายในเรื่องของวันหยุดนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะหลายคนเนี่ยก็ออกเดินทางท่องเที่ยวเนาะเพราะว่า28กรกฎาคมเนี่ยก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา29-30ก็เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะก็เข้าสู่ของเทศกาลในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานะคะซึ่งก็เป็นวันหยุดยาวต่อกัน3วันนะคะบางคนนี่ก็อาจจะลาอีก1วันเราก็จะได้ถึง6วันเลยทีเดียวที่เป็นวันหยุดนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลายๆคนก็ออกเดินทางท่องเที่ยวหลายๆคนไปพักผ่อนหย่อนใจบางคนก็นิยมไปท่องเที่ยวกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะพาครอบครัวพาคนรักนะคะเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนกับธรรมชาติค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดนะคะเขาก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตราดในช่วงวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนะก็สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับจังหวัดตราดเป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวนะคะโดยมีจำนวนผู้มาเยี่ยมทั้งสิ้น 17,000 กว่ารายนะคะพร้อมกับมีการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยพบว่ากลุ่มท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นเจน Y ก็เดินทางข้ามภูมิภาคขับรถส่วนตัวเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ของจังหวัดตราดค่ะโดยรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย96ล้านบาทรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ22ล้านบาทค่ะจำนวนผู้มาเยี่ยมรวม 17,098 คนต่อครั้งนะคะมีชาวไทย 15,000 กว่ารายนะต่างชาติ 2,000 กว่ารายค่ะมีข้อมูลสถานพักแรมในพื้นที่ทั้งหมด411แห่งนะคะรวม 11,395 ห้องมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 39.15% ระยะเวลาการพักเฉลี่ยอยู่ที่ 1.82% นะคะระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 1-2 คืนนะคะสัดส่วนประมาณการนักท่องเที่ยวนะคะจำแนกตามพื้นที่โดยมีการจำแนกรายพื้นที่นะคะก็เป็นการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว4พื้นที่หลักของจังหวัดตราดในช่วงวันหยุดยาวนะคะก็มาอำเภอเกาะช้างอำเภอเมืองอำเภอเกาะกูดและไปเกาะหมากนะคะก็แบ่งๆแยกย้ายกันไปในแต่ละสถานที่นะคะซึ่งมี3ไฮไลท์ข้อมูลเชิงลึกถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะคะก็คือเป็นข้อมูลเชิงสถิติที่น่าสนใจนะคะพบว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนะคะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 25-34 ปีหรือ Gen Y เดินทางมาท่องเที่ยวตราดมากที่สุดถึง 35.68% ตามด้วยกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 45-54 ปี 17.37% และกลุ่มอายุ 35-44 ปี 16.43% นะคะรูปแบบการเดินทางนิยมเที่ยวกับคนรักมากที่สุดและเดินทางเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะนะคะนอกจากนี้ก็ยังเดินทางมากับครอบครัวทั้งครอบครัวเดียวและครอบครัวใหญ่นะคะมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางเฉลี่ยก็แต่ละกลุ่มเนี่ยก็ประมาณ 4-5 คนนะคะต่อทริปค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางข้ามภูมิภาคนะคะพอไปสอบถามเนี่ยก็มาจากจันทบุรีถึง 21%กรุงเทพมหานคร 8% ชลบุรี 7% ภาคอีสานอย่างขอนแก่นยะโสธรชัยภูมิสกลนครนะคะก็เป็นสัดส่วนที่เฉลี่ยกันไป
มีพาหนะที่ใช้เดินทางหลักก็คือเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวสูงถึง 77.93% นะคะนักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 4-5,000 บาทต่อคนต่อทริปนะคะก็ที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดตราดเราค่ะนักท่องเที่ยวนิยมพักรีสอร์ทสูงสุดถึง 44.05% โรงแรม 40.85% โดยกิจกรรมยอดนิยมของคนมาเที่ยวนะคะก็มาชมวิวทิวทัศน์มาชมธรรมชาติมารับประทานอาหารและเครื่องดื่มค่ะสิ่งที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจมากที่สุด3อันดับแรกนะคะจากการสอบถามก็คือความเป็นธรรมชาติสูงที่ช่วยบำบัดและช่วยผ่อนคลายความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวและความเป็นมิตรของคนในพื้นที่นี่คือ3อันดับแรกที่ได้รับความประทับใจนะคะนอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวถึง 71.36% มีการบอกต่อและแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะการลงรูปถ่ายและจุดชมวิวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี4ปัจจัยสนับสนุนและมีข้อจำกัดสำหรับปัจจัยสนับสนุนเชิงบวกก็คือการมาร่วมกิจกรรมสร้างบ้านแลกหอยเป๋ากิจกรรม CSR ทำสร้างบ้านปู่บ้านป่าที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านป่าคลองอ่าวระวะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดโดยนักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรม CSR จะได้รับความอร่อยจากหอยขาวอ่าวระวะวัตถุดิบขึ้นชื่อของชุมชนพร้อมลงมือปรุงเมนูด้วยตนเองนะคะรับ e-certificate เป็นที่ระลึกโดยเปิดนำร่องรอบพิเศษเสาร์อาทิตย์ที่ 25-26 กรกฎาคม2569วันหยุดยาว 28-30 กรกฎาคม2569และวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ 1-2 สิงหาคม2569ค่ะโดยการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐและเอกชนเช่นงานเทศกาลอาหารและดนตรีณบริเวณสนาม3แยกคลองใหญ่ก็จะช่วยดึงดูดการเดินทางเพิ่มการใช้จ่ายในฝั่งเมืองนะคะอันนี้เป็นปัจจัยเชิงบวกนะคะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวตราดนะคะก็เชิญชวน

0: city combining Thai and Chinese cultures. Floating waterfall, new soi dao, abundant in forest resources. Durian, king of fruits. Mangosteen, queen of fruits. And more in Chanthaburi, a city you cannot say no to. Come experience it for yourself. Chanthaburi, the city of joy and everyday happiness.
1: หากคุณเครียดไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวจังหวัดตราดสิครับเพราะที่ตราดเขามีวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวชองที่เก่าแก่นับพันปีที่บ้านคลองขวามมีหมู่บ้านโจรสลัดที่พร้อมปนความรักจากนักท่องเที่ยวที่มากินปูดูปลาดาวสาวปลาหมึกที่บ้านอ่าวสลัดแบบมีความสุขสลัดความเครียดแล้วไปเที่ยวอย่างเฮียที่จังหวัดตราดหาโอกาสไปชาร์จแบตพักผ่อนให้เต็มอิ่มที่จังหวัดตราดนะครับโอท็อปวิลเลจไปแล้วจะรักครับ
2: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
3: คุณผู้ฟังยังอยู่ที่จังหวัดตราดนะคะมาในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะในทุกภาคส่วนเองนะก็อยากจะมีการพัฒนาให้เศรษฐกิจพักฟื้นนะคะและก็ที่สำคัญเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาท่องเที่ยวในชุมชนในบ้านเรานะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้นค่ะอำเภอคลองใหญ่ค่ะมีการจัดประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอคลองใหญ่นะคะโดยทุกภาคส่วนเองเนี่ยก็มาประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดตราดนะคะมีการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กทำให้การค้าชายแดนไม่สามารถดำเนินการได้และนักท่องเที่ยวมีปริมาณที่ลดลงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จึงนำสู่การจัดประชุมหารือในครั้งนี้ค่ะโดยที่ประชุมมีการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะก็ที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้สถานที่ของเรามีคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะกระตุ้นการท่องเที่ยวมีการจัดทำแผนงานดำเนินการนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวน้ำตกบ้านตะหนึกการจัดกิจกรรมดนตรีและคอนเสิร์ตการยกระดับงานศาลเจ้าแม่ทับทิมการจัดกิจกรรมด้านกีฬาเช่นตกปลาพายเรือคายักวิ่งปั่นจักรยานเรือใบแจ็คเจ็ตสกีนะคะการท่องเที่ยววิถีชุมชนธรรมชาติการจัดแคมเปญแพ็กเกจท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์สื่อเช่นความศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าแม่ทับทิมร้านกาแฟรีสอร์ทหาดทรายและทะเลค่ะแล้วก็จะมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาวผ่านแผนงานโครงการต่างๆเช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดบานชื่นแลนด์มาร์คเรือหลวงคลองใหญ่ศูนย์กลางตลาดสินค้าอาหารทะเลที่มีคุณภาพไอแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวเช่นส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทยชื่ออำเภอและการก่อสร้างโครงการใหม่ๆเช่นประติมากรรมขนาดใหญ่ริมชายฝั่งทะเลหอโดดซิปไลน์สกายวอล์กบนเขาและทะเลนะคะนี่ก็เป็นแผนงานโครงการที่หวังว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวจังหวัดตราดและมาเที่ยวที่อำเภอคลองใหญ่ให้มากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งข่าวคราวประชาสัมพันธ์นะคะฉลอง20ปีรายการสะสมคะแนนไฟเออร์โบนัสจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะใครที่เป็นสมาชิกของสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะก็เตรียมพร้อมรับความคุ้มครองตลอดปี2569กับโปรโมชั่นพิเศษสุดถึง3ต่อที่1เมื่อเดินทางเที่ยวบินแรกของปีรับโบนัสคะแนนเพิ่ม 20% และรอรับโบนัสใหญ่ 20,000 คะแนนเมื่อบินครบ20เที่ยวในปีนี้ ต่อที่2ฉลองเดือนเกิดของสมาชิกรับคะแนน2เท่าบนทุกเที่ยวบินที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ภายในเดือนเกิดนะคะอย่าลืมลงทะเบียนที่เว็บไซต์ firebonus.com ด้วยนะคะเพื่อจะได้รับสิทธิ์จากกิจกรรมก่อนการเดินทางค่ะต่อที่3คุ้มที่สุดในรอบ20ปีกับ Firebonus Point Travel Sale ให้สมาชิกใช้คะแนนแลกบัตรโดยสารรางวัลลด 20% ตลอดทั้งปีถ้ามีคะแนน Firebonus ไม่พอสมาชิกสามารถติดต่อผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณเพื่อโอนคะแนนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมาเป็นคะแนน Firebonus เพิ่มได้เพราะทุกการเดินทางของคุณมีความหมายให้เราดูแลคุณให้พิเศษกว่าที่เคยนะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ firebonus.com

0: ชลบุรีมีมากกว่าที่คุณเคยเห็น
1: สุดยอดอันซีนแห่งภาคตะวันออกร่องรอยแห่งความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรยุคทวารวดีทุกสถานที่ล้วนมีเรื่องเล่าขานตำนานแห่งความรู้ผสมผสานกับความยิ่งใหญ่ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธที่จะทำให้คุณตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวยิ่งคุณรู้จักยิ่งหลงรักปราจีนบุรี
2: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
3: ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดนะคะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะมีการแถลงข่าวงาน World Travel and Culture Expo 2026นะคะเป็นงานระดับนานาชาตินะคะมหกรรมระดับนานาชาติที่รวบรวม5อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้แก่อุตสาหกรรมสวนสนุกและแหล่งท่องเที่ยวอุตสาหกรรมกีฬาและบิลเลียดเทคโนโลยีแสงสีเสียงและการแสดงอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจโกเบล IP ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์แก่ผู้บริโภคยกระดับการท่องเที่ยววัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยสู่เวทีโลกสร้างโอกาสทางธุรกิจดึงดูดการลงทุนเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกับเครือข่ายนานาชาติผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความบันเทิงของอาเซียนซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้สนใจเข้าร่วมงาน World Travel and Culture Expo 2026ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2569 ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายเปิดโอกาสทางธุรกิจนำเสนอศักยภาพของไทยสู่สายตานานาชาติและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งอนาคตไปด้วยกันนะคะอีกทั้งในปี2569นี้นะคะก็ยังเป็นวาระสำคัญที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนก้าวสู่ปีที่51นะคะงานนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดมิตรภาพขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนผ่านเวทีระดับนานาชาติซึ่งตลาดจีนเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับหนึ่งของประเทศไทยคาดการว่าตลอดปี2569จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า5ล้านคนเลยทีเดียวค่ะก็เชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ร่วมมือนะคะฉลองทั้งมิตรภาพและสิ่งที่สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของการยกระดับการแสดงสินค้าระดับนานาชาติสู่สายตาของพี่น้องประชาชนด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทั้งไทยและต่างชาตินะคะรวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการที่จะผลักดันให้เกิดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะนอกจากงาน World Travel and Culture Expo 2026แล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากภาครัฐนะคะเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนผลักดันโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทในรูปแบบของโคเปเมนต์เพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยผ่านการช่วยเหลือสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์ให้สิทธิสูงสุด50ต่อคนพร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้จ่ายเป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือค่าบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนะคะก็คาดว่าจะเปิดให้สิทธิ์ในช่วงของปลายปี2569นะคะก็อาจจะมีการเปิดให้จองสิทธิ์นอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางไปเมืองหลักและ600บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางไปเมืองรองผ่านการจองกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการผลักดันโครงการ Thailand All Connect นะคะสนับสนุนเที่ยวบินประจำเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศอีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี AI กล้องอัจฉริยะระบบสแกนใบหน้าและโดรนตรวจการมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลนักท่องเที่ยวรวมทั้งพัฒนาการให้บริการตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินภายใต้แนวคิดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเร่งเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ทั้งชาวไทยและต่างชาติผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตานานาชาติโดยย้ำว่าก็จะเร่งผลักดันมาตรการต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วนะคะเพื่อกระตุ้นการเดินทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและก็เป็นการกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและก็มีความปลอดภัยด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับภาคีเครือข่ายนะคะได้ดำเนินการจัดขึ้นนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันและที่สำคัญนะคะก็เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะคะก็ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนด้วยมิตรไมตรีให้เขามีความประทับใจแล้วก็จะได้กลับมาเที่ยวที่บ้านเราอีกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราเองนะคะไปเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยทุกอย่างนะคะเที่ยวด้วยความรับผิดชอบนะคะเพื่อให้ทรัพยากรสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คงอยู่แล้วก็มีความสวยงามเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะเอาละค่ะนั่นคือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสีสันตะวันออกวันนี้ดิฉันสุนิยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีขอโทษชาวรัสเซียกรณีคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวพร้อมเน้นย้ำจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
5: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
6: ไม่เมาไม่พูด
7: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
5: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
7: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
6: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีขอโทษชาวรัสเซียกรณีคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวพร้อมเน้นย้ำจะสร้างความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและชาวไทยรวม5รายโดยระบุว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีกพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลและตรวจตราพื้นที่โอกาสนี้นายอนุทินได้กล่าวขอโทษนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวรัสเซียพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำที่เกิดจากบุคคลไม่ได้สะท้อนว่าประเทศไทยโดยรวมไม่มีความปลอดภัยส่วนผู้ต้องหาทั้งสองที่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษตามกฎหมายสำหรับกรณีที่มีกระแสสังคมเรียกร้องให้มีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตกับผู้ก่อเหตุนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีบทลงโทษประหารชีวิตแต่การลงโทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลหากศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตรัฐบาลในฐานะผู้กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงเป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมชวิสาประทุมมา

0: คใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันตอนบนจึงสั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กำชับโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติพร้อมสำรองยาเวชภัณฑ์เลือดออกซิเจนระบบไฟฟ้าสำรองและเชื้อเพลิงให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนาหรือหม่นอุดมพรรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำ
2: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจากการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำและฝายในแม่น้ำปิงเร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาโดยประตูระบายน้ำแม่สอยตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองซึ่งเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายในแม่น้ำปิงเจ้าหน้าที่ได้ยกบานระบายน้ำทั้งหมด4บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าก่อนเข้าสู่เขื่อนภูมิพลขณะเดียวกันประตูระบายน้ำดอยน้อยอำเภอดอยหลอดได้ดำเนินการเปิดบานระบายน้ำจำนวน2ช่องบานพร้อมทั้งได้แจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังและสถานีสูบน้ำบริเวณท้ายน้ำให้รับทราบล่วงหน้าด้านประตูระบายน้ำท่าวังตานอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเช่นกันทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองอย่างใกล้ชิดพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: บางกอกแอร์เวย์สพร้อม
5: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
6: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
8: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
9: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรค

นิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดดีนะคะเวทีสําหรับเด็กเก่งและก็เด็กดีค่ะวันนี้นะคะพี่นิวพาน้องๆมาที่โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าจงจินรุจิระวงอุปถัมภ์2ค่ะที่อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้ค่ะจะพาน้องๆไปรู้จักกับกีฬาที่เป็นกีฬาเกี่ยวกับการต่อสู้นะคะนั่นคือกีฬายูยิสุค่ะวันนี้จะมีเพื่อนคนเก่งนะคะพาเราไปรู้จักกีฬานี้ว่าเขาจะเล่นแบบไหนอย่างไรนะคะและที่สําคัญค่ะฝึกระเบียบฝึกวินัยฝึกความแข็งแรงของร่างกายด้วยติดตามได้ในรายการคิดดีวันนี้ค่ะ
1: ยูยิสุเป็นศิลปะป้องกันตัวแบบต่อสู้กันด้วยมือเปล่าค่ะมีต้นตำรับมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นการฝึกในระยะประชิดตัวทำทุกวิถีทางเพื่อล้มคู่ต่อสู้ให้ได้แบบนักรบญี่ปุ่นค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาไปรู้จักกับการเล่นยูยิสุกันว่าจะต้องใช้ทักษะอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลย
0: ถามน้องเลหน่อยว่าทำไมเราถึงสนใจกีฬายูยิสุ
2: ผมชอบคล้ายกีฬาต่อสู้ครับผมชอบในการต่อสู้ด้วยครับ
0: คือเดิมทีอ่ะเราเป็นคนที่สนใจในเรื่องของกีฬาที่เกี่ยวกับการต่อสู้อยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: เอาก่อนที่จะเป็นยูยิสุเราเล่นอะไรมาก่อน
2: เคยซ้อมมวยครับ
0: แสดงว่าก่อนที่เราจะมารู้จักยูยิสุเนี่ยเราชอบต่อยมวยซ้อมมวยมาอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: แล้วจุดเริ่มต้นของการรู้จักยูยิสุรู้จักได้ยังไง
2: ครูเขาเอามาสอนในโรงเรียนครับแล้วผมก็ชอบด้วยชอบในกีฬาต่อสู้ด้วยผมเลยไปซ้อมครับ
0: แล้วพอซ้อมวันแรกที่ได้เล่นท่าต่างๆที่ครูสอนท่าต่างๆเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้าง
2: ผมว่าเหนื่อยครับ
0: มันใช้แรงใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้เนี่ยอยากให้เลนะเล่าให้พี่นิวฟังหน่อยเพราะว่าพี่นิวไม่มีความรู้เกี่ยวกับยูยิสุเลยยูยิสุมันเป็นกีฬาต่อสู้ประเภทอะไรยังไงบ้างท่าแต่ละท่ามันเป็นยังไงบ้างคะ
2: ยูยิสุมันจะมีอยู่2แบบครับแบบที่1คือเนโอซ่าครับ
0: ค่ะ
2: ทุ่มบล็อกหักเชือกครับ
0: หักเชือกนี่คืออะไร
2: คือ
0: ดูโหดอ่ะ
2: หักแขนเชือกคอครับ
0: อ๋ออันนี้คือแบบดั้งเดิมของยูยิสุสมัยโบราณเลยถูกมั้ย
2: คร
0: ับโอเคเอาไงต่อ
2: แล้วก็มีไฟติ้งครับเป็นเตะต่อยแล้วก็ทุ่มแล้วก็ลงไปหักเชือกเหมือนเดิมครับ
0: คือเป็นกีฬาที่ใช้พละกำลัง
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ต้องใช้เทคนิคในการอย่างเช่นการล็อกการทุ่มอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมแล้วพอเรามาฝึกใหม่ๆเนี่ยเห็นบอกว่าเหนื่อยมากท่าไหนที่ถือว่าเป็นท่ายากที่สุดของเรา
2: โมเรเต้มูทครับ
0: คืออะไรอ่ะอูชื่อแปลกมากมันคืออะไรลูก
2: มันคือท่าวนขาเร็วๆแล้วลงไปนั่งครับ
0: วนขาเร็วๆ
2: แล้วก็ทุ่มผู้ต่อสู้แบ
0: บโอ้โห
2: ข้ามหัวครับ
0: ยกข้ามหัวอย่างนี้แหละนะ
2: ใช่ครับ
0: ที่ยากทำไมเราคิดว่าท่านี้มันเป็นท่ายากที่สุดของเราม
2: ันต้องวนขาให้ถูกจังหวะครับวนไม่ถูกมันก็ท่ามันก็ไม่สมบูรณ์นะครับ
0: เหมือนแบบว่าไม่มีแรงส่ง
2: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดผิดท่านิดนึงกลายเป็นว่าแทนที่ว่าเราจะทุ่มคู่ต่อสู้ข้ามหัวได้มันก็อาจจะแบบผิดคิวมันอาจจะแบบว่าไม่มีแรงตรงนั้นด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ

0: ทีนี้น้องเลเข้ามาในวงการยูยิสูมานานแค่ไหนแล้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
1: ตั้งแต่อายุ11ปีครับ
0: 11แล้วตอนนี้เราอายุเท่าไหร
1: ่15แล้วครับ
0: ประมาณ 4-5 ปี
1: ใช่ครับ
0: ที่เราคร่ำวอร์ดในวงการยูยิสูรางวัลที่เรียกว่าโอ้โหเราภูมิใจมากที่สุดเลยตอนนี้รางวัลที่สูงที่สุดของเราคืออะไรคะ
1: คือเหรียญทองแดงเยาวชนครับ
0: กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
1: ใช่ครับ
0: วันที่เราไปแข่งนะวันที่เราลงพื้นที่ไปแข่งลงสนามไปแข่งเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกลัวไหมคู่ต่อสู้ที่เราสู้อยู
1: ่ไม่กลัวครับแต่ก็ตื่นเต้นตื่นสนามนี่ใช่ครับ
0: เพราะว่าเหมือนแบบเป็นเหมือนสนามใหญ่ของเราเลยใช่
1: ใช่ครับ
0: ความคิดสำหรับนักแข่งทุกคนที่ลงไปในเวทีลงไปในสนามแล้วเนี่ยเราต้องคุมสติคุมอะไรยังไงบ้างอ่ะเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิ
1: ลงไปสนามก็จะตื่นเต้นหน่อยครับมันก็ต้องถ้าหลุดก็เรียบร้อยแล้วครับมันเกมเร็วมากครับ
0: คือเราก็ต้องมีสมาธิใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบจดจ่อกับคู่ต่อสู้ว่าเขาจะเล่นท่าไหนคือเหมือนเราต้องอ่านเกมตลอดถูกปะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแสดงว่าสมมุติว่าเราจะต้องลงแข่งเนี่ยเราจะต้องฝึกซ้อมทุกท่าเพื่อเอาไว้สังเกตคู่ต่อสู้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว่าเฮ้ยคู่ต่อสู้นี้เขาจะมาแนวไหนจะทุ่มไหมจะล็อกไหมเราก็ต้องแก้เกมให้ได้ใช่ปะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างทุกวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเราเองก็เป็นตัวเยาวชนทีมชาติด้วยนะแล้วเราก็ยังมาให้การซ้อมให้กับน้องๆด้วยใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับแล้วเวลาเราซ้อมเนี่ยเราดุไหมเนี่ย
1: ไม่ครับ
0: ไม่ดุนะไม่ดุนะใจดีฮะเป็นพี่เลของน้องๆได้ปะแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะให้น้องเลเนี่ยพาไปดูบรรยากาศการฝึกซ้อมหน่อยเห็นบอกว่าน้องๆที่เราดูแลเนี่ยหลายคนมากที่ช่วยคุณครูที่ช่วยโค้ชในการดูแลใช่ปะวันนี้พาพี่ลงสนามหน่อยไปดูการฝึกซ้อมไปดูท่าต่างๆหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: โอเค

0: เมื่อกี้เลยบอกพี่ว่าเราเริ่มต้นจากความชื่นชอบเนาะในการกีฬาต่อสู้แล้วก็มาสู่ยูจิตสูใช่ไหมจนปัจจุบันเนี่ยจากการที่ว่าเราเป็นคนที่แบบเล่นกีฬายูจิตสูเองจนปัจจุบันมาช่วยโค้ชในการสอนน้องๆระหว่างเล่นเองกับสอนน้องๆอะไรยากกว่ากัน
1: สอนครับ
0: เอ้าทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าน้องๆไม่เข้าใจที่เราสอนนะครับแล้วมันก็ต้องอธิบายหลายๆรอบว่าผมไม่ชอบอธิบายหลายๆรอบมันเข้าใจยาก
0: อ่ะเข้าใจยากใช่ไหมแต่พอเราสอนไปได้สักพักน้องๆก็เริ่มเข้าใจใในเรื่องของการทำท่าต่างๆในเรื่องของการล็อกต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: พี่เลดุไหม
2: ดุ
0: แสดงว่าเวลาเราสอนเราจริงจังใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างสมมติว่าเราเป็นคนสอนน้องเนี่ยแล้วพอเราเห็นน้องเอ้ยทำท่านั้นได้หรือว่าเวลาที่น้องไปแข่งแล้วน้องแบบเอ้ยชนะหรืออะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างในฐานะคนสอน
1: ภูมิใจครับภูมิใจว่าน้องทำได้นะเอาเราสอนท่านี้ให้น้องเล่นแล้วน้องเอาไปเล่นได้ใช้ได้แล้วก็ภูมิใจในตัวน้องครับว่าน้องจำได้นะทำได้นะอันนี้ครับ
0: พูดถึงในเรื่องของการสอนยูจิตสูอย่างที่บอกเนาะมันมีท่าหลายๆท่าใช่ไหมที่จะทำให้เราได้คะแนนนั้นเดี๋ยววันนี้พี่นิวจะให้น้องเลเนี่ยช่วยสาธิตท่าต่างๆให้ดูหน่อย
1: ได้ครับ
0: ว่ามันมีท่าอะไรบ้างที่มันเป็นท่าพื้นฐานที่คนสนใจที่จะต้องเล่นยูจิตสูต้องรู
1: ้ครับ
0: สำหรับการทำคะแนนต่างๆได้ไหมเดี๋ยวนี้ให้สาธิตท่าให้ดูหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้องเลสาธิตท่ากันค่ะ
1: ท่าแรกผมจะเป็นอบเอวนะครับ
3: จับนี่

จริงๆแล้วนะคะน้องเวย์อ่ะเขาเริ่มมาเล่นตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะตอนนี้ปัจจุบันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็ใช้เวลาเป็น5ปีเราก็จะเห็นพัฒนาการต่างๆของน้องที่พัฒนาขึ้นจากแมตช์แรกที่ไปแข่งจากการเก็บตัวหลายๆครั้งที่เจอกันนะคะเราก็ได้ฝึกระเบียบวินัยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงทักษะที่ต้องใช้ในการแข่งขันด้วยจนปัจจุบันน่ะน้องเล่นได้5ปีแล้วก็คือน้องก็จะเก่งขึ้นแล้วก็สามารถช่วยครูในการดูแลน้องๆได้ทุกครั้งที่น้องไปแข่งอ่ะเราก็จะมีการลุ้นอยู่ตลอดเวลาแพ้ชนะไปเรื่อยๆจนเขาได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ภูมิใจนะอุ๊ยเรามีลูกศิษย์อ่ะติดทีมชาติเลยนะอะไรเงี้ยซึ่งตัวเราเองอ่ะไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะด้วยทักษะของเขาอะนะคะที่เขามาฝึกมาซ้อมอยู่เป็นอย่างต่อเนื่องนะคะเขาสามารถไปได้ต่อค่ะในระดับเวิร์ลเกมค่ะก็ขอให้รักษาความมุ่งมั่นการตั้งใจการฝึกซ้อมอันนี้เอาไว้แล้วก็คือทุกอย่างมันคืออนาคตของตัวเองหมดเลยค่ะ

แต่ก่อนที่เราจะให้เด็กมาเล่นกีฬายูยิสูนั้นเราก็จะมาจากความสมัครใจของเด็กก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็มาฝึกซ้อมเพื่อเตรียมร่างกายก่อนยูยิสูนี่เป็นกีฬาปะทะเพราะฉะนั้นเด็กต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก่อนอันดับแรกหนึ่งสำคัญเลยครับเรื่องจิตใจใจเด็กต้องสู้แล้วก็เรื่องกล้ามเนื้อเด็กต้องได้เสร็จแล้วเรื่องความพร้อมทุกอย่างก็จะมีผมครูธีรเดชกับคุณครูสุกัญญานะครับก็จะช่วยดูแลในเรื่องด้านโภชนาการด้านอาหารก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนที่มีแมตช์การแข่งขันไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเยาวชนแห่งชาติรวมทั้งเด็กโตก็มีกีฬาแห่งชาติแล้วก็ติดทีมชาติเล่นในระดับที่ว่าหลายๆกำหนดที่สมาคมเขาได้กำหนดมาว่าจะมีแมตช์นานาชาติอะไรบ้างอย่างนี้นะครับในเรื่องแรกก็คือการส่งเสริมเด็กก็อย่างเด็กเล็กเนี่ยมันก็จะมีทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันนะครับทุกทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่เด็ก5ขวบก็มีเล่นแล้วนะครับพื้นฐานตัวนี้ก็ต้องจากการม้วนหน้าตบเบาะก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการเซฟตัวเองนะครับช่วยตัวเองเพื่อป้องกันอาการจากการแข่งขันกีฬาไม่ให้บาดเจ็บได้ง่ายการส่งเสริมตรงนี้เราได้ส่งเสริมตลอดเวลาก็คือว่าเด็กเล่นขึ้นมาเล่นยุวชนแล้วก็มาเป็นเยาวชนนะครับแล้วก็ไปในระดับที่ว่าไปมหาลัยกีฬาประเภทนี้ช่วยในเรื่องหนึ่งเลยนะครับเรื่องการป้องกันตัวดีมากนะครับเป็นทักษะที่ว่าเหมาะกับเด็กเล็กที่ว่าในการเซฟตี้ตัวเองสองในระดับการศึกษานั้นก็มีโควต้าเข้าเรียนพื้นฐานก็ต้องเป็นทักษะยูโดด้วยก็เข้าในระดับมัธยมศึกษาก็คือศิยานุสรเราก็ได้มีเด็กที่มีโควต้าเข้าไปเรียนได้หลายคนและอย่างอุดมศึกษามหาลัยอย่างมหาลัยรังสิตแล้วก็อาจจะเป็นจุฬาก็มีเกษตรก็มีครับที่ว่าไปตรงนี้มีการแข่งขันในระดับมหาลัยอยู่ตลอดนะครับการให้อะไรกับเด็กๆนั้น1ฝึกในเรื่องร่างกายก่อนนะครับ2ก็คือในเรื่องจิตใจเด็กจะมีความมุ่งมั่น3ฝึกในเรื่องระเบียบวินัยปลูกฝังให้เด็กมีวินัยในการที่ว่าเวลาฝึกซ้อมในการพับชุดเก็บชุดนะครับแล้วก็ในเรื่องความสะอาดก่อนซ้อมแล้วก็มีการดูแลทั้งชุดทั้งก็อุปกรณ์แล้วก็เบาะพื้นที่ใช้เล่นนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆมาเล่นหรือลูกศิษย์มาเล่นเพราะว่ากีฬาประเภทนี้1เลยคือเรื่องร่างกาย2เรื่องวินัย3นี่คือทักษะในการป้องกันตัวชั้นยอดนะครับมวยไทยเราก็ในระยะห่างก็มีการชกมีการเตะแล้วก็มีแทงเข่าแต่ยูยิสูนั้นมันจะมีเตะชกจับทุ่มลงไปเล่นล็อกซับมิชชั่นข้างล่างนะครับเป็นทักษะป้องกันตัวที่ดีถ้ามีเหตุมาใกล้ตัวอย่างนี้นะครับก็อยากเชิญชวนให้มาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ผมก็รับสอนนะครับแต่เด็กก็ตอนนี้ก็ถ้าเด็กมาเรียนใหม่ๆมันจะฝึกง่ายคือเด็กมันจะมีความอ่อนตัวแล้วก็จะมีจิตใจที่ว่าเขาชอบมันก็จะง่ายในการฝึกนะครับ

กิจกรรมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาด้านดนตรีหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนไว้แล้วก็จัดหาครูผู้สอนมาสอนให้เด็กทั้งในเวลาเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียนเนี่ยเด็กเขาก็จะซ้อมมาทุกวันก็จะมีชมรมตอนนี้ที่มีชัดเจนเลยก็จะมีชมรมของกีฬายูยิสูนะครับแล้วก็มีชมรมดนตรีซึ่งตอนนี้เรากำลังพัฒนาให้มันเป็นวงดุริยางสากลเพื่อจะได้ใช้สำหรับพิธีการงานต่างๆได้ในของทั้งโรงเรียนแล้วก็ของอำเภอหรือของแม้กระทั่งสำนักงานเขตเองถ้าจะใช้บริการเราก็สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคลานะครับมีนักเรียนทั้งหมด740คนนะครับเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับแล้วก็จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยคุณครูชาวต่างชาตินะครับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลเลยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็มีคุณครูสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเน้นย้ำของตามหลักคณะตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เราเน้นการอ่านออกเขียนได้นะครับแล้วก็ทักษะอาชีพนะครับกิจกรรมต่างๆที่เด็กสามารถทำแล้วเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพได้หรือเป็นงานอดิเรกของเขาได้นะครับก็เราก็จะมีอย่างทางด้านกีฬานะครับณวันนี้เด็กเราเนี่ยก็เป็นตัวแทนของเยาวชนทีมชาติของปี2024เนี่ยได้ไปแข่งมาจากที่แต่ว่าปีนี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับก็ได้เหรียญทองแดงมานะครับแล้วก็มีโครงการดนตรีนะครับเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ AV Partnership นะครับกับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับนักเรียนก็เพิ่งไปทำการแสดงดนตรีมาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่14ถึง22กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้รับประสบการณ์มากมายสำหรับเด็กแล้วก็ผู้บริหารคณะครูครับได้ไปร่วมโครงการนี้ก็โครงการสำหรับโครงการ AV Partnership เนี่ยเรามีโครงการยาวถึงปี2029เลยนะครับก็เราดูต่อไปว่าโปรเจกต์ต่อไปของโครงการเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็รอทางเนเธอร์แลนด์เขาเคาะมาอยู่หรือทางเนเธอร์แลนด์อาจจะมีโปรเจกต์เอาเด็กมาแลกเปลี่ยนมาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคลาด้วยนะครับ

ให้น้องๆสามารถประสบความสำเร็จได้แบบน้องเรนี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่าใช้การฝึกฝนใช้พละกำลังและที่สำคัญนะคะต้องมาจากใจที่ชอบด้วยจะทำให้ประสบความสำเร็จได้แบบนี้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคิดดีหมดเวลาแล้วค่ะคราวหน้าจะพาไปพบกับน้องคนเก่งที่ไหนฝากติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่นิวลาไปก่อนสวัสดี

0: ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งยึดของเล่นสกุตชี่ไร้มอกเกือบ 20,000 ชิ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังสารก่อมะเร็งและโลหะหนักนายเอกนิษฐ์รมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เปิดเผยว่าได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่ย่านตลาดสำเพ็งจำนวน6แห่งหลังสืบทราบข้อมูลจากการเฝ้าระวังบนสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการลักลอบจำหน่ายของเล่นประเภทสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยผลการตรวจสอบได้ทำการตรวจยึดสกุตชี่ที่ไม่มีเครื่องหมายมอกรวมทั้งสิ้น 19,665 ชิ้นมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ประกอบการทั้ง6รายซึ่งมีทั้งความผิดฐานผู้นำเข้าและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้สมอแจ้งเตือนประชาชนและผู้ปกครองให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อของเล่นดังกล่าวเนื่องจากสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานมักผลิตจากโฟมเกรดต่ำที่เสี่ยงปนเปื้อนสารก่อมะเร็งสารรบกวนระบบต่อมไร้ท่อโลหะหนักและอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียรวมถึงเสี่ยงต่อภาวะทางเดินหายใจอุดตันหากเด็กนำเข้าปากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพังงาติดตามการดำเนินงานและผลสำเร็จด้านการเกษตรเน้นยกระดับสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและรับชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่เช่นผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ดอกข่าทั้งในรูปแบบอาหาร

0: การบริหารจัดการในสำนักงานเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างแม่นยำในอนาคตนพศรแก้วสัมรายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1สิงหาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก932479รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก69รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก154และ039รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก413และ672น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารถชุ่มนะคะและทีมงานสวทสักแก้วค่ะเช่นเคยเลยนะคะเวลาเดิมเลย16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันบ้างและน่าสนใจอย่างไรกันนะคะและสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวเลยนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ข่าวคราวการไล่ล่านะคะจับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆาตกรรม2พี่น้องรัสเซียค่ะล่าสุดก็ได้ถูกจับตัวแล้วนะคะจะมีข้อมูลรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยววันนี้น้องหวานจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะไปกันที่ข่าวแรกของเราในวันนี้กันเลยนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องประชาชนค่ะล่าสุดนะคะกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสมาคมการค้าส่งปลีกไทยได้จัดมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันนะคะภายใต้ชื่อไทยช่วยไทย X Local Low Cost ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่1จนถึง15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130ร้าน840

าขาทั่วประเทศเลยนะคะก็เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการขยายโอกาสให้กับร้านค้าส่งร้านค้าปลีกในท้องถิ่นกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยจะลดราคาสูงสุดกว่า 60% กันเลยนะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในการใช้จ่ายภายในประเทศค่ะพร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME แล้วก็สินค้าชุมชนในพื้นที่สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นและร้านค้าชั่วห่วยในพื้นที่ได้ด้วยนะคะและที่สำคัญเลยนะคะก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คนที่ใช้นโยบายไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการก็ประกอบด้วย17หมวดสินค้าค่ะได้แก่สินค้าบริโภค8หน่วยไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชเนี่ยบ้านไหนใช้ไปบ่อยต้องฟังทางนี้กันเลยนะคะแล้วก็พวกซีอิ๊วเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องแล้วก็กาแฟนะคะและสินค้าอุปโภค9หมวดค่ะได้แก่แชมพูครีมนวดผมสบู่แล้วก็ครีมอาบน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่นี่สิ่งของที่จำเป็นเลยนะคะรวมถึงผ้าอนามัยแล้วก็ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ค่ะทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะไปเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมีคุณภาพในราคาประหยัดณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นใกล้บ้านนะคะซึ่งหากคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าร้านไหนเข้าร่วมโครงการนี้บอกเลยมีจุดสังเกตง่ายๆนะคะหน้าร้านก็จะมีป้ายเป็นสัญลักษณ์ค่ะแปะอยู่ค่ะไทยช่วยไทย X Local Low Cost นะคะก็เป็นจุดสังเกตง่ายๆให้คุณผู้ฟังได้รู้ว่าร้านค้านี้เข้าร่วมโครงการกับทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะทางนี้โครงการนี้ก็ออกมาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการสนับสนุนสินค้า SME สินค้าชุมชนแล้วก็เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนด้วยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเปิดโครงการนี้ขายวันแรกนะคะขายต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15สิงหาคมเท่านั้นนะคะใครที่อยากจะเลือกซื้อสินค้าราคาถูกสินค้าที่จำเป็นต่อในชีวิตประจำวันแล้วก็ลดราคาสูงสุดกว่า 60% ก็สามารถไปร่วมช็อปกับโครงการไทยช่วยไทย X Local Low Cost ได้นะคะจากเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนค่ะไปกันที่เรื่องของด้านการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะคะเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและยั่งยืนภายใต้แนวคิด Tourism for All Tourism for the Futureท่องเที่ยวไทยเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนค่ะโดยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณนะคะให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าสูงมุ่งจะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและส่งเสริมการเดินทาง365วันเพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศและรองรับฤดูการท่องเที่ยวได้แก่โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะโดยรัฐจะช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์เบื้องต้นกำหนดสิทธิ์ไว้ที่ 500,000 สิทธิ์เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศค่ะซึ่งก็คาดว่าจะเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนใช้สิทธิ์ในช่วงปลายปี2569นี้ต่อมาก็คือโครงการ Fly ไทย All Feelings บูรณาการร่วมกันกับ6สายการบินในประเทศนะคะมอบสิทธิประโยชน์แล้วก็ส่วนลดราคาบัตรโดยสารแก่คนไทยจำนวน 400,000 ที่นั่งแล้วก็โครงการ Thailand Air Connect ร่วมมือกับสายการบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลกค่ะอย่างงาน Tomorrowland Thailandวันที่11ถึง13ธันวาคม2569นี้นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นณจังหวัดชลบุรีเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกค่ะโดยคาดว่าก็จะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คนด้วยกันและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยสูงถึงกว่า 6,000 ล้านบาทกันเลยนะคะซึ่งก็จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจขนส่งรวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินสู่ภาคธุรกิจบริการอย่างแท้จริงกันเลยก็ว่าได้ค่ะ
รวมถึงเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยนะคะในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของงานเทศกาลระดับโลกค่ะหรือเรียกว่า Global Festival Destination ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็ใครที่มีแผนจะท่องเที่ยวในปลายปีนี้นะคะก็รอใช้สิทธิ์ต่างๆของทางรัฐบาลที่จัดให้ทุกคนกันค่ะทั้งไทยเที่ยวไทย Plus นะคะแล้วก็ Fly Thai All Feelings รอใช้กันได้เลยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามีการกำหนดสิทธิ์ไว้นะสำหรับไทยเที่ยวไทย Plus 500,000 สิทธิ์เท่านั้นแล้วก็ Fly Thai All The Feelings มีแค่ 400,000 ที่นั่งนะคะอาจจะต้องมีการแย่งชิงกันนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังคะยังไงรอติดตามรายละเอียดว่าจะลงทะเบียนเมื่อไรรับสิทธิ์ในช่วงไหนรอติดตามกันเลยค่ะจากเรื่องของการท่องเที่ยวกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของเงินทองกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดนะคะทางกระทรวงการคลังได้เปิดขายพันธบัตรออม plus ค่ะใครได้ซื้อกันไปบ้างเอ่ยมาฟังกันบ้างนะคะว่ามันคืออะไรหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะพันธบัตรออม plus คืออะไรเริ่มเปิดขายแล้วหรอซื้อกันยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวน้ำหวานจะนำมาบอกกล่าวแล้วแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะโดยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยค่ะว่าทางกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งแรกเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีค่ะซึ่งผู้ลงทุนก็จะได้รับประโยชน์แบบ plus นะคะคือมากกว่าการออมรูปแบบเดิมมีการจัดจำหน่ายทุกเดือนมีการเข้าถึงการออมได้ง่ายแล้วก็ทั่วถึงรวมถึงได้ผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจมีกลไกตลาดมารองรับและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้นค่ะซึ่งในปีงบประมาณ2569นี้ก็มีกำหนดที่จะจำหน่ายพันธบัตรออม plus จำนวน2ครั้งด้วยกันนะคะครั้งละ 4,000 ล้านบาทได้แก่1ค่ะการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus สำหรับประชาชนที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมจนถึง31สิงหาคม2569โดยซื้อขั้นต่ำ100บาทนะคะขั้นสูงไม่เกิน3ล้านบาทโดยใช้วิธี first come first serve มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนค่ะและ2นะคะการจัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ผ่าน bond connect platform สำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์วงเงิน 2,000 ล้านบาทจองซื้อพันธบัตรออม plus ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24รายและผ่านแอปพลิเคชัน streamingตั้งแต่วันที่3ถึง5สิงหาคม2569โดยเริ่มจองขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งก็จะจัดสรรพันธบัตรในวันที่6สิงหาคม2569ค่ะโดยวิธีทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายเป็นรอบๆนะคะรอบละ 1,000 บาทเพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงนะคะเนื่องจากวงเงินจำหน่ายผ่าน Wallet สบม.และ Bond Connect Platform แยกออกจากกันค่ะโดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือว่าเลือกลงทุนผ่านทั้ง2ช่องทางก็ได้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าล็อตแรกนะคะที่เปิดขายเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านแอปเป่าตังที่เป็นวิธี first come first serve นะคะวงเงินรวมกว่า 2,000 ล้านบาทขายหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีค่ะคุณผู้ฟังคะย้ำอีกทีนึงนะคะ21วินาทีค่ะไม่ใช่หน่วยเป็นนาทีเลยนะคะเพียงหน่วยแค่วินาทีเท่านั้นเพียงเสี้ยวพริบตาเดียวก็ขายหมดเกลี้ยงเลยค่ะบอกเลยว่าผลตอบรับดีเยี่ยมเลยนะคะซึ่งสำหรับคนที่พลาดไม่เป็นไรค่ะเตรียมตัวให้พร้อมในวันที่3ถึง5สิงหาคมขั้นต่ำ 1,000 บาทโดยจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนนะคะ Small Lot First ผ่าน Bond Connect Platform ค่ะแล้วก็จะทยอยจำหน่ายต่อเนื่องทุกเดือนหลังจากนี้นะคะก็ใครที่จ้องจะลงทุนหรือว่าต้องการที่จะออมเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงของตนเองแล้วก็ครอบครัวนะคะก็สามารถมาร่วมซื้อพันธบัตรออม plus กันได้ค่ะ
ก็ใครที่กดทันกันก็ดีใจด้วยนะคะน้ำหวานนึงกดไม่ทันเลยบอกเลยว่าเพียงแค่พริบตาเดียวเท่านั้น21วินาทีกลัวแล้วนะคะคนไทยค่ะบอกเลยว่าหลายๆคนก็สนใจโครงการนี้นะคะเพราะว่าก็หนึ่งละเป็นเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกในการออมแล้วก็การลงทุนที่เข้าถึงง่ายสำหรับพี่น้องประชาชนคนทั่วไปนะคะแล้วก็มีประโยชน์แบบพลัดพลัสอย่างที่ว่าไปเนาะเพราะว่ามีการจำหน่ายทุกเดือนแล้วก็ผลตอบแทนดอกเบี้ยที่จูงใจพอสมควรเลยนะคะก็รอบต่อไปเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะคะใครที่รอซื้ออยู่เตรียมตัวกันเลยค่ะส่วนใครจะร่วมซื้อบ้างนะคะก็สามารถซื้อได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะแล้วก็ผ่าน Bond Connect Platform นะคะหรือทางธนาคารพาณิชย์หรือว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายได้เช่นกันนะคะหรือผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งก็ได้เช่นกันค่ะหลังจากเรื่องของเงินทองทองกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของพลังงานกันบ้างค่ะน้ำมันตอนนี้เป็นอย่างไรมาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะคะนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยค่ะถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งราคาซื้อขายเดือนกรกฎาคมก็สูงขึ้นกว่าเดือนมิถุนายนนะคะเฉลี่ย 7-8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10-12 ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG นำเข้าก็ปรับเพิ่มจากประมาณ11ดอลลาร์สหรัฐเป็น 18-20 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU นะคะหรือว่าเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ60จากความเสี่ยงด้านอุปทานที่ต้องพึ่งพาเส้นทางช่องแคบฮอร์มูซและแนวโน้มการใช้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางกระทรวงพลังงานก็ขอย้ำว่าไทยเรามีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคม2569เพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง101วันพร้อมเตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยด้านน้ำมันนะคะก็ยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกันกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศค่ะส่วนด้าน LNG นำเข้าที่ส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นนะคะก็จะใช้การบริหารจัดการด้วยการจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นมีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมถึงการเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อลดการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุดซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็พร้อมที่จะดำเนินทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะก็ยังไงช่วงนี้ก็ต้องประหยัดกันต่อไปอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในตอนออกกลางก็ยังไม่สงบค่ะคุณผู้ฟังคะมีข่าวมานะคะว่าในช่องแคบฮอร์มูซตอนนี้ก็ยังคงไม่สามารถเดินเรือได้อย่างปกตินะคะก็มีการสกัดเรือน้ำมันหรือว่ามีการสกัดเรือขนสินค้าสร้างความลำบากเนาะในการขนส่งน้ำมันเพิ่มขึ้นไปอาจจะมีความล่าช้าในการขนส่งนิดนึงซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันอาจจะพุ่งสูงขึ้นได้นั่นเองนะคะยังไงเราติดตามสถานการณ์กันต่อไปค่ะและจากเรื่องของด้านพลังงานกันไปแล้วนะคะไปกันที่หนึ่งเรื่องค่ะที่หลายคนก็เฝ้ารอติดตามกันอยู่นะคะสำหรับการจับกุมนายป๋องและนายธงนะคะผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆาตกรรม2พี่น้องรัสเซียค่ะซึ่งนายป๋องและนายธงนะคะก็ได้ถูกมีหมายจับศาลจังหวัดพัทยาซึ่งก็ได้หลบหนีมาซึ่งข้ามไปหลายจังหวัดเลยทั้งจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ล่าสุดมาที่จังหวัดสักแก้วนะเรียบร้อยแล้วค่ะโดยทางตำรวจภูธรภาค2นะคะได้ปิดปฏิบัติการไล่ล่าจับกุมนายป๋องและนายธงผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียได้สำเร็จหลังหลบหนีข้ามพื้นที่ก่อนถูกจับกุมภายในสวนลำไยของชาวบ้านหมู่4บ้านแก่งสำราญตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสักแก้วค่ะโดยคดีดังกล่าวนี้นะคะสืบเนื่องจากการหายตัวไปอย่างปริศนาของ2พี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีโดยชุดสืบสวนก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะจนพบว่านายป๋องและนายธงเป็นผู้ต้องสงสัยก่อนทั้ง2จะหลบหนีออกนอกพื้นที่
ต่อมานะคะเมื่อเวลาประมาณ 1:30 น.หรือว่า 13:30 น.ของวันที่31 กรกฎาคม 2569ผู้ต้องหาทั้งสองได้ขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าด่านตรวจบริเวณเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีแล้วหลบหนีมุ่งหน้าเข้าโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2สั่งระดมกำลังปิดล้อมตรวจค้นพร้อมตั้งด่านสกัดทุกเส้นทางโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนนะคะเพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศค่ะจนกระทั่งเวลา 13:00 น.หรือว่า15:00 น.ในวันเดียวกันนะคะก็ทางพลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยพลตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สะทองออยผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจตรีถาวรดุลยวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสักแก้วและพันตำรวจเอกจุรพัฒน์สิงหทิตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสักแก้วได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองได้สำเร็จก่อนจะควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.วังสมบูรณ์ต่อไปค่ะซึ่งจากการสอบสวนขยายผลเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในคดีการสูญหายของ2พี่น้องชาวรัสเซียคือนายโรมันและนางสาวไดอาน่าที่หายตัวไปเข้าสู่วันที่6โดยนายป๋องค่ะอ้างว่าวันเกิดเหตุตนเองนั้นแต่งกายชุดคล้ายตำรวจและพบรถของ2พี่น้องชาวรัสเซียจอดอยู่บริเวณไหลทางตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดจึงทำท่าทีแสดงตัวเข้าจับกุมการปะทะทำร้ายร่างกายและใช้อาวุธปืนยิงนายโรมันบริเวณท้องจำนวน2นัดจากนั้นนางสาวไรอาน่าก็พยายามต่อสู้ขัดขืนจึงถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตตามไปอีกรายทั้งนี้นายป๋องก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียชีวิตก่อนจะช่วยกันกับนายธงนำศพไปฝังอำพรางไว้ในป่าบริเวณเขาชีจันจังหวัดชลบุรีก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญ นะคะที่ก็เกิดขึ้นมาจากการที่ต้องการลักทรัพย์รถจักรยานยนต์เพียงเท่านั้นก่อนจะนำไปสู่การฆาตกรรมและอำพรางศพด้วยนะคะก็เป็นข่าวโด่งดังเลยนะคะที่มีในช่วงนี้แล้วก็หลายคนให้การเฝ้ารอติดตามกันอยู่เพราะอยากจะรู้กันนะคะว่าเอ๊ะคนร้ายสองคนนี้ถูกจับกุมไปแล้วหรือยังหรือว่าหลบหนีไปที่จังหวัดไหนแล้วอะไรยังไงซึ่งล่าสุดบอกเลยนะคะว่าจับกุมได้แล้วตั้งแต่วันที่31 กรกฎาคมนะคะซึ่งก็ขั้นตอนต่อไปก็จะอยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาไปชี้นำจุดฝังศพเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะปิดท้ายช่วงกันที่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนกันบ้างค่ะคุณฟังค่ะที่ล่าสุดเมื่อวันที่29 กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่เมืองที่มีเจ้าหน้าที่เอวีเกิดเหตุบาดเจ็บสาหัสต้องปิดเขตพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจานจากแก้วค่ะเราแบบเกิดมีธรรมที่หนึ่งนะคะก็ยังคงเดินหน้าที่กู้ทุนระเบิดในพื้นที่อันตรายค่ะบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วซึ่งก็มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 8,800 ตารางเมตรโดยสามารถเก็บกู้แล้วก็เคลียร์พื้นที่ได้แล้วกว่า 62,000 ตารางเมตรหรือพื้นที่อันตรายอีก 18,800 ตารางเมตรเป็นร้อยละประมาณ 23.27 นะคะแต่ระหว่างการปฏิบัติงานค่ะจากสิบเอกอุดมชัยที่สำรวจทางด้านของ

0: ก็ยังมีสติแล้วก็รู้สึกตัวได้ดีตลอดเวลานะคะซึ่งภายหลังเกิดเหตุทางชุดปฏิบัติการก็ได้ยุติภารกิจในพื้นที่ทันทีพร้อมกับเร่งให้การปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุจากความเสี่ยงของงานกู้ระเบิดนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปะทะหรือว่าความขัดแย้งใหม่บริเวณชายแดนแต่อย่างใดซึ่งสำหรับผู้บาดเจ็บที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยทางกองทัพก็พร้อมที่จะดูแลในเรื่องของสวัสดิการแล้วก็การรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ทั้งนี้นะคะทางหน่วยงานความมั่นคงก็ยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงเป็นปกติไม่ปรากฏเหตุปะทะหรือว่าเหตุความไม่สงบแต่อย่างใดขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็สาธารณชนมั่นใจนะคะและในขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังคงตกค้างต่อไปเพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่ก็สะท้อนมาค่ะว่าแม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการเก็บกู้ทุนระเบิดมาอย่างต่อเนื่องเนาะแต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงจากวัตถุระเบิดที่ยังคงตกค้างอยู่ในพื้นที่จึงต้องมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ชายแดนด้วยนั่นเองนะคะและสำหรับช่วงนี้ค่ะตอนออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีคล้องร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: พี่ครับ
2: ครับ
1: วันนั้นผมขอโทษนะพี
2: ่ พี่ก็ต้องขอโทษอ่ะเพื่อมิตรภาพที่ดีของเราหมดแก้วเลยนะน้อง
1: เฮ้ยพี่ผมขอโทษวันนั้นผมผิดเอง
2: พี่เพชร
1: ผมผิด
2: พี่เพชร
1: ผมผิด
2: ไอ้ก็บอกว่าพี่เพชรไง
1: ก็บอกว่าผมผิดไง
2: เอ้ยยังไงพี่ก็ว่าพี่อ่ะเพชร
1: ผมผิด
2: ไอ้เพชรเพชรอยู่แล้ว
1: ผมผิดขอให้เป็นเพื่อนมานานแค่ไหนแต่พอมีเหล้าเข้าไปก็จบแย่ๆทุกทีเหล้าทำลายมิตรภาพเข้าพรรษานี้เลิกเถอะเลิกเหล้าโทร1413จากสสส
3: ไปเอกไปเสียชีวิตกัน
4: โอ้ยเกรงใจอ่ะพี่ไปเถอะ
3: ใกล้ๆแค่นี้เองแป๊บเดียวตาย
4: ไปก็ได้
5: เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันวันละหลายๆครั้งแต่มาในรูปนี
3: ้ไปเอกเลี้ยววินส่ง
4: โอ้ยเกรงใจอ่ะพี่ไปเถอะ
3: ใกล้ๆแค่นี้เองแป๊บเดียวถึงไง
4: ไปก็ได
5: ้ไม่อยากไปเสียชีวิตกับเขาไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณโคสมบัติครับ
6: ครับมีอย่างครับ
7: อยากรู้ว่าโรคเยื่อหนูไม่เกิดจากมีอย่างอะไรติดต่อกันได้ที่ไหนครับ
6: ครับโรคนี้มันก็เกิดจากเชื้อโรคที่มากับเยื่อหนูนั่นแหละครับเขาสู้ร่างกายเขาโดยที่ว่าเขาไปกินอาหารที่หนูมันเหี่ยวใสหรือว่าร่างกายเขาเป็นบาดแผลแล้วเขาไปลุยน้ำที่มีเชื้อโรคมีปนเปื้อนอยู่ถ้าเชื้อโรคเขาสู้ร่างกายแล้วรักษาพวกท่านนี่อาจสิตายได้ครับ
7: ยากเป็นระยะเนาะเขาจะป้องกันยังไงล่ะ
6: บ่ยากครับอย่าให้มีหนูกับสิบ่มีโรคนี้ให้หน้าป่าทางยายหกยายหนูไปอยู่ได้เพื่อนสร้างบ้านซองกับยายหกยายหนูไปอยู่ได้ถ้าบ่มีหนูกับสิบ่มีโรคนี่เกิดขึ้นครับ
7: ครับขอบคุณครับ
6: ครับบ่มีหยังครับ
8: ไม่มีหนูไม่มีโรคไข้ฉี่หนูด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข
9: บ้านเมืองของเราจะน่าอยู่ได้อย่างไรถ้ายังมีภัยยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลคอยข่มขู่สังคมถึงเวลาแล้วต้องตัดวงจรทลายเครือข่ายยาเสพติดกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากชุมชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1386หรือ1567เพราะปัญหานี้ต้องแก้ด้วยมือของเราทุกคนรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด
10: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่าน พบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธแก้วพี่บูนครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา 9:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซีย 3-4 สิงหาคมนี้เดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดครับจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าครับระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้หรือว่าวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ครับโดยครม.ครับได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนนายกมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการจะผลักดันครับรวมไปถึงครับปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพนั่นเองครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้เปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่ากระทรวงการคลังนั้นได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปนะครับแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุครับโดยสำหรับพันธบัตรรุ่นนี้นั้นชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีครับ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบ plus ครบมิติครับไม่ว่าจะเป็นครับการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยในการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมครับโดยผู้ลงทุนนั้นสามารถจะเริ่มต้นออมเพียง100บาทผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังครับหรือจะเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งเสียงตอบรับของโครงการในวันแรกเมื่อวานที่ผ่านมาครับพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างล้นหลามเลยแหละครับเมื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาทแรกนั้นขายหมดเกลี้ยงภายในระยะเวลาเพียง21วินาทีเท่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทั้งนี้ครับสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกรวมไปถึงผมด้วยนะครับที่ไม่ทันครับสามารถจะเตรียมตัวจองซื้อรอบถัดไปครับพี่น้องระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้หรือในวันจันทร์อังคารพุธที่จะถึงนี่แหละครับเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับของครัวเรือนและยกระดับตลาดทุนเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนครับพี่น้องไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครับในระหว่างวันที่3ถึง4หรือว่าวันจันทร์อังคารหน้าตามคำเชิญของนายปราโบโบสุเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งสำหรับการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีครับเพื่อจะแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีครับจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อจะหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านครับโดยเฉพาะด้านไหนบ้างครับโดยเฉพาะเลยครับด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนรวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางพลังงานครับและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ครับผู้นำทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายอินโดนีเซียนั้นจะร่วมกันประกาศแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยครับโอกาสนี้ครับนายกจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่มีต่ออาเซียนครับมาดูกันต่อเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติของไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติห่วงน้ำบึงสีไฟสั่งกรมควบคุมมลพิษใช้โดรนล่าต้นตอมลพิษเร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำขึ้นความอุดมสมบูรณ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับห่วงใยต่อสถานการณ์คุณภาพน้ำบึงสีไฟที่จังหวัดพิจิตรครับซึ่งนี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตรครับจึงได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและค้นหาแหล่งกำเนิดของมลพิษหรือว่าต้นตอครับบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดกำหนดมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้กลับมามีคุณภาพที่ดีโดยเร็วครับโดยได้คำชับให้กรมควบคุมมลพิษนั้นนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นเองครับเอาโดรนมาใช้สำรวจพื้นที่โดยรอบบึงสีไฟเพื่อจะรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขที่ตรงจุดตรงเป้าและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็กล่าวนะครับว่าทางกรมนั้นโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4นครสวรรค์ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบึงสีฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยผลการติดตามที่ผ่านมาพบว่าจุดกึ่งกลางบึงสีไฟมีแนวโน้มคุณภาพน้ำอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมากจึงกำหนดลงพื้นที่สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่โดยรอบด้วยโดรนในวันที่11สิงหาคมนี้ครับเพื่อจะค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษนี้และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศจะถูกนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผลตรวจคุณภาพน้ำเพื่อจะทำมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำบึงสีฟ้าอย่างตรงจุดให้แหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดพิจิตรนั้นกลับมามีคุณภาพที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและยังคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในระยะยาวครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของการเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานกันบ้างรัฐบาลเร่งสอบเอาผิดบริษัทเถื่อนหลอกแรงงานไปต่างประเทศนำข้อกฎหมายเตือนคนไทยอย่าตกเป็นเหยื่อซ้ำรอยพ่อพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังหางานหรืออยากไปทำงานในต่างประเทศครับเรื่องนี้ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยพรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานนั้นได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากเลยครับในจังหวัดเชียงรายที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอแลนด์และต้องสูญเงินไปจำนวนมากเช่นกันโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการจะไปทำงานในต่างประเทศนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อคำชวนเชื่อที่ผ่านสื่อโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายนะครับพี่น้องประชาชนจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นนะครับใครที่อยากไปทำงานต่างประเทศคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับโครงการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานครับโครงการจัดหางานจะส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานมีแค่5วิธีเท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงานพุทธศักราช2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานถ้ามีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องความมั่นคงทางพลังงานกันครับกระทรวงพลังงานยืนยันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอรับความผันผวนของตะวันออกกลางพร้อมไทยทุกมาตรการเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักครับจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งราคาซื้อขายเดือนกรกฎาคมนั้นสูงขึ้นกว่าเดือนมิถุนายนเฉลี่ย7-8ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือเพิ่มขึ้นครับประมาณ10-12%ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG นำเข้าก็ปรับเพิ่มจากประมาณ11ดอลลาร์สหรัฐเป็น18-20ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTU หรือเพิ่มขึ้นนะครับ60%จากความเสี่ยงด้านอุปทานที่ต้องพึ่งพาทางช่องแคบฮอร์มุสและแนวโน้มการใช้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงของฤดูหนาวครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงพลังงานของไทยขอย้ำนะครับว่าไทยเรามีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองนะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่3กรกฎาคมเพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง101วันพร้อมมาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยด้านน้ำมันยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศ ส่วนทางด้าน LNG ครับทางเก้านั้นที่ส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นจะใช้การบริหารจัดการด้วยการจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมไปถึงครับเพิ่มการเดินเรื่องโรงไฟฟ้าแม่ม้อเพื่อการเข้า LNG ให้มากที่สุดครับซึ่งกระทรวงพลังงานนั้นพร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นครับเพื่อจะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับเพราะไม่มีน้องประชาชนในช่วงปลายปีนี้ครับอีกไม่กี่เดือนแล้วครับประเทศนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีภาพผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่สมณะ169ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้หน้าศูนย์คำประชุมแห่งชาติศิริกิติ์พี่น้องประชาชนครับเรามาร่วมกันเป็นข่าวที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมแม่สื่อมวลชนจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและน้ำใจมิตรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยร่วมกันนะครับและสำหรับที่ครับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ขอร้องข่าวกับผมฤทธิ์แก้วพี่บูและทีมงานจากสถานีประยุกต์กระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: สามอินดิวิเดียลสิ่งใดขึ้นไปตัวภาควันออกอ่าวทางเดือป่าอันตรธรรมเกตเจ็ด
1: และเข้าสู่ภูเขาในทุกนี้ก็จะเป็นการติดข่าวสารที่น่าสนใจต่อค่ะเป็นที่เรื่องของการงานบ้านคุมฝาที่ล่าสุดรัฐบาลได้เร่งสอบเอาผิดบริษัทเงินงานต่างประเทศตามพบหลังมาเตือนคนไทยในยาตกเหยื่อสักหน่อยค่ะเมื่อไรหญิงพัฒนาของสินตอนรับคุมศพสำสำนักในทุกรัฐมนตรีเปิดเผยข่าวว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้เงินที่ตกเข้าเสียเรื่องราวความเสียหายมากเป็นสลายที่ถูกทำงานรอไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะและต้องสูญเสียเงินจำนวนมากโดยได้ดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่จะตั้งหลอกเอาผ่านต้องขอเตือนประชาชนนะคะที่ต้องการทำงานต่างประเทศอย่าเชื่อคำเปิดเผยผ่านโลกโซเชียลนะคะหรือว่าบริษัทที่อ้างว่าสามารถทำงานที่ต่างได้ให้เชื่อทางไปทำงานประเทศกฎหมายจำนวนเกณฑ์5ขีดเท่านั้นค่ะคือเงินที่ต้องต่อจากฐานงานเป็นผู้ส่งแรงงานเป็นบางส่วนค่ะโครงการฐานงานส่งเองและ3นะคะแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองอีกนะครับในประเทศไทยผู้สร้างไปทำงานในต่างประเทศและ5นะคะแรงงานในประเทศไทยส่งจ้างบอกประสบการณ์ที่ต่างทางนี้ทำรัฐบาลดัดแปลงสถานงานและผู้ประกอบการงานพุทธศักราช2518แม้กำหนดโทษของผู้กระทำผิดหลบแรงงานไปทำงานต่างประเทศหรือผู้ต้องจัดทางงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระดมจำคุกแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่60,000บาทถึง300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะมีการโฆษณาการจัดทางงานโดยไม่ได้รับอนุญาตคำตัดทางงานความผิดรองโทษจำคุกนิด3ปีหรือปรับ1,000บาทหรือ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน
6: ์นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมีข้อสั่งการให้สคบจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการประเด็นสินค้าออนไลน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายตามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันพบทั้งสินค้าไม่ได้มาตรฐานสินค้าไม่ปลอดภัยหรือสินค้าไม่ตรงตามโฆษณาและมักไม่ได้รับการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายถือเป็นวาระสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งปรับตัวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่ของการค้าออนไลน์โดยเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคซึ่งมีแนวคิดผลักดันหลักความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้ขายและแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านการศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกลไกกำกับดูแลให้แพลตฟอร์มมีหน้าที่ร่วมป้องกันระงับและช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายจากสินค้าผิดกฎหมายตลอดจนมีมาตรการจัดการร้านค้าที่กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกระดับการสอบท้องถิ่นใช้แนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยน
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยให้นำบทเรียนจากความกังวลเรื่องความโปร่งใสมาปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในระยะยาวการดำเนินคดีต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบให้รัดกุมกว่าเดิมภายใต้แนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยนโดยมอบนโยบายให้สท.จัดทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบ พร้อมกำหนดกรอบเวลาติดตามผลอย่างชัดเจนได้แก่ภายใน7วันให้สำรวจและรายงานแนวทางลดความเสี่ยงการทุจริตระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสและวางระบบติดตามข้อร้องเรียนและภายใน90วันให้สรุปผลพร้อมเสนอปรับปรุงระเบียบ

0: กันภัยการเดินทางทุนประกันภัย5ล้านบาท
1: นายชูศักดิ์ประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าภายหลังญาติของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือขลุ่มโซโล่ให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินเอาประกันภัย5ล้านบาทหากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็วนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
3: หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
4: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี

0: ได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมอนข้างสวัสดีพี่ตั้ม
1: สวัสดีจ้าน้องส้ม
0: วันนี้น้องมีเรื่องรบกวนหน่อยเห็นพี่ตั้มเป็นเซียนพระ
1: โอ้โหเซียนพระที่ไหนกันแค่เริ่มศึกษาเพื่อสะสม
0: จ้าคือน้องอยากรู้ว่าเราจะวางพระในห้องนอนได้ไหม
1: วางพระในห้องนอนเหรออืมได้สิต้องได
0: ้หรอพี่แล้วพระพุทธรูปองค์ไหนดีล่ะ
1: ถ้าอยากรู้งั้นมาฟังรายการเรื่องบนเตียงตอนพระพุทธรูปในห้องนอนองค์ไหนดีกันดีกว่าง
0: ั้นไปฟังกันเลยค่ะ
2: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับพบกันเป็นประจำทาง PRD7 Podcast เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast ครับ EP นี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนี่คนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธละนะครับไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดละนะศาสนาคริสต์ก็อาจจะต้องมีพระเยซูนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีไม้กางเขนมีพระเยซูในบ้านหรือเปล่านะศาสนาอิสลามก็อาจจะต้องมีรูปศาสดาอะไรก็แล้วแต่นะครับศาสนาพุทธก็เช่นเดียวกันเราก็มีพระพุทธรูปนะครับไว้ในบ้านไว้กราบไหว้บูชาไม่ว่าจะเป็นวันพระวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ก็มีคำถามเลยครับว่าเอ๊ะแล้วห้องนอนล่ะนะครับควรจะมีพระพุทธรูปได้หรือไม่นะครับหรือถ้ามีจะเป็นพระพุทธรูปองค์ไหนดีเพราะหลายคนก็สงสัยเอในห้องนอนเนี่ยมันมีกิจกรรมของคู่รักมันเหมาะหรือเปล่าที่จะมีการบูชาพระพุทธรูปไว้ในห้องนอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะครับก่อนอื่นเลยครับท่านผู้ชมครับประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะเราจะมีการวางพระในห้องนอนได้หรือไม่คำตอบคือได้ครับเพราะถ้าลองคิดดีๆครับว่าเอ๊ะคนที่เขามีพื้นที่จำกัดอย่างคอนโดมิเนียมนะครับหอพักเงี้ยนะโดยเฉพาะอย่างในพื้นที่ใหญ่ๆที่ที่ดินมันแพงเนี่ยคอนโดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะ25 26ตารางเมตรตารางวาเนี่ยเปิดเข้าไปมันก็มีห้องเดียวอ่ะมันไม่ได้แบ่งเป็นซอยเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนเล็กเหมือนหนังฝรั่งนะของไทยผมไม่ไปคอนโดที่ไหนมันก็มีห้องเดียวอ่ะเหมือนผมเคยซื้อคอนโดก็เป็นห้องใหญ่ๆ29ตารางเมตรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้มันเป็นห้องเดียวเลยเหมือนโรงแรมอ่ะนะครับจะแต่งตัวจะนอนจะมีกิจกรรมของคู่รักอะไรก็อยู่ในห้องเดียวนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแม้วันนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับว่าเราก็วางพระในห้องเดียวห้องนอนแบบนี้ได้นะครับเพื่อความเหมาะสมมันเป็นศาสตร์และศิลป์มันก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนะเพราะคนเดี๋ยวนี้ก็ปรับตัวอาจจะอยู่ห้องที่มันเล็กขึ้นเพียงแต่ว่ามันสะดวกในการเดินทางอย่างคนในกรุงเทพเนี่ยนะครับเป็นใครก็เลือกซื้อคอนโดอยู่ใกล้ๆทางด่วนรถไฟฟ้าเงี้ยนะไปไหนก็ไม่ต้องซื้อรถยนต์ในยุคน้ำมันแพงรถติดเราก็ไปไหนกับรถไฟฟ้าก็สะดวกเพราะฉะนั้นก็หาคอนโดที่มันใกล้ๆกับทางด่วนซึ่งแน่นอนฮะโอ้ถ้ายิ่งอยู่ในกรุงเทพเงี้ยมันที่มันแพงนะมันไม่ใช่แบบโอ้จะซอยเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นรายได้ห้องพระอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนบ้านหรือแม้แต่บ้านก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับต่างจังหวัดนะเราก็อาจจะมีห้องอเนกประสงค์นะห้องนั่งเล่นเงี้ยรวมๆเนี่ยเราก็อาจจะมีพระอยู่บางคนไปทำงานหรือว่าไปเที่ยวแล้วก็ได้พระมาเยอะอาจจะมีหิ้งเก็บพระห้องพระน้อยๆในห้องนอนก็ได้ครับแต่เขาบอกว่ามีกฎเหล็กเล็กๆน้อยๆฮะสำหรับการที่จะมีการวางพระในห้องนอนวางได้แต่กฎเหล็กก็คือ1ทิศทางเนี่ยสำคัญที่สุดพยายามครับหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเขาบอกว่าเป็นความเชื่อฮะว่าเป็นทิศแห่งสิริมงคลแล้วก็คือคนไทยอ่ะนะก็คงจะไม่มีใครอ่ะ หันหน้าพระไปทางทิศตะวันตกนะครับคือเราก็เชื่ออย่างนั้นนะว่าอย่างน้อยๆก็ไม่ทิศเหนือก็ทิศตะวันออกก็สองทิศเหมือนกันเวลาเรานอนกันเราก็มักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือซึ่งอันนี้จริงๆแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับมันเกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะอย่างเวลาเรานอนเนี่ยถ้าเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนี่ย เวลาเช้าพระอาทิตย์เริ่มขึ้นเนี่ยแสงพระอาทิตย์มันก็จะเริ่มสอดส่องเข้ามาทำให้เราตื่นนอนเห็นไหมมันก็เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์นะเพราะว่าอย่างที่นำเสนอข้อมูลไปอีพีก่อนเวลาที่เรานอนหลับห้องมืดๆเนี่ยแล้วพอมีแสงเล็ดลอดเข้ามายามเช้าเนี่ยร่างกายมันก็จะหลั่งสารนะครับทำให้เราตื่นคือกระตุ้นให้เราตื่นตัวนะเพื่อเราตื่นนอนนะครับพอเวลาเราจะนอนแสงมืดมันก็จะหลั่งสารผ่อนคลายออกมาเมโลโทนินเนี่ยนะครับก็ทำให้เราหลับแต่พอมีแสงมันก็จะหลั่งสารอีกตัวออกมาเพื่อให้เราตื่นนะเพราะงั้นมันก็เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์นะอันนี้ก็สำคัญแต่ว่าการวางพระพุทธรูปเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนืออะไรทิศตะวันออกอันนี้เป็นความเชื่อแต่ดั้งแต่เดิมมาอยู่แล้วนะครับเราจะไม่หันพระไปทางทิศใต้หรือทิศตะวันตกอยู่แล้วนะครับนี่คือทิศทางสำคัญที่สุด2คือตำแหน่งการวางครับอย่าไปวางปลายเท้าของเรานะครับคืออย่าเอาพระพุทธรูปหิ้งพระหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปประดิษฐานไว้ตรงจุดที่เราจะหันเท้าไปเจอนี่มันก็ไม่เหมาะนะมันควรจะอยู่บริเวณหันหน้าไปเจอมากกว่านะหรือว่าแล้วก็ควรวางพระให้สูงกว่าระดับหน้าอกขึ้นไปให้มันสูงหน่อยมันจะได้เวลานอนเวลามันจะได้แบบไม่ใช่แบบหันเท้าหันอะไรไปหาได้นะมันก็ดูไม่เหมาะสมล่ะมันก็เป็นความเชื่อนะเพื่อความเหมาะสมและถ้าจะให้ดีครับเขาบอกว่าแน่นอนครับห้องนอนมันก็มีหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำเป็นมุมหรือว่ามีฉากกั้นมีอะไรมากั้นพระพุทธรูปไว้ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็เหมาะสมนะอย่างในห้องนอนเนี่ยก็หาทางพาหันพระไปทางทิศเหนือทิศตะวันออกอาจจะเป็นจุดที่มีหิ้งพระหน่อยนะครับที่หลบมุมหน่อยหรือนะครับอาจจะเป็นจุดที่แบบโต๊ะหนังสือที่มีฉากกั้นนะครับเพื่อความเหมาะสมในห้องนอนเห็นไหมฮะทิศทางสำคัญสุดหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเพื่อความเป็นสิริมงคลนี่ที่เป็นความเชื่อนะครับตำแหน่งการวางอย่าให้ปลายเท้าเราชี้ไปที่พระแล้วกันอันนี้สำคัญอันนี้เราก็คงไม่มีใครถามนะแล้วก็แน่นอนห้องนอนมันก็มีกิจกรรมคู่รักมีอะไรต่างๆหลายคนโอ้โหกำลังเข้าได้เข้าเข็มหันไปเจอพระพุทธรูปจ้องหน้าก็เดี๋ยวจะหมดอารมณ์เพราะฉะนั้นก็อาจจะเอาฉากมากั้นหรือหาจุดที่มันสามารถที่แบบเลือกมุมที่แยกเป็นสัดส่วนได้นี่ก็ดีอย่างตอนผมอยู่คอนโดนะครับก็บอกเลยว่าผมจะแยกส่วนที่เป็นห้องนอนเนี่ยโดยการเอาตู้เสื้อผ้าแหละมากั้นระหว่างห้องนอนกับจุดที่เราไว้นั่งดูโทรทัศน์นี่จะแยกส่วนกันเลยนะมีโซฟาแยกดูทีวีแล้วก็เอาตู้มากั้นเพื่อจะได้ไอ้ส่วนของอีกส่วนไว้มีเตียงนอนอย่างเดียวคือสมัยก่อนเนี่ยมือถือเนี่ยมันยังไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้เวลาเราจะนอนก็คือเรานอนจริงๆอ่ะพอเมื่อจะนอนแล้วพอปิดทีวีเข้านอนก็ปิดไฟแต่สมัยเนี้ยคนพฤติกรรมเปลี่ยนคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูทีวีละไม่ค่อยไม่มีฟังเปิดสตอริโอฟังเพลงนะครับเข้าห้องนอนขึ้นเตียงก็บางคนยังดูมือถือคือใช้เวลาอยู่กับบนเตียงนอนดูมือถือดูคลิปดูรายการอะไรต่างๆผ่านมือถือซะส่วนใหญ่แต่ฉะนั้นมันก็ใช้เวลาบนเตียงมากขึ้นสมัยก่อนนี่คือมันต้องแยกแล้วการดูทีวีกับการนอนนี่คนละส่วนจะขึ้นเตียงก็นอนอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละนะครับเนี่ยฮะวางพระในห้องนอนได้ไหมได้อย่าลืมหันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศเหนือหรือตะวันออกตำแหน่งการวางอย่าให้ปลายเท้าเราชี้ไปหาแล้วกันแล้วก็อาจจะมีการเลือกมุมที่เป็นสัดส่วนให้ชัดเจนขึ้นนะครับ
0: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
3: ราวนี้ครับกับคำถามที่ว่าเอ๊ะแล้วพระบูชานะครับของเกจิไหนครับที่เหมาะสำหรับที่จะมาไว้ในห้องนอนอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะในประเทศไทยเราก็มีพระพุทธรูปต่างต่างมากมายเลยทีเดียววันนี้เนี่ยผมให้น้องเจมินายกับน้องแชท GPT เนี่ยลองเซิร์ชข้อมูลฐานข้อมูลในประเทศไทยและประมวลปรากฏว่ามีพระพุทธรูปนะ3องค์ที่เขาแนะนำว่าควรจะเอามาไว้ในห้องนอนได้นะครับองค์แรกครับเป็นหลวงพ่อโสธรนะนะก็อยู่ใกล้ๆสวทชลบุรีนี่เองนะนะครับก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีคนเคารพบูชากันเยอะวัดหลวงพ่อโสธรในเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนแน่นจริงๆถามว่าทำไมถึงเป็นหลวงพ่อโสธรฮะเป็นพระพุทธรูปองค์แรกเลยที่เหมาะแก่การเอาไว้ในห้องนอนนะเขาบอกว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยท่านเด่นเรื่องเมตตามหานิยมนะฮะเรื่องความเมตตาเรื่องการคุ้มครองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับบอกว่าการที่จะเข้าห้องนอนการที่จะขึ้นบนเตียงนอนเนี่ยได้แบบไหว้พระก่อนนอนอย่างเงี้ยหันไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโสธรเนี่ยมันจะทำให้จิตใจเราเนี่ยที่ฟุ้งซ่านจากการทำงานมาตลอดทั้งวันเย็นลงได้อันนี้ก็ดีนะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยผมจัดรายการหลวงพ่อโสธรก็อยู่ข้างหลังผมเองเนี่ยนะครับคือมีองค์จำลองด้วยนะคือด้วยรูปลักษณ์ของหลวงพ่อโสธรเนี่ยมันก็สวยงามแล้วก็ดูแล้วมันก็ผ่อนคลายดีด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกครับจะทำให้จิตใจที่ฟุ้งซ่านกับงานเนี่ยเย็นลงผมว่าข้อดีของการมีพระพุทธรูปในห้องนอนก็ดีอย่างนะทำให้เราก่อนนอนก็อาจจะมานั่งสมาธิสวดมนต์ขอพรเนี่ยมันทำให้เราเย็นลงได้จริงๆนะสมัยตอนผมวัยรุ่นเนี่ยผมสวดท่องคาถาชินบัญชรก่อนนอนนะทุกวันแล้วก็จะมีเดี๋ยวนี้มันลืมไปแล้วนะเมื่อก่อนผมจะสวดมนต์เนี่ยก่อนนอนเนี่ยหลายบทนะครับมงกุฎพระเจ้านะนะโมไม่ผมจำไม่ได้ละนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะมีเหมือนคล้ายๆใบลานเล็กๆแต่เป็นกระดาษนะเนี่ยผมก็ท่องคาถาชินบัญชรด้วยผมว่าก็เป็นข้อดีนะของการมีพระพุทธรูปในห้องนอนนะครับองค์แรกนะหลวงพ่อโสธรอันนี้ก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนเขาไม่เคยมีการไปสำรวจนะผมจำไม่ได้ว่าเป็นสถาบันไหนว่าคนไทยเนี่ยห้อยพระอะไรมากที่สุดในประเทศนะโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ย 50% นะเราคนไทยนี่จะห้อยหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่ภาคใต้นะเพราะเชื่อว่าแคล้วคลาดอันดับ2คือหลวงพ่อโสธรนี่แหละท่านผู้ฟังอันดับ2เลยนะคือห้อยมากนะครับแล้วก็ค่อยมาเป็นพระสมเด็จของวัดต่างๆนะครับนะองค์ที่สองครับที่เหมาะกับการเอามาวางไว้ในห้องนอนก็คือพระปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางพื้นฐานเลยนะสำหรับพระพุทธรูปในประเทศไทยเขาบอกว่าสาเหตุนะครับที่พระปางสมาธินะครับสามารถเอามาไว้ในห้องนอนได้เพราะว่าปางสมาธินั้นมันเป็นปางสัญลักษณ์แห่งความสงบการมีสติเมื่อเราเห็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิอย่างสงบจะเป็นการเตือนสติให้เราด้วยให้รู้จักปล่อยวางแล้วอาจจะแบบนั่งทำสมาธิให้จิตใจสงบจะได้หลับก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็น่าสนใจในที่หลวงพ่อโสธรกับพระปางสมาธินี่ก็ใกล้เคียงกันเลยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งองค์ก็คือพระของรูปไหนก็ได้นะที่เป็นปางสมาธิซึ่งถือว่าเป็นปางพื้นฐานนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับพระพุทธรูปในประเทศไทยองค์ที่สามครับก็คือพระพุทธรูปปางลีลาทำไมต้องเป็นปางลีลาครับเขาบอกว่าความอ่อนช้อยพลิ้วไหวของพระพุทธรูปปางลีลาเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดความตึงเครียดในห้องนอนที่มันอาจจะดูแข็งกระด้างจนเกินไปทำให้รู้สึกนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีความ นุ่มนวลอ่อนช้อยลงในห้องนอนบ้างนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกในการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีสตินะฮะอาจจะลดโทนความเข้มลงโดยใช้พระพุทธรูปปางลีลาไว้ในห้องนอนได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมี3องค์นะฮะที่เหมาะหรือสามารถเอามาไว้ในห้องนอนได้นะครับหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปปางลีลาแล้วในห้องนอนของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วครับมีพระพุทธรูปองค์ไหนในห้องนอนบ้างสิ่งสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าพระพุทธรูปนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนก็แล้วแต่ละครับสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องราคาหรือความเก่าแก่นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือความเลื่อมใสของเราเองที่มีต่อพระพุทธรูปองค์นั้นที่ทำให้เราเวลากราบไหว้บูชาแล้วทำให้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็สงบจิตสงบใจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสรรหาที่มันมีราคงราคาที่มันแพงเกินกว่าที่เราจะครอบครองเลยก็แล้วแต่นะครับเอาที่พอเหมาะพอควรแล้วก็ให้เราเห็นแล้วโดยเพราะจะเป็นพระพุทธรูปที่เราเห็นแวบแรกแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยโดนเฮ้ยสวยถูกใจเฮ้ยรู้สึกมีอะไรสื่อบางอย่างว่าเราเลื่อมใสศรัทธาเห็นไหมฮะอันนี้ผมว่าเหมาะสมทีเดียวนะเหมาะสมทีเดียวเพราะฉะนั้นสำคัญครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระพุทธรูปที่ราคาแพงอะไรก็แล้วแต่ละครับแต่อย่างที่แนะนำทั้ง3องค์เนี่ยเพราะว่ามีความหมายอาจจะเป็นเรื่องความเชื่อฮะหลวงพ่อโสธรท่านเมตตาให้ความคุ้มครองให้เราอยู่เย็นเป็นสุขพระปางสมาธิอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เชิงความสงบการมีสติซึ่งอาจจะทำให้เราแบบรู้สึกมีสติขึ้นอาจจะทำให้เราสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนก็ได้นะครับและพระพุทธรูปปางลีลาที่จะลดความตึงเครียดในห้องนอนลงได้ครับ
4: เรื่องบุญเตียง
2: ป้าข้างบ้าน
4: บุพการีที่เคารพ

0: ที่น่าฟังทั้งนั้น
1: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
0: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1 สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน

0: ลังฟัง PRD7 Podcast
1: และสิ่งสำคัญครับท่านผู้ชมครับถามว่ามีพระพุทธรูปในห้องนอนได้ไหมได้มีองค์ไหนดีแล้วก็แนะนำไปแล้วนะฮะทั้ง3องค์ละนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันฮะสำหรับการมีพระพุทธรูปในห้องนอนก็คือเรื่องความสะอาดครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นหิ้งพระหรือจุดที่วางพระไว้นี่แหละนะครับอย่าปล่อยให้ฝุ่นจับเพราะทางฮวงจุ้ยแล้วฮะฝุ่นเนี่ยคือพลังงานที่หยุดนิ่งมันจะทำให้คนนอนเนี่ยนะครับรู้สึกอึดอัดเจ็บป่วยอดแอดแอดได้นี่เป็นหลักฮวงจุ้ยเลยนะฝุ่นเนี่ยมันเป็นพลังงานหยุดนิ่งเป็นชาชินะครับทำให้คนที่อยู่ในห้องนอนเนี่ยมันอึดอัดแล้วก็ป่วยอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคือถ้าในห้องนอนมีฝุ่นมันก็เป็นภูมิแพ้ไปแล้วมันก็ป่วยอยู่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวงจุ้ยนี่ก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเลยนะมีพระพุทธรูปในห้องนอนแล้วอย่าให้ฝุ่นจับนะครับเช็ดทำความสะอาดและอย่าลืมเปลี่ยนน้ำสะอาดทุกวันการถวายน้ำเย็นสะอาดสะอาดเนี่ยเปรียบเสมือนการเติมพลังบริสุทธิ์ให้กับห้องนอนนั่นเองเห็นไหมฮะนี่มีก็หลักวงจุ้ยเลยนะนะครับมีการหมุนเวียนมีการเติมพลังงานบริสุทธิ์ง่ายที่สุดก็คือเปลี่ยนน้ำพระนะอย่าปล่อยให้แบบโอ้โหแก้วน้ำแห้งเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนน้ำสะอาดนี่ก็หลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะถ้าไม่เปลี่ยนแล้วโอ้โหแก้วเข้าไปแห้งมาหลายวันแล้วนี่แสดงว่าไม่ค่อยใส่ใจดูแลห้องนอนอ่ะสองถ้าเกิดไม่เปลี่ยนบางทีน้ำเน่ายุงนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนน้ำสะอาดเสมอทุกวันนี่นะครับนี่คือหลักสำคัญเลยนะเรื่องความสะอาดแล้วก็การดูแลหิ้งพระหรือพระพุทธรูปที่อยู่ในห้องนอนครับนอกเหนือจากนี้ครับท่านผู้ชมครับการที่รายการของเราพูดถึงเรื่องของการมีพระพุทธรูปในห้องนอนวันนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยนะก็คืออยากจะเน้นย้ำการมีสติการปล่อยวางนะครับอย่างที่บอกครับว่ารายการเรื่องบนเตียงเนี่ยเป็นรายการสุขภาวะในห้องนอนนะครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยพักผ่อนได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องตื่นมากลางคืนบางคนนอนหลับดีๆตื่นมาแล้วนอนไม่หลับเนี่ยรายการเราก็พยายามจะทำยังไงก็แล้วแต่ครับให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ชาร์จพลังอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นการมีพระพุทธรูปในห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นเครื่องย้ำเตือนเหมือนกันนะว่าวันนี้เราผ่านไปแล้ว1วันพรุ่งนี้ก็จะเจออีก1วันเพราะฉะนั้นวันนี้จบสิ้นพักผ่อนปล่อยวางอย่างมีสตินะจะสวดมนต์ไม่สวดมนต์จะนั่งสมาธิหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะแล้วแต่เพราะอย่างน้อยๆก็มีพระพุทธรูปอยู่ในห้องนอนเป็นเครื่องเตือนใจล่ะนะครับว่าปล่อยวางพักผ่อนอย่าเครียดหลับอย่างเต็มที่นะครับในยุคสังคมที่เราเจอทุกวันนี้ครับการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีการทำงานเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหมันก็ทำให้หลายๆคนเครียดนะใครที่เวลาถึงเตียงนอนหัวถึงหมอนแล้วชัตดาวน์ตัวเองได้เลยเนี่ยโอ้ถือว่ามีบุญนะนี่ครับคือปล่อยวางจากเรื่องต่างๆในแต่ละวันได้เลยความเครียดความอะไรไม่รู้ว่าหัวถึงหมอนนอนอย่างเดียวนะครับแต่บางคนทำไม่ได้นะบางคนเครียดนอนไม่หลับเป็นความเครียดโดยไม่รู้ตัวอย่างที่นำเสนอไป EP ก่อนๆเงี้ยอันนี้ก็อาจจะอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเนื้อหาสาระของเราในวันนี้นะครับในห้องนอนสามารถที่จะมีพระพุทธรูปได้ฮะแต่หลักใหญ่ใจความสิ่งสำคัญก็คือควรจะต้องหันพระพุทธรูปไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกนะอย่าวางไว้ในจุดที่ปลายเท้าเราจะชี้ไปนะครับหรืออาจจะมีมุมฉากกั้นในห้องนอนสำหรับพระพุทธรูปนะครับส่วนการเลือกนะพระพุทธรูปก็เลือกได้3องค์นะฮะหลวงพ่อโสธรนะครับปางสมาธิแล้วก็ปางลีลานะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คืออย่าลืมเรื่องความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นหิ้งพระพระพุทธรูปเปลี่ยนน้ำทุกวันน้ำสะอาดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเลยนะฮะของการดูแลความสะอาดในห้องนอนนะครับแล้วก็ การมีพระพุทธรูปไว้บูชานะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเนื้อหาสาระที่มาพูดคุยกันฮะกับรายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้าง EP นี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
2: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
3: สวทตราด92.75 MHz
2: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
4: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ครับบ้าน
1: สร้างบีม
0: ครับ
1: นอกจากจะเป็นสร้างที่เก่งแล้วนะสมรสเก่งแล้วนะได้ข่าวว่าสมหัวใจเก่งน้ำบ่
2: ผมเบาอีกแล้วครับ
1: เอาอีกแค่สองเคสป่ะ
2: เบาครับ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสมุนทานและคุณละลักจันเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณละลักคะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
3: มาเจอกันอีกวันนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของฝนเพราะว่าอยู่ในช่วงหน้าฝนนะฝนตกทุกวันโดยเฉพาะช่วงนี้แล้วก็ลมแรงด้วยสิ
4: ลมเนี่ยน่ากลัวมาก
3: ใช่ใช่
4: คือเราไม่รู้เลยเนาะมันจะพัดอะไรยังไงอะไรน
3: ะ
4: การที่ฝนแล้วผมช่วงที่กรุงเทพฝนตกเนี่ยตกหนักแล้วมันไม่หยุดอ่ะหนักเสร็จแล้วแบบกลางแล้วนาน
3: ใช่
4: หนักเลยหยุดเนี่ยมันไม่กลัวนะ
3: คือมันจะมาเป็นพักๆอะไรอย่างนั้นนะคะคือมันตอนนี้มันตกทุกวันแต่ว่าหนักๆเห็นไปทางแถวทางภาคเหนือก็จะเยอะอยู
4: ่
3: นะคะแต่ว่าวันนี้นี่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนว่าฝนตกทั่วไทยเลยล่ะค่ะแล้วก็อาจจะมีบางพื้นที่นั้นมีน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะเพราะนั้นก็ขอให้ประชาชนได้ระมัดระวังส่วนภาคใต้คลื่นลมทะเลนะคะบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันก็ยังคงมีอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีกำลังอ่อนลงก็ตามเนี่ยตอนนี้คลื่นเห็นบอกว่ามีประมาณสูงประมาณ 1-2 เมตรนะก็ยังคงมีอยู่นะคะส่วนปริมาณของฝนตอนนี้ภาคเหนือเนี่ยเห็นบอกว่าก็ยังคงมีตกอยู่ร้อยละ70นะคะภาคเหนือนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็70เช่นกันนะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกก็อยู่ที่มีปริมาณฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะคะส่วนทางภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเลยทีเดียวมีประมาณ 40%กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะคุณผู้ฟังมี60นะก็ไม่ใช่น้อยๆนะ 60% เลยทีเดียวนะคะ
4: ใช่ค่ะก
3: ็ระมัดระวังกัน
4: ระมัดระวังซึ่งก็สอดคล้องกับที่นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานนั่นก็เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณสารวีท่านผู้ฟังท่านก็บอกว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขนะคะถึงนี่แหละสถานการณ์ อุทกภัยของประเทศไทยคุณผู้ฟังว่าขณะเนี้ยเหมือนที่คุณแสงระวีบอกเหมือนที่กรมอุตุบอกเลยว่าขณะนี้เองเนี่ยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอยู
3: ่
4: โดยเฉพาะ2จังหวัดนะก
3: ็
4: คือพะเยากับยโสธรนะคะท่านบอกว่าพะเยากับยโสธรเนี่ยเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงคือสีส้มละม
3: ัน
4: จะมีเขียวส้มแดงอะไรเงี้ยนะก็คือสีส้มช่วงนี้แม้ฝนโดยรวมเนี่ยจะลดลงแต่ยังคงมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยและมีหน่ำซ้ำเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังจากปริมาณฝนสะสมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านอกเหนือจากนี้โดยรวมพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญเนี่ยคือภาคเหนือ
3: ค่ะ
4: ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยเน้นพิเศษคือจังหวัดระนอง
3: ค่ะ
4: โหระนองนี่ฝนแปดแดดสี่นะ
3: ใช่
4: ใช่ไหมคือแบบมีแค่สองหน้านี้นะคะไปก็ฝนอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเมินแล้วก็คาดการแนวโน้มสถานการณ์การพยากรณ์ได้เลยว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 1 2 3เนี่ยมีความเสี่ยงนะคะ

0: ทางของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินใดๆไม่ว่าเรื่องของการส่งต่อ EMS รีเฟอร์ต่างๆกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่เนี่ยตอนนี้เองก็ต้องเตรียมสถานการณ์ให้พร้อมเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางสถานพยาบาลเองเนี่ยก็เตรียมพวกนี้ไว้ทั้งทางหลักทางสำรองระบบไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำยาเวชภัณฑ์เนี่ยตอนนี้เตรียมความพร้อมไว้อย่างน้อยเนี่ยคือ72ชั่วโมงถ้า3วันน
1: ะ
0: ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทบทวนพวกแผนสำรองการบริการเนี่ยเพิ่มเติมด้วยแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางที่เราจะเห็นกันบ่อยเนาะเวลาน้ำท่วมอ่ะผู้สูงอายุไม่ออกจากบ้านกล
1: ุ่
0: มเปราะบางที
1: ่
0: ติ ดเตียงแล้วก็จะลำบากแล้วเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมฉับพลันไงมันไม่ใช่ค่อยๆท่วมอะไรก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะฟังข่าวสารจากทางราชการนะคะแล้วก็เตรียมไว้แหละดิฉันว่าเรามีประสบการณ์เยอะคุณแสง
1: ระ
0: ว
1: ีย
0: กของยกอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้หา
1: ย้ยายกัน
0: สำรองกันนะคะ
1: ใช่ค่ะก็แถวทางภาคเหนืออย่างที่บอกไปนะที่เพชรบูรณ
0: ์
1: นะที่ลมสักนะลมสักเพชรบูรณ์เห็นบอกว่าถึงขนาดต้องออกประกาศแจ้งเตือนภัยด่วนที่สุดเลยนะคะเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันภัยขั้นสูงสุดเลยทีเดียว คือมีการยกธงแดงอันนี้เป็นสัญลักษณ์เตือนภัยวิกฤตของเขานะเพื่อที่จะแจ้งให้กับประชาชนชาวเพชรบูรณ์ได้รับทราบนะเพราะว่าไปพบว่าปริมาณแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักช่วงที่ไหลผ่านเขตเศรษฐกิจแล้วก็ชุมชนนั้นที่อยู่กันชุมชนหนาแน่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็ใกล้ที่จะถึงจุดวิกฤตแบบล้นตลิ่งแล้วนะคะคือจากประกาศนี้เองเนี่ยทางเทศบาลเขาได้เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่ำนะพื้นที่เสี่ยงภัยต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นแอ่งกระทะหรือบริเวณชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักทั้งหมดคือบอกประชาชนนะว่าอย่าไปตื่นตระหนกแต่ว่าให้ตั้งการ์ดสูงไว
0: ้
1: นะคือแบบเหมือนก็อย่าตื่นตระหนกแต่อะไรมันต้องมีแต่อะไรอย่างงี้คนก็แบบ
0: มันต้องเตรียมความพร้อม
1: ก็คือถ้าเกิดมาอย่างงี้คนมันก็ตื่นตระหนกแล้วดิฉันว่านะแต่ว่าเขาก็เตือนแบบไม่ต้องไปตื่นตระหนกเยอะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราป้องกันไว้ตั้งการ์ดให้สูงไว้นะก็แล้วก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคือเดี๋ยวทางการเขาจะมีแจ้งไปต้องระมัดระวังต้องอะไรอย่างงี้อย่างที่คุณบอกไปนะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะอพยพนั่นเองนะคะก็คือจริงๆที่เพชรบูรณ์เห็นบอกว่ามีฝนโปรยปรายมาอยู่ตลอดทั้งวันเหมือนกันนะน้ำมาถึงได้เยอะนะคะ
0: ใช่ก็สองวันที่ผ่านมาจะมีข่าวที่เราเห็นกันคือน้ำป่าทะลักที่เชียงรายเชียงใหม่ใช่ไหมที่มันเริ่มมีพายุฝนตกหนักน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายสายเลยแล้วก็มีการเร่งกันช่วยเหลือนะเห็นว่าล่าสุดวันนี้เองเนี่ยทางกรมป่าไม้ไห
1: ม
0: นะคะนำโดยทางท่านรัฐมนตรีสุชาตินะคะท่านก็ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
1: อม
0: สั่งการด่วนเลยให้ทางกรมป่าไม้เนี่ยไประดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานป้องกันรักษาป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะแล้วก็มอบหมายให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการเข้าช่วยเหลือประชาชนเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยหากสถานการณ์เนี่ยมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าได้รับแจ้งจากทางอธิบดีกรมป่าไม้หรือว่าคุณนิกรนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายๆว่าได้มอบหมายสั่งการเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะแถวบริเวณดอยช้างอ่ะเนา
1: ะ
0: ที่มันเป็นเขตป้องกันรักษาป่าเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่นะคะอย่างต่อเนื่องเลยนะซึ่งตอนนี้เองคุณผู้ฟังใครกำลังจะแบบเหมือนหรือไม่ก็ไปเที่ยวแล้วเจอพายุพอดีที่ช่วงหยุดยาว9วันเนี่ยนะคะหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งนั่นแหละไป1หมู่บ้านนะ40ครัวเรือนอันนี้แค่เริ่มต้นวันก่อนที่ฉันเจอผู้ประกอบการที่พัฒนาเขาเรียกอะไรพัฒนาเมืองกล
1: ุ่
0: มพัฒนาเมืองเชียงรายเขาบอกว่าใกล้กันนะคุณปุ้ยใกล้จะต้องลงไปช่วยเชียงรายกันแล้วฉันก็ถามว่าเรามีการป้องกันก่อนไหมที่เสริมฉันบอกว่าชวนดิฉันไปก่อนไหมแบบว่าไปช่วยยกอะไรอย่างเงี้ยก่อนนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่าม
1: ัน
0: ก็ทำได้แบบนี้แหละมันก็คือวนลูกกันแบบนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์นั้นมายังไงอะไรเงี้ยนะคะ
1: ก็อย่างที่บอกคือลมสักที่เพชรบูรณ์ก็คือจะหนักนะคะ อีกจุดนึงก็คือที่ลมเก่าที่เพชรบูรณ์เหมือนกันนะคะก็คือจริงๆลมเก่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นด่านแรกเลยทีเดียวนะที่จะเจอกับน้ำนะที่จะ ทำเรียกว่า

0: ชาวบ้านแถวลมเก่าเนี่ยต้องเจอกับปัญหาน้ำเยอะน้ำไหลหลากอะไรอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะคะทางจังหวัดเองก็เห็นบอกว่าได้เตรียมคือทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จะเป็นมูลนิธิสว่างมงคลศรัทธาใช่ไหมแล้วก็มีการระดมเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุกู้ภัยทางน้ำนะ 20-30 คนเลยทีเดียวมีเรือท้องแบนแล้วก็เรือกู้ภัยเพื่อที่จะลุยฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกรากเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนนะที่ลมเก่าเนี่ยนะที่ตำบลตาดกลอยนะแล้วก็บ้านวังขอนอะไรพวกนี้เนี่ยก็เยอะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็กระจายกำลังกันนำน้ำดื่มแล้วก็อาหารไปส่งให้กับประชาชนที่รับความเดือดร้อนด้วยนะคะคือเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยทางศูนย์ราชการเหตุการณ์เนี่ยเขาสรุปเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเห็นบอกว่าได้รับผลกระทบทางตรงเนี่ยรวมแล้วเนี่ย2หมู่บ้านก็จะมียอดรวมบ้านเรือนที่จมน้ำแล้วเนี่ยกว่า80หลังคาเรือน
1: โอ้เยอะมากกว่าเชียงรายนะ
0: ใช่เยอะใช่เนี่ยก็จะเป็นแถวบ้านวังขอนเนี่ย45หลังแล้วก็บ้านวังม่วงอีก35หลังนะที่รับความเสียหายไปนะคะส่วนพื้นที่เกษตรกรรมแน่นอนเลือกสวนไร่นาต่างๆเนี่ยถูกน้ำท่วมขังแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะคือทางเพชรบูรณ์เนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์เขาได้ประกาศเตือนภัยตอกย้ำไปยังประชาชนที่มีบ้านอาศัยอยู่ตามแนวริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะนะให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่แหละ
1: นะเดือนนี้แหละเดือนสิงหาที่เราจะเจอฝนกันหนักนะคะแล้วก็เดี๋ยวโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานก
0: ็
1: เด
0: ี
1: ๋ยวคอยติดตามดูว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ส่วนกลางเนาะพี่ท่านผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: ยกหูกิ้งก้างบอกคนอยู่ฝั่งนู้นนิดนึงว่าเป็นยังไงผลข่าวสารเราเร็วกว่าคนในพื้นที่ก็ไม่แน่หรือว่ามีวิธีการเตรียมตัวป้องกันหน่วยงานไหนที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ยังไง
0: ตอนนี้การเดินทางไปทางภาคเหนืออาจจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันนิดนึงนะเพราะอาจจะแบบเกิดอันตรายอย่างเช่นแบบดินสไลด์อย่างที่คุณพูดไปเพราะว่าจริงๆดินสไลด์เนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบคือมันต้องให้ความกังวลมากๆเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเห็นบอกว่ามันมีคนแบบเสียชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะคือมีเห็นบอกว่าที่ดอยภูคารถพยาบาลบ่อเกลืออุ้ยบ่อเกลือฉันก็เคยไปนะบ่อเกลือเนี่ยคือมีการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตนะคือรถเนี่ยไปเสียหลักตกขอบทางนะก็เลยมีการแบบบาดเจ็บกันไปแต่นี้ยังไม่ถึงอันตรายถึงชีวิตเนี่ยนะคะบาดเจ็บกันไปเพราะดินสไลด์แล้วก็คือมันสไลด์ลงมาแบบปิดถนน1256ที่อบต.ภูคาอุทยานเลยนะคะก็กู้ภัยก็ต้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะเพราะนั้นอันนี้ถึงได้บอกว่าต้องติดตามเลยว่าการประกาศจากทางการเนี่ยเป็นยังไงคือดินสไลด์ถนนตรงช่วงไหนอะไรยังไงเราจะได้แบบไม่ต้องหลีกเลี่ยงคือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในบริเวณนั้นนะคะ
1: ใช่ก็คือโหตอนนี้คือภาคเหนือนะไล่เรียงได้เลยนะน่านพัวน่านที่ฉันเห็นเริ่มทำเรื่องของการปล่อยขบวนรับมืออุทกภัยละฝึกแล้ว
0: ค่ะ
1: เริ่มฝึกอพยพผู้ประสบภัยตั้งศูนย์บัญชาการยกระดับแผนป้องกันปี69อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่แม่เสรียงเห็นสวสวลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยด้วยเกี่ยวเรื่องของที่ดินอุทกภัยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปทำที่บางระกำโมเดลเราจะได้ยินทุกปีเลยเนาะแต่ปีนี้เหมือนบางระกำโมเดลเนี่ยมาก่อนละกำลังเหมือนแบบไปตรวจสอบดูความพร้อมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะก็หลากหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานก็ติดตามเฝ้าระวังกัน
0: ใช่ค่ะดูข่าวอีกข่าวนึงก็คงจะต้องตามความคืบหน้านะของน้องที่เรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์เน
1: า
0: ะอ
1: ินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแล้วก็เป็นถามว่าทำไมเด็กคนนี้ทำให้ประชาชนคนไทยเศร้าได้ขนาดนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเส้นทางชีวิตของน้องของจริงเนาะที่ต่อสู้มาโดยตลอดแล้วก็เป็นที่กล้าเรียบง่ายมากๆกตัญญูด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็เก่งมากๆก็คือทางน้องฮารุนโซโล่หรือว่าคุณบวรทัศน์เป็งสุกนั่นเองนะคะอย่างที่บอกคือเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนะแล้วก็ปรากฏว่าไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียน
1: ะ
0: วันนี้มาดูความคืบหน้าการที่จะนำร่างของน้องกลับมาประเทศไทยกันหน่อยนะคือปรากฏว่าทางพี่ชายของทางคุณฮารุนโซโล่เนี่ยนะคะได้มาอัปเดต ความคืบหน้าเรื่องนี้นะโดยมีการระบุนะบอกว่าทางครอบครัวได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตแล้วก็ตำรวจเจ้าของคดีนะว่าตอนนี้เรื่องการนำร่างของน้องกลับประเทศไทยนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนของเอกสารอยู่นะคะโดยทางตำรวจนั้นยังคงรอหนังสือมอบอำนาจจากประเทศไทยเมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางตำรวจก็จะมีการประสานกับทางอัยการจอร์เจียเพื่อที่จะเร่งดำเนินการนำร่างน้องออกจากห้องเย็นแล้วก็ส่งกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดในส่วนของสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งตอนนี้คนก็ยังไม่เคลียร์เนาะไม่เคลียร์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตว่าคือเสียอะไรยังไงกันแน่รู้แต่ว่าเสียอยู่ในห้องพักเนี่ยนะคะทางคุณพี่ชายของฮารุนโซโล่เนี่ยบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการนะคะดังนั้นเนี่ยครอบครัวก็ยังไม่สามารถสรุปหรือว่ายืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของน้องได้ก็คงจะต้องรอการดำเนินการจากทางเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนทรัพย์สินของน้องเบื้องต้นทางตำรวจแจ้งว่าพบกล้องแล้วก็พบโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือแล้วก็กระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็มีเงินอยู่ด้วยแล้วก็พบหนังสือเดินทางเสื้อผ้าแล้วก็สัมภาระต่างๆโดยเงินนั้นยังอยู่นะคะแล้วก็ไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินแต่อย่างใดนะคะส่วนกล้องแล้วก็โน้ตบุ๊กรวมถึงโทรศัพท์มือถือเนี่ยทางตำรวจแล้วก็อัยการอาจจำเป็นต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อนะเพราะฉะนั้นจึงยังไม่สามารถส่งกลับประเทศไทยได้ในตอนนี้นะแต่ว่าทรัพย์สินอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเงินหนังสือเดินทางเสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆเนี่ยอันนี้คือส่งกลับได้นะตอนนี้ครอบครัวก็จะขอติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักนะแต่แล้วก็จะรอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะป้องกันความสับสนไม่ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะคะส่วนกำหนดการนำร่างน้องกลับประเทศไทยตอนนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่อย่างที่บอกไปนะก็เดี๋ยวมีกำหนดวันเดินทางแล้วก็วันถึงประเทศไทยที่แน่นอนเนี่ยทางสถานทูตเขาก็จะแจ้งให้ครอบครัวทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ก็นานเหมือนกันเนาะก็คืออันนี้ถ้าหากว่านับจากการขาดการติดต่อก็ตั้งแต่14ใช่ไหม
0: ใช่วันที่14ก็คงจะเริ่มน่าจะเสียชีวิตวันที่14นะที่เขานั่นกันนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยครอบครัวก็ขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆตอนนี้นะคะแล้วก็ความห่วงใยความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนมันจะเป็นพี่ๆสื่อมวลชนประชาชนเองก็ตามแต่สุดท้ายแล้วใดๆก็ตามไม่ว่าร่างน้องจะเดินทางมาถึงกระบวนการระหว่างทางยังไงหรือว่าสุดท้ายปลายทางตอนนี้ครอบครัวสิ่งที่เขาหวังคือเรื่องของความเป็นธรรม
0: ค่ะ
1: นะที่จะต้องติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างเต็มที่อ่ะคุณสารวีคือไม่ใช่คนไทยอ่ะและที่คนในครอบครัวก็ต้องติดใจหนักมากนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือเขาอยากจะรู้เลยว่าทราบจริงๆเพราะที่จริงคือการเสียชีวิตของน้องเนี่ย มันเป็นยังไงเหมือนกันนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องแน่นอนแหละมันก็จะมาคู่กันเรื่องของเงินบริจาคอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยทางครอบครัวของคุณฮารุนโซโล่เองอ
0: ่ะ
1: ก็ได้โพสต์ข้อเท็จจริงกันเรื่องของการติดต่อต่างๆแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้เคยมีการเปิดรับการบริจาคใดๆเลย อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความตั้งใจเดียวเท่านั้น
0: ค
1: ือการนำร่างน้องกลับมาประเทศไทยไม่ได้ต้องการเงินทองหรือว่าไม่ได้มีเราไม่ต้องการใหเหตุการณ์เนี้ยถูกไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ใดๆอะไรเงี้ยนะคะ
0: ตอนนี้คนก็ให้ความช่วยเหลือกันเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที
1: ่น้ำใจแหละที่มันหลั่งไหล
0: แต่ว่าน้ำใจคนไทยนะคะ
1: แต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่เจตนารมณ์ของครอบครัวที่จะใช้แสวงหาประโยชน
0: ์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: มาติดตามกันต่อนะคะก็ยังมีข่าวที่เราจะได้ไปติดตามต่อโดยเฉพาะเรื่องของการที่ไปพบศพสองพี่น้องชาวรัสเซียแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวนะดูข่าวที่น่าสนใจนะที่ทางรฟม.ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงนะคะ
1: คนที่ต้องมาทำงานในใกล้ๆกับเราเนี่ยนะคะก็คือการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ที่เรารู้จักกันดีนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เขามาแนะนำเส้นทางให้หลีกเลี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตามที่รฟม.แจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างรถไฟสายสีส้มนะคะสายสีส้มอยู่ตรงไหนบ้างนี่เลยเส้นบ้านฉันเองบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำและก็ราชปรารภนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงซะหนึ่งก็คือตรงไหนรู้ไหมเส้นทางพิเศษศรีรัตน
0: ์ค่ะ
1: ก็คือตรงด่านยมราชที่เราขึ้นลงกันทุกวันถ้าถามว่ากรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์คุณฟังต้องการเดินทางไปอย่างฟังไปเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยตรงแยกนางเลิ้งเนาะ เลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนยมราชแล้วก็ลงพระราม9แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีเพื่อเดินทางไปยังถนนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเส้นที่2ก็คือเส้นถนนศรีอยุธยานะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะคะเส้นทางให้เป็นแบบนี้แยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาถนนพิษณุโลกนะคะเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงศ์เข้าถนนพระราม6นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาถนนศรีอยุธยานะคะวิ่งตรงเข้าถนนจตุรทิศถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9ประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อเดินทางไปฝั่งตะวันออกของกรุงเทพได้เช่นกันส่วนเส้นที่3ก็คือถนนราชดำเนินนอกตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าต้องการเดินทางไปฝั่งตะวันออกของกรุงเทพคือแนะนำลานพระบรมรูปทรงม้านะคะเลี้ยวขวาเช่นกันเข้าทางถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกวัดเบญจมบพิตรเนาะไปเข้านู่นเลยถนนพระราม5จากนั้นก็เลี้ยวขวาค่ะเข้าแยกราชวิถีถนนราชวิถีผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ถนนดินแดงถนนพระราม9เลี้ยวขวาแยกเข้าแยกพระราม9ปฏิมนูธรรมนะ เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตอนออกของกรุงเทพมหานครค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เส้นทางที่4นะเส้นทางถนนบริพัตรนะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตอนออกของกรุงเทพนะคะทางรฟม.ก็มีการแนะนำให้ใช้เส้นทางโดยเลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งยู่ฮวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์นะคะจากนั้นก็ผ่านไปยังวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตและไปยังถนนพระรามที่4เลี้ยวซ้ายแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่5นะเป็นเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1กรณีผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบำรุงเมืองต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะรฟม.ได้แนะนำเส้นทางแบบนี้ค่ะให้วิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1นะคะแล้วก็ตรงไปถนนเพลินจิตแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแล้วก็ทางรฟม.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าให้มีการวางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะหากไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างหรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาติดขัดใดๆก็สอบถามข้อมูลเรื่องของการเบี่ยงการจราจรได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ06 3217-6532นะคะรฟม.เองขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะเนี่ยแหละก็หลีกเลี่ยงกันได้เพราะว่าช่วงนี้เราต้องทนลำบากกันนิดนึงนะถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสะดวกสบายกันแน่นอน
1: นิดนึงนะนิดนึง ต้องอดทนไว้แต่ว่าต้องมีสติในการขับรถช่วงตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ามันเบี่ยงบ้างอะไรบ้างนะคะอย่าเล่นโทรศัพท์มือถืออุบัติเหตุบ่อยครั้ง
0: ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะมาดูอีกข่าวนึงที่โหคุณแสงระวีก
0: ็
1: หดหู่แล้วก็เป็นมันกระทบกระเทือนกับภาครัฐภาพลักษณ์ของประเทศไทยมาก
0: ๆการท่องเที่ยวด้วยเนาะ
1: การท่องเที่ยวสะเทือนไปหมดเลยสยามเมืองยิ้มหายไปเลยนะคะเกี่ยวเรื่องของเนี่ยแหละฆาตกรรม5ศพ
0: ใช่ค่ะ
1: นะซึ่งอาจจะมีมากกว่า2เคสด้วยเนาะคือปมลึกๆของเขาเนี่ยโหเดี๋ยวเรามาไล่เรียงแล้วกันว่าจริงๆมันเป็นปมตามที่ย่าเขาเล่าแล้วหรือเปล่าว่ามันมีปมมาตั้งแต่เด็กจนทำให้ส่งผลในเรื่องของทำคดีมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็มีการร้องเรียนในกระแสสังคมมากมายว่ากฎหมายบ้านเราต้องเด็ดขาดสักทีอย่าปล่อยให้คนแบบนี้ออกมาได้อีกอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไล่เรียงกัน
0: ค่ะก็จริงๆอย่างที่เราทราบกันนะคะเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะสองพี่น้องนะที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยปรากฏว่าก็ถูกคนร้ายนะซึ่งเป็นคนไทยนี่แหละนะคือจริงๆวันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เนี่ยได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีที่2พี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกหมกเนี่ยนะคะโดยทางท่านพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงษ์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นไปพบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง2รายแล้วนะคะคือไปถูกฝังอยู่ในหลุมเดียวกันนะภายในพื้นที่ป่าซากแง้วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีโดยหลุมเนี่ยมีความลึกประมาณ1เมตรแล้วก็พบว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ด้านล่างส่วนผู้ชายก็อยู่ด้านบนนะอยู่ในหลุมเดียวกันนะคะทีนี้ก็ไปตรวจสอบจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้เสียชีวิตหญิงนั้นมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายขณะที่ผู้เสียชีวิตที่เป็นชายนั้นพบบาดแผลจากกระสุนปืนประมาณ2นัดที่บริเวณท้องแล้วก็ศีรษะแล้วก็พบศพเนี่ยถูกวางไว้กับพื้นดินไม่มีการห่อหรือว่ารองรับใดๆนะคะก็มีการนำร่างขึ้นมาชันสูตรก็พบว่าสภาพศพนั้นยังเปลี่ยนแปลงไม่มากนักเมื่อเทียบกับระยะเวลาการเสียชีวิตแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้ง2รายนั้นยังคงสวมเสื้อผ้าอยู่นะคะส่วนการตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตหญิงนั้นเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะขณะที่คำให้การของผู้ต้องหานั้นมีส่วนที่สอดคล้องกับแนวทางการสอบสวนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีด้วยผู้ต้องหารับว่ามีเจตนาชิงรถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้รู้จักกับผู้เสียชีวิตมาก่อนก็คือเป็นการพบกันระหว่างทางนะตำรวจก็บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยผู้ต้องหายังไม่ได้แต่งกายเรียนแบบตำรวจนะแต่ว่ามีเอกสารบางอย่างไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวที่ใช้แอบอ้างตัวโดยรถจักรยานยนต์ที่นำไปนั้นมีเป้าหมายเพื่อนำไปขายแล้วก็มีการแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วนะหลังเกิดเหตุเมื่อเริ่มมีกระแสข่าวแล้วก็ถูกสงสัยเนี่ยก็เลยนำรถคันนี้จักรยานยนต์เนี่ยไปฝังเพื่อที่จะทำลายหลักฐานนะคะขณะเดียวกันจากการขยายผลของเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาเพราะว่าเชื่อมโยงไปถึงคดีฆ่ายกครัว3ศพด้วยก็คือมีพ่อแม่ลูกชาวไทยนะโดยคนร้ายที่ชื่อนายป๋องแล้วก็นายธงเนี่ยได้นำเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดฝังศพ บริเวณป่ามะพร้าวที่หมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมงนะซึ่งอยู่จากจุดฝังศพของ2พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยประมาณสัก2กิโลเมตรก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขุดค้นขึ้นมานะคะเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3รายนะตามจุดที่ผู้ต้องหาชี้โดยตำรวจนั้นยังคงติดตามจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก2รายนะคือไม่ใช่มีแค่ในป๋องกับในธงนะยังมีอีก2รายนะคะผู้ต้องหาหรือคนร้ายนะคะโดยมีการระบุชื่อว่าชื่อชัชนันแป้นเอี่ยมหรือนายฟุกแล้วก็อีกคนก็คือชื่อนายอัศดางชูวงหรือว่านายบอนนะคะก็ถูกกล่าวหาว่าร่วมก่อเหตุปล้นทรัพย์และฆ่าครอบครัวทั้ง3ศพนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นตำรวจก็ต้องมีการสืบสวนผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นบ้านของผู้เสียชีวิตทั้ง3ศพที่เป็นคนไทยเนี่ยนะคะก่อนจะควบคุมตัวครอบครัวทั้งหมดเนี่ยออกจากบ้านแล้วก็นำไปก่อเหตุในพื้นที่ป่ามะพร้าวตำรวจก็เดี๋ยวกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นะคะ โดยท่านพลตำรวจโทชัดชัยบอกว่าคดีนี้เนี่ยคดีทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องรวม4รายก็คือเป็นผู้ร้ายใน4รายเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ทั้งหมดแล้วนะทั้ง4คนเลยนะก็มีการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอื่นเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวจะไปตรวจสอบดูเพราะอันนี้คือก็เจอ2แล้วอ่ะนะคะ
1: ใช่
0: ค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่เห็นบอกว่าญาติของผู้เสียชีวิตในคดีฆ่ายกครัว3ศพเนี่ยโอ้ก็แบบก็เสียใจอ่ะนะคะคือเขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยพยายามติดตามหาความจริงมาตลอดระยะเวลากว่า1เดือนนะหลังจากที่พี่สาวหลานแล้วก็พี่เขยหายตัวไปก็ไม่ได้รับการติดต่อใดๆเลยนะนี่อันนี้มาพบนี่ก็นะโหคือจริงๆคือเขาก็บอกว่าถ้าเกิดไม่มีข้อสงสัยของคดี2นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียก็คงจะไม่
1: เจ
0: อ
1: ก็คงจะไม่ได้ความคืบหน
0: ้
1: าแบบหายสับสูญไปอย่างนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้ก็คือความรู้สึกของญาติแหละค
0: ่
1: ะ
0: ไ
1: ปถามว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะอะไรคือช็อกเนาะ
0: ช็อก
1: คือเขาคงช็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตำรวจบอกว่าตำรวจไม่ตามต่อเงี้ยเนาะเป็นคำพูดที่ออกมาจากญาติอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันจะยังไงนะคะซึ่งแน่นอนว่าพอเรื่องของกระบวนการมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องว่ากันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางที่การไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจการติดตามคดีอะไรต่างๆนะคะแต่ณตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยคุณไอนายป๋องเนี่ยนะคะกระทงเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยศาลไม่ให้ประกันตัวนะคะศาลที่จังหวัดพัทยาไม่ให้ประกันตัวนะคะแล้วก็พร้อมพวกอีก4คนคือมือฆ่า5ศพเนี่ยเพราะว่ามันมีอัตราโทษสูงมีพฤติการที่มันแบบร้ายแรงนะคะคือในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนด้วย
0: ค่ะ
1: เพื่อจะเอาไว้ซึ่งประโยชน์อันเกิดการกระทําที่ทําให้ได้รับปกปิดความผิดของผู้อื่นด้วยร่วมกันชิงทรัพย์เวลากลางคืนด้วยแต่งกายแบบตำรวจอีกมีอาวุธปืนร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระสุนอีกไว้ในครอบครองก็หลากหลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแน่นอนนะคะแล้วก็มีคดีที่เรียกว่าอัตราโทษสูงสุดพฤติกรรมร้ายแรงซึ่งสอดคล้องกับที่ท่านนายกลงพื้นที่ใช่ไหมคุณตาวิววันนี้
0: ใช่ค่ะนายกก็เรียกว่าบินด่วนเลยทีเดียวคือจริงๆวันนี้นายกมีภารกิจที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะไปดูแปลงนาสาธิตใช่ไหมแล้วก็ไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดคุณประพัฒน์โพธสุธนด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคือจริงๆก็จะมีภารกิจอีกแหละแต่ว่าท่านก็แบบขอที่จะเดินทางไปที่ชลบุรีคือนายกเนี่ยก็บอกว่าคือคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยคือนายกบอกวันนี้แม้ว่าจะมีเรื่องมงคลเพราะว่าไปงานวันเกิดคล้ายวันเกิดของคุณประพัฒน์ใช่ไหมคะมีเรื่องมงคลแต่ว่ามันก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนตอนนี้4แล้วนะคะจับได้หมดแล้วคนไทยทั้ง4คนเนี่ยทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องไปดูกับตาตัวเองว่าทำไมช่างโหดร้ายได้ขนาดนี
1: ้
0: นะคะเพราะว่าคนร้ายที่เป็นคนไทย4คนเนี่ยไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติหรือว่าฆาตกรรมคนไทยด้วยกัน3ศพเท่านั้นแต่ว่าฆ่าคนไทยทั้งประเทศนะคะทำให้สิ่งที่เราจะสร้างให้ความไว้วางใจกับต่างชาตินั้นถูกทำลายไปด้วยคนที่ดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีสติสัมปชัญญะคือเพิ่งออกจากคุกมานะแล้วก็ติดยาแล้วก็ก่อคดีแล้วก่อคดีอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นนายกเลยบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายซึ่งก็ท่านเดินทางไปแล้วนะคะก็จะเดินทางไปดูเนี่ยแหละในส่วนของคนที่ไปที่หลุมศพด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ก็คือลงพื้นที่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะเห็นในเรื่องของกระแสการเรียกร้องให้มีโทษประหารชีวิต
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะมันเลวร้ายจริงๆเขาใช้คำพูดคำหยาบต่างๆนานาในการเรียกมือฆ่าเนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าพอมันมีประเด็นแบบนี้เนี่ยก็คือเขาถามว่ามีการถามท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะว่าจะเอายังไงมันมีเรียกร้องให้กระแสสังคมเนี่ยเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตพูดกระทำผิดซึ่งท่านนายกก็พูดถึงตามหลักการก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายแหละนะแต่การลงโทษเป็นอำนาจพิจารณาของศาลรัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่อยู่แล้วเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายแล้วก็ไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมนะคะแล้วท่านนายกก็เดินทางไปฟังสรุปคดีสืบสวนสอบสวน
0: ซึ่
1: งต รงนี้ต้องบอกว่าโหกระแสสังคมออกมาเรียกร้องกันจริงๆอ่ะให้แบบมือสังหารโหด5ศพเนี่ยควรได้รับโทษหนักที่สุดคือประหารชีวิตเท่านั้น
0: ใช่อ
1: ย่าให้ได้ออกมาเลยเพราะว่าถ้าลดไปอีกลดไปอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยออกมาก็ทำแบบนี้อีกเพราะเขาเพิ่งออกมาจากคุกใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ทำกระทำความผิดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นที่เรียกร้องชาวเน็ตตั้งคำถามว่ามันยุติธรรมแล้วหรอ
0: ใช
1: ่โทษถึงประหารแต่ไม่ประหาร
0: อ
1: ่ะถูกไหม
0: คือตรงนี้เองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคือบอกขอให้เชื่อเถอะว่าจะไม่ปล่อยเอาเป็นว่าคือจะเอาให้สะสมกับสิ่งที่เขาทำผิดมาเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่แค่สองศพแต่ว่ามันห้าศพเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนคิดอย่างไรนายกก็คิดแบบนั้นนะแต่เป็นนายกเนี่ยจะไปพูดไม่ได้นะเดี๋ยวต้องทำทุกอย่างเนี่ยให้เรียบร้อยนะก็ต้องเอาจริงเอาจังนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะกระทบไหมท่องในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องเร่งความมั่นใจอะไรหรือเปล่าเนี่ยนายกก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันกระทบทุกฝ่ายแหละกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็ไปโปรโมทประเทศไทยก็พยายามที่จะขึ้นทะเบียนมัคคุเทศแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆแต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยประเทศไทยเรานะก็ต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องกวดขันให้เต็มที
1: ่
0: นะแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นการอ้างว่าเอาป้ายตำรวจไปข่มขู่ผู้เคราะห์ร้ายแล้วก็ไปทำร้ายพวกเขาเพราะนั้นก็ต้องกำชับแล้วก็มีการขยายผลว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่แหละก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูเพราะว่าเห็นบอกว่าอย่างในธงเนี่ยก็มีการแบบบอกกับตำรวจเหมือนกันว่าถูกในป๋องเนี่ยบังคับให้ร่วมมือ
1: ไม่งั้นจะไปทำร้ายครอบครัวเขา
0: อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้แหม
1: ไม่รู้ข้อเท็จจริงอ่ะคือร่วมกันขนาดนี้เลยเหรอ
0: การฆ่าคนมันก็แบบนะมันก็ต้องน่าจะมีความคิดสักนิดหนึ่งอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยดิฉันเห็นคลิปของท่านเรวัตนะวันนี้เลยก็บอกว่าก็อนาจใจอ่ะหลังจากที่ทราบข่าวนี้ที่มันเกิดขึ้นมันคือการสังหารเหี้ยม5ศพ
0: ค่ะ
1: แล้วท่านก็บอกว่าคนแบบเนี้ยเข้าคุกไม่สลดนะเผลอๆไปเป็นขาใหญ่ในคุกอีกนะคะก็เรียกร้องเหมือนกันเรียกร้องเหมือนชาวเน็ตนี่แหละให้ประหารเถอะ
0: ใช่
1: นะคะนี่ก็
0: รู้สึกในป๋องจะเป็นน่าจะเป็นหัวหน้าที่เป็นคนแบบนั่นหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะว่าคือจริงๆเขาก็ถูกติดคุกติดตารางมาเนอะแล้วก็เพิ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยป้าของในป๋องเนี่ยซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงดูในป๋องมาแต่เด็กเนี่ยเห็นบอกว่าคือก็ยังในฐานะเป็นคนในครอบครัวก็รักหลานนั่นแหละแต่ว่าม
1: าแต่
0: ใช่แต่ว่าโอ้โหทำแบบนี้ก็ไม่อาจที่จะยอมรับการกระทำที่เกิดขึ้นได
1: ้คือถ้าไม่ประกัน
0: ใช่คือถ้าเกิดศาลลงโทษเนี่ยก็พร้อมยอมรับแหละไม่ได้จะไปคัดค้านอะไรนะคะแต่ว่าเห็นบอกว่าในป๋องเขาเคยตั้งใจจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังพ้นโทษนะอยากทำงานเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมาก่อเหตุร้ายในเวลาไม่ถึง2เดือนนะออกมาจากคุกไม่ถึง2เดือน
1: มันต้องเดี๋ยวเราต้องรอฟังคำฟ้องของอัยการแหละเนาะ
0: ใช่
1: นะคะที่สำนวนของแกไอ้ป๋องเนี่ยที่โหดร้ายลงโทษสหารหนักยังไงก็ตามนะคะถึงแม้ว่าคำอ้างของไอ้ธงก
0: ็
1: ไอ้ธงนะคะที่บอกว่าทำเพราะโดนขู่ไม่มีผลนะตรงนี้มันไม่มีผลต่อคดีนะเพราะว่าคุณร่วมกันกระทำความผิดอยู่แล้วนะคะก็โทษสหารหนัก
0: แต่ถึงอย่างไรเรื่องนี้ทุกคนก็คงจะอาจจะแบบใจชื้นขึ้นได้นิดนึงที่นายกบอกว่าถึงอย่างไรเนี่ยคือไม่ปล่อยให้คดีนี้เนี่ยเงียบหายไปเหมือนกับคดีที่ผ่านมาอยู่แล้วเพราะว่าโหมันกระทบต่อชื่อเสียงประเทศมากๆภาพพจน์ของประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะเรากำลังไปเดินหน้า
1: ขายของอยู่เงี้ย
0: นะก็เลยกระทบไปหมด
1: เลยนะคะแล้วก็เหมือนตอนนี้เขาบอกว่ากำลังลากด้วยลากคดีก่อนหน้านี้ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊งทวงหนี้ไหมยาเสพติดหรือเปล่าคดีเด็กหญิง14ปีที่บางละมุงที่ถูกขืนใจอะไรอย่างเงี้ยก
0: ็
1: คือเดี๋ยวกำลังสาวมาเลยล่ะว่าเป็นยังไงแล้วมันมีมากกว่านี้หรือเปล่า
0: วันนี้เห็นญาติของ2พี่น้องชาวรัสเซียก็นำดอกไม้ไปมอบให้ท่านนายกเหมือนกันนะที่สามารถที่จะทำให้คดีน้องเขากระจ่างขึ้นมาได้นะคะก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกัน
4: พี่คะอนา คตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: กลับมาติดตามกันช่วงสุดท้ายนะก็ดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยนะวันนี้เดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่เช้านะไปดูแปลงนาสาธิตแล้วก็บังเอิญว่าวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิด77ปีคุณประภัสโพธสุธนด้วยนะก็ถือว่าเป็นคนที่คนสุพรรณบุรีให้ความเคารพนับถือเนาะลองจากท่านอดีตนายกบรรหารด้วยเหมือนกันนะวันนี้ก็ไปแล้วก็ไปอ้อนคำหวานเยอะแยะมากมายที่สำคัญที่ฮือฮาปรากฏว่าท่านเดินทางท่านนายกนะแล้วคณะเดินทางไปที่วัดเดิมบางหรือว่าที่เขารู้จักกันวัดคงคารามคือวัดที่เราเป็นทางการนะคือวัดเดิมบางแต่ว่าในพื้นที่อาจจะเรียกวัดคงคารามนี่แหละนะอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณแต่ว่าท่านนายกก็หยิบธูปแบบก้านใหญ่เลยนะก้านเดียวก้านใหญ่เลยแล้วปรากฏว่ามันจะมีเลขอยู่นะเป็นเลข996 996แล้วปรากฏว่าอะไรคุณลักษณ์หวยออก
1: 69เลขกลับกัน
0: 69ใช่คือถ้าเกิดคนซื้อเนี่ยค
1: ือซื้อตามนะคือมันได้ตามไงวันนี้คุณไม่ได้ลงพื้นที่ไง
0: ซื้อแบบคือแล้วโหเห็นบอกที่สุพรรณกันนี่เฮกันแบบคือมันจะบอกว่าคือมันคงไม่ใช่เฉพาะที่สุพรรณเพราะว่าข่าวนี้ออกมาตั้งแต่ช่วงเช้า
1: 7ชั่วโมงที่แล้ว
0: ออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วประชาชนทั่วประเทศเนี่ยจะไม่เห็นข่าวนายกหรอมันเป็นไปไม่ได้เรียกว่าโหคอหวยในเฮกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าท่านไปเนี่ยไปไหว้สักการะท้าวเวสสุวรรณเป็นท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทองนะเป็นการเอาเลิกเอาใช้ในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจของท่านนายกนะคะนี่แหละค่ะก
1: ็ยิ้มเลย
0: ให้โชคให้ลาบกันไป
1: นี่ใครไปถามเรื่องแบบนี้ท่านตอบแบบอารมณ์ดีนะ
0: อารมณ์ดี
1: ใช่ไหมเรื่องอะไรแบบนี้จะอารมณ์ดีแล้วก็แบบนะ
0: แต่ทูบใหญ่จริงๆนะทูบใหญ่มาก
1: ที่เขาจุดไหว้อ่ะนะเนี่ยเรียนเห็นภาพแล้วมาใต้ฐานท้าวเวสนะเมื่อเช้าใหม่ดิฉันไม่เห็นนะจริงๆเป็นคนที่เคารพบูชาท้าวเวสนะเคยถูตัวเลข5ใบ
0: เห็นไหม
1: จริงๆแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ถูอีกเลย
0: นี่แหละก็นายกลงพื้นที่ก็ไปหยอดคำหวานที่สุพรรณหน่อยนะคะคือจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปจอดที่งานวันคล้ายวันเกิดคุณประภัสก่อนเพราะว่าอันนี้ก็ต้องบอกทีเดียวก็ชาวสุพรรณก็ให้ความอบอุ่นกับท่านนายกมากๆนะคะที่อำเภอศรีประจันนะท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปหลังจากที่ไปดูแปลงสาธิตเรื่องของ
1: ปลูกข้าวต้นตาม
0: ใช่นะคะก็เดินทางมาที่บ้านของคุณประภัสโพธสุธนนะคะซึ่งเป็นสสสุพรรณบุรีตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทยหมดแล้วมาร่วมงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด77ปีของคุณประภัส ก็ต้องเรียกว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดสุพรรณเลยทีเดียวนะคะกางเต็นท์กันแบบเต็มหน้าบ้านไปหมดเลยประชาชนนี่มาร่วมฉลองกันเยอะแยะมากมายนะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปแล้วก็มีส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยไปก็เยอะนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคุณพารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลอะไรอย่างนี้เนี่ยนะก็อยู่บ้านใกล้เดินเคียงอยู่อ่างทองนะก็มาที่สุพรรณด้วยท่านนายกเนี่ยได้พูดบอกว่าตอนนี้ทุกคนทราบดีค่ะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของเราทุกคนเนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ที่เราให้ความเคารพนับถือผู้ที่เรายึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในด้านความรักชาติรักแผ่นดินรักประชาชนนะผู้นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่พวกเราพร้อมใจกันมาในวันนี้ก็คือลูกพี่ของเราเองก็คือท่านประพัฒน์โพธสุธนนะคือแล้วท่านนายกพูดด้วยนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดกาลของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนี่แล้วก็ท่านนายกบอกว่าคือขอบคุณชาวสุพรรณบุรีนะคะที่ได้มอบให้กับตนเองในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้มาฝากเนื้อฝากตัวนะคะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ได้มาเกือบยกอ่ะ
1: ยกน
0: ะ
1: คะอ้อนว่ารอบหน้าคงต้องมาทั้งจังหวัดแล้ว
0: นี่ต้องขอทั้งจังหวัดต้องขอทั้งจังหวัดนะคะก็
1: ทำงานจะได้สะดวกคล่องแคล่วนี่เหมือนหาเสียงตลอดเวลานะถ้าหากว่าดูอายุแล้ว
0: ก็มีก็เป็นการพูดอ้อนอ่ะนะนั่นแหละ
1: ก็บอกไม่ต้องห่วงนะคะได้เป็นรัฐบาลแล้วพร
0: ้
1: อมจะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนแหละอย่างเท่าเทียมนะคะเราก็ไม่ดูด้วยว่าส.ส.มาจากพรรคไหนแต่ถ้าส.ส.มาจะพักนี้แบบเราเป็นจังหวัดเดียวเนี่ยมันจะดีไงขับเคลื่อนอะไรได้เต็มที่นะก็ตามนั้นละค่ะก็ไม่เป็นไรได้มา4จาก5ก็เหมือนว่าเหนือขอแล้วกันอะไรประมาณนี้ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไปลงพื้นที่ในนามในบทบาทของหัวหน้าพักเนา
0: ะ
1: นะคะแล้วก็บอกว่าต้องล็อกวัดล็อกเลยไม่ไปไหนไปไหนไม่ได้วันที่1เนี่ยต้องมาที่สุพรรณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการลงพื้นที่อย่างสนุกสนานนะเหมือนเขาบอกว่าเหมือนพี่น้องภาคภูมิใจไทยสุพรรณเนี่ยมีความสุขสนานเหมือนพี่น้องคลานตามกันมาเขาว่างั้นก็โหแนบเนื้อชิดใกล้เลยล่ะ
0: คือมีความใกล้ชิดนะคือจริงๆในส่วนของคุณท็อปวราวุธเองนะก็ตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นะ
1: ก็กระทรวงใหญ่นะก็ว่าไปนะคะก็เดี๋ยวเราดูการเพราะว่าตอนนี้ท่านนายกก็พอลงพื้นที่เองเนี่ยก็ไม่ได้ไปแค่งานมันเกิดอย่างเดียวหรอกก็ได้ไปดูพื้นที่ดูชาวนาเกษตรกรในแปลงผักต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปพูดเกี่ยวเรื่องของขอให้คำสัญญาพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่ต้องทำคือเรื่องของระบบชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางนะคะที่ต้องมารองรับก้อนน้ำต่างๆจากภาคเหนือที่มันไหลลงมาท่านบอกว่าท่านเองก็ได้ทำการศึกษาอนุมัติงบต่างๆไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดป้องกันปกภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วมจะเข้ามาพี่น้องทำนาก็จะลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของงบประมาณต่างๆท่านก็พูดว่าก็อนุมัติตามกรอบที่อำนาจที่ท่านนายกจะสามารถดำเนินการได
0: ้
1: เพื่อแก้ไขปัญหาของภาพรวมล่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายทิ้งท้ายหยอดคำหวานจริงๆว่าขอบคุณความไว้วางใจที่พี่น้องชาวสุพรรณให้ไว้กับผมในฐานะพรรคภูมิใจไทยนะคะ
0: คือจริงๆพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีก็มีเรื่องของการเมืองช่วงที่ผ่านมามันจะมีข่าวคราวกระแสข่าวนะคือ ก็คือแบบไม่แน่ใจว่าคือข่าวมาจากไหนแล้วปล่อยเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของลูกทงลูกเทพอะไรอย่างนี
1: ้นะก็มาเรื่อยๆ
0: ก็คือจะมีปัญหาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อวานมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1: สมช.
0: นักข่าวก็เลยได้เจอกับคุณชัยชนกชิดชอบนะเป็นเลขาธิการพรรคด้วยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้สอบถามเรื่องนี
1: ้
0: นะคะคือก็สอบถามท่านก็บอกคือจริงๆถามลักษณะเหมือนว่าเนี่ยมันมีข่าวเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ของรัฐมนตรีกลุ่มลูกเทพอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีข่าวลามไปถึงขนาดว่าเออรัฐมนตรีบางคนไม่มีผลงานคนที่จะปรับครม.อะไรอย่างนี้คุณชัยชนกบอกว่าคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่า จริงๆว่าถ้าเกิดว่าจะพูดโดยตัดเอาเรื่องของลูกเทพออกไปเนี่ยก็เลยคิดว่าครม.นั้นต้องมีการพิจารณาผลงานของรัฐมนตรีทุกคนอยู่แล้วคือมันจริงๆไม่ใช่เฉพาะกลุ่มลูกเทพเท่านั้นแล้วก็คุณชัยชนกบอกว่าตนเองก็เป็นหนึ่งในคนที่จะต้องถูกประเมินผลงานเช่นกันนะเพื่อที่จะให้ครม.ชุดนี้เนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนะเพื่อชาติแล้วก็ประชาชนนั่นเองนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามว่าเอ้าแล้วช่วงเวลาไหนที่มันเหมาะสมละ6เดือนหรือ1ปีอันไหนที่มันจะน่าเหมาะสมคุณชัยชนกบอกว่าจริงๆอ่ะควรจะให้เวลาทำงานหน่อยนะซึ่งเวลาเกือบ4เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยคุณชัยชนกเองมองว่าครม.มีผลงานเยอะนะเยอะมากด้วยแล้วก็พอมีประเด็นไหนขึ้นมาเนี่ยก็มีการสามารถจัดการปัญหาได้ทันทีนะไม่ใช่แบบผิวเผินด้วยแต่ว่าแก้ไขไปถึงโครงสร้างอะไรประมาณนี้หลากหลายประเด็นเหมือนกันนะแล้วก็มีหลายอย่างที่กำลังแก้ไขกันอยู่เพราะนั้นก็ควรจะให้เวลาการทำงานมากกว่านี้นะแล้วก็ที่บอกว่าจะแก้ไขไปถึงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพลังงานที่ก็มีการแก้ไขยังเป็นรูปธรรมมาแล้วแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนอย่างเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะอันนี้ก็แก้ไขเหมือนกันโหถึงขนาดแบบได้คนเกี่ยวข้องมาลูกกี่คนกี่คนอะไรอย่างนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันต้องใช้เวลานะคะก็มีการสอบถามอีกบอกว่าอย่างนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาแค่ไหนแล้วถึงจะพอนะคุณชัยนุกบอกว่าส่วนตัวคิดว่าต้องน่าจะนานกว่า4เดือนอะตอนนี้มัน4เดือนกว่าผ่านมามันน่าจะนานกว่านั้นน่าจะสัก
1: ไตรมาสเองทำงานเรื่องหนึ่งไตรมาสเอง
0: ถูกก็อาจจะ6เดือนแต่ว่าส่วนตัวจริงๆบอกว่าถ้าเกิดว่า1ปีเนี่ยกำลังสวยนะกำลังสวยเลย
1: ปีนึงของคนทำงานเนี่ยมันแป๊บเดียวแต่คนที่ได้รอรับผลกระทบเนี่ยคุณสังขวี
0: นั่นน่ะสิน
1: านอยู่นะ
0: แล้วเดี๋ยว
1: พอ4เดือนใช่ป่ะนี่เหลือเท่าไหร่พระตะโครงการพระตะจะหมดแล้วแล้วแค่2เดือนมะนะแต่ซึ่งก็บอกว่าโอ้ปีนึงนี่เหมือนข้าราชการทำงานแบบวัดผลตัวชี้วัด KPI 1ปีเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตามโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเหมือนออกมาแตะเบรกแหละ4เดือนเองอย่าเพิ่งรีบปรับ6เดือนปีนึงแล้วกันเหมาะสมเนี่ยคือ1ปีนะ
0: ก็เห็นบอกว่าวันนี้ก็มีผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกเหมือนกันนะว่าในเรื่องของการปรับความจริงๆเมื่อวานน่ะท่านก็พูดก่อนแล้วล่ะว่าการปรับครม.เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะไม่อยากพูดไปก่อนเดี๋ยวพูดไปก่อนเดี๋ยวก็จะผูกมัดอีกนะคะแล้วก็มีการแบบไปเน็บๆรายการบางรายการด้วยที่พูดถึงข่าวเรื่องนี
1: ้
0: นะว่ารู้ไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือท่านนายกก็ออกมาพูดเรื่องของการปรับครม.ด้วยเหมือนกันท่านก็บอกว่าจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคือจริงๆนายกบอกว่าการปรับครม.เนี่ยมันก็ต้องดูวันนะ
1: ดูเลิกเหรออ
0: ่าดู
1: ต้องดูเลิกใช่ไหมคือเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านักข่าวไปถามเมื่อวานเนี่ยถามคุณชัยชนกที่ทำเนียบใช่ไหม
0: ที่ประชุมสมช.นี่แหละ
1: นักข่าวที่ตามไปที่สุพรรณก็ไปถามบังเอิญวันนี้เนี่ยก็มีคนไปถามเกี่ยวเรื่องนี้ก่อนว่าคุณณัชชาติวงประเสริฐส.ส.สุพรรณพรรคกล้าทำไง
0: ใช่เขาไปด้วย
1: ร่วมงานประเด็นนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันซึ่งมันการดึงเชื่อมโยงอะนะเพราะก่อนหน้านี้มันมีการสลับขั้วสีโค้งสีเขียวอะไรเข้ามาด้วยก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะวันนี้ก็เห็นพรรคกล้าทำก็มาอวยพรวันเกิดเหมือนกันซึ่งท่านนายกก็บอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณประภาสก็คนรักคนนับถือทั่วสุพรรณ
0: อ
1: ่ะอย่าถามแบบนี
0: ้
1: ถามจักรจี้แล้วไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักข่าวก็ถามต่อก็คุยชวนคุยว่าเรื่องที่ต้องถามคือถามว่าให้มีความรักความสามัคคีกันกับพรรคกล้าทำมาแสดงความดียังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นักข่าวก็เลยถามไปว่าเลือกตั้งสมัยหน้าภูมิใจไทยจะได้รับส.ส.ยกสุพรรณเนี่ยนายกบอกว่าแข่งขันก็คือการแข่งขัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอมาเรื่องแข่งขันทีนี้ล่ะนักข่าวก็เลยขอแตะนิดนึงนะไปถามเรื่องของการจะมีการปรับครม.เร็วๆนี้คุณอนุทินตอบแบบอารมณ์ดีอ่ะใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรนะปรับครม.ช้าช้านี้อะไรเง
0: ี้
1: ยให้ม
0: ัน
1: กำกวมไง
0: ก็จะมีลูกเล่นอะไรแบบนี
1: ้ให้มันมีความกำกวมเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเมื่อวานพอเราพูดถึงเรื่องของการสลับขั้วพรรคสีเขียวสีอะไรเงี้ยเนาะที่มันมีข่าวเนี่ยเหมือนเมื่อวาน
0: มีดีลลับกันอีกแล้วอะไรประมาณนี
1: ้ประเด็นนี้ก็เหมือนมีการไปถามคุณชัยชนกด้วยใช่ไหมจากเมื่อวานที่หลังการประชุมอ่
0: ะ
1: ซึ่งตอนนี้คุณชัยชนกก็บอกว่ายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้หรอกเพราะว่าตอนนี้ก็รับนะว่าปัญหาวิกฤต รุมเร้าหลายเรื่องเลยที่ครม.ต้องโฟกัสต้องทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถามว่าครม.ทำหน้าที่ได้ดีก็ไม่ว่าจะมีการวางแผนหรือเดินเกมการเมืองแบบไหนเนี่ยก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของภายในพรรคแล้วก็มันเชื่อมโยงเลยนะเรื่องราวอะไรเงี้ยนะคะมาตอนนี้เหมือนกันหมดซึ่งนายกเองก็บอกว่าอะไรเขาบอกว่าท่านนายกก็โต้อะนิดนึงบอกว่ายังไม่มีมูลใช่ไห
0: ม
1: ใช่ไหมคะก็บอกว่ายังไม่เมื่อวานใช่ไหมบอกว่ายังไม่มีมูลนะแบบไม่ได้มีแผนดึงพักไหนมาร่วมขั้วใดๆทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มทยอยออกมาให้มาพูดเขาเรียกอะไรอะยุทธศาสตร์ในเรื่องการสื่อสารถ้ามันมีข่าวแบบนี้ออกมาปล่อยข่าวเราก็ต้องเร่งปล่อยกลับเหมือนกันว่าไปในทางเดียวกันว่ายังไม่มีแล้วมันก็ต้องให้เหตุผลรองรับอะไรต่างๆด้วยนะ
0: ก็นายกก็ยืนยันแล้วแหละว่าถึงเวลาปรับก็ต้องปรับถ้าใครไม่ทำอะไรผิดก็ไม่ปรับถ้าใครไม่ทำอะไรที่เสียหายกับบ้านเมืองและมีผลงานก็ไม่ปรับอย่างเงี้ยคือชัดเจน
1: ชัดเจนเมื่อก่อนนี้แกบอกว่าปรับไม่ปรับขอให้วัด KPI ใช่ไหมว
0: ั
1: ดผลงานแล้วก็เร่งทำกันใหญ่ลงพื้นที่เราอ่านข่าวกันแทบไม่ทันใครไปไหนมาไหนบ้างอะไรเงี้ย
0: ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเอาวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลากันก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
1: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
0: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
2: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้ทางการอิหร่านเตือนตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากสหรัฐยังคงปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายพร้อมขยายผลไปยังคดีที่มีความเชื่อมโยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจณสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซีย2รายและครอบครัวชาวไทย3รายว่าจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้มีความชัดเจนว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม2รายพร้อมผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลไปยังคดีอื่นที่อาจมีความเชื่อมโยงรวมถึงเครือข่ายยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายพร้อมขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านโดยผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียทั้ง2รายได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาประมาณ7ปีจึงถือว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
3: แล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วศาลไม่ให้ประกันตัวแน่นอนทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความเข้มข้นนะผมได้รับคำยืนยันจากทางท่านผบ.ตร.นะครับว่ามีข้อสั่งการไปยังเจ้าพนักงานทุกคนให้ปิดช่องโหว่ที่จะทำให้มีการที่ทำให้คดีนี้ลดความเข้มข้นลงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็จะต้องทำคดีนี้อย่างรัดกุมแน่นหนาไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างคดีต่างๆจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมกระบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เคยต้องโทษและคดียาเสพติดอย่างไรก็ตามจากข้อมูลในขณะนี้ยังไม่พบว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ทางนี้ยืนยันว่าจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุผู้ต้องหาฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายมีประวัติเกี่ยวข้องยาเสพติดชัดพร้อมขยายผลที่มาอาวุธปืนและยกระดับการเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษ
4: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้จับกุมผู้ต้องหาแล้ว4รายซึ่งเบื้องต้นตำรวจพบข้อมูลว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดตั้งแต่ก่อนต้องโทษก่อนการก่อคดีฆาตกรรมนี้จึงได้มีการสอบสวนผู้ใกล้ชิดของผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมขยายผลถึงที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเพิ่มเติมซึ่งในส่วนการฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียยืนยันว่าทั้ง2คนไม่ใช่นักท่องเที่ยวเพราะมีข้อมูลพบทั้ง2คนอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้ว7ปีโดยถือวีซ่าการศึกษาและมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยมากกว่า40ครั้งขณะที่การสอบสวนและตรวจสภาพผู้เสียชีวิตภายนอกไม่พบร่องรอยการกระทำชำเราแต่มีการใช้อาวุธสังหารซึ่งขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดประกอบสำนวนการสอบสวนและการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้คดีรัดกุมมากที่สุดและจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้ต้องหามีการก่อเหตุอื่นเพิ่มเติมหรือไม
5: ่ทีมงานตำรวจเนี่ยกำลังที่จะตรวจสอบครับ
3: แล้วยังไม่ได้เกิดจากคำรับสารภาพแต่คิดว่าพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยยังมีเพิ่มเติมกว่านี้อีกไหมนะครับซึ่งดูจากแผนประทุษกรรมแผนการฆ่าผู้อื่นแล้วก็ดูจากสถานที่ที่นำศพไปฝังเนี่ยเรากำลังตั้งข้อสันนิษฐานว่าจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมจากพฤติกรรมนี
4: ้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามบุคคลพ้นโทษผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและข้อหาเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจทั้งในร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำไปใช้กระทำความผิดเช่นเดียวกับคดีที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้ตำรวจคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหา4รายประกอบด้วย

0: เข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมและติดตามขั้นตอนการฝากขังผู้ต้องหาแต่ไม่ต้องการเผชิญหน้าหรือพูดคุยเนื่องจากยังรู้สึกโกรธแค้นและสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาถึงที่สุดโดยเห็นว่าควรได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายเพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่มีความสำนึกและหากได้รับการปล่อยตัวออกมาอาจกลับไปก่อเหตุซ้ำผานิชคาดนาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ของฮัลลุนโซโลโดยมีประกันภัยการเดินทางทุนประกัน5ล้านบาท
2: นายชูศักดิ์ประมวลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าภายหลังญาติของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮัลลุนโซโลให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินเอาประกันภัย5ล้านบาทหากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็วทั้งนี้บริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยแม้ว่าผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตจะยังไม่แล้วเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตย้ำว่าเป้าหมายของนโยบายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการสร้างระบบที่ทำให้การสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารงานท้องถิ่นของประเทศขณะที่วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จัดสอบสัมภาษณ์ข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช2569โดยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำชับให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนดำเนินการด้วยความโปร่งใสคัดสรรข้าราชการเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิถึงวันที่31สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถ

0: ยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
1: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมนะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษกำชับให้ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกประชาชนที่ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลโดยได้พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมอำเภอกันทรารมและที่ว่าการอำเภอราศีสไลพร้อมเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็น One Stop Service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเอาผิดกับคนทำผิดได้อีกด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังตรวจเยี่ยมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA อำเภอราศีสไลด์พร้อมเน้นย้ำว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนผู้รับบริการได้เข้าถึงมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงอาทิการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปการลดค่าไฟฟ้าหน่วยละ3บาทสำหรับการใช้ไฟบ้าน200หน่วยแรกและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดโดยขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลการจำหน่ายล็อตแรกวงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาทหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความสนใจในการออมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายล็อตที่2ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
2: ล็อตแรก 2,000 ล้านหมดในเวลา21วินาทีแต่ว่าไม่ต้องกังวล นะครับทางกระทรวงการคลังจะออกขายทุกเดือนรอบต่อไปเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะผ่านช่องทาง Bond Connect และตรงนี้เราจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนที่เรียกว่า Small Lot First ง่ายๆก็คือคนที่จองซื้อต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่ๆเพื่อเราต้องการให้ประชาชนจะสามารถมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ plus ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
0: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายเอกนิติได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อคิดนอกกรอบตอบโจทย์อนาคตพร้อมระบุว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนไทยมีส่วนร่วมในเวทีเศรษฐกิจระดับโลกในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยการนำคนรุ่นใหม่มาช่วยออกแบบนโยบายการคลังที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยโครงการชลประทานเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงรองรับมวลน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำ
3: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะอำเภอแม่อายชัยปราการและอำเภอฝางซึ่งเป็นพื้นที่มวลน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำกกขณะที่พื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำปิงได้แก่อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่รวมถึงชุมชนบริเวณท้ายน้ำจากการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำและฝายในแม่น้ำปิงเร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองอย่างใกล้ชิดพร้อมควบคุมการทำงานของประตูระบายน้ำและฝายรวมทั้งตรวจสอบอาคารควบคุมต่างๆให้มีความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุอุทกภัยหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่จะช่วยลดผลกระทบและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยงานในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับเฝ้าระวังโรงพยาบาลทบทวนแผนบริการสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้พออย่างน้อย72ชั่วโมง
4: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากรายงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขพบแม้ฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังจากฝนสะสมโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันตอนบนจึงสั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กำชับโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติพร้อมสำรองยาเวชภัณฑ์เลือดออกซิเจนระบบไฟฟ้าสำรองและเชื้อเพลิงให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนารุมนอุดมพรรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าม
6: าตรการช่วยลดค่าของชีพของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ร่วมกับร้านค้าท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาสูงสุด 60% พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายให้ SME และสินค้าชุมชนช่วยให้ประชาชนซื้อของได้ในราคาประหยัดขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก ร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านในวันนี้ที่เตือนว่าตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากกองทัพสหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านยังเน้นย้ำว่าช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงและอ่าวเอเดนอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าว CBS ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐและอิสราเอลกำลังร่วมกันเปิดปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านในสัปดาห์นี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยังคงยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้โจมตีในหลายพื้นที่ของกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ28รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายขณะที่นายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวของกองทัพรัสเซียแสดงให้เห็นว่ายูเครนมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธจากชาติพันธมิตรเพิ่มขึ้นด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในแคว้นเคียฟของยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งของยูเครนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาทีย
10: ังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
11: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
10: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
11: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี
1: ข้าวแกงข้าวแกงจ้า
2: น้ำส้ม3กิโลร้อย
3: น้ำส้มเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
1: ผลไม้สวยๆไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้าว

0: ทำกินรวยรวยรวย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการช่องทางทำกินค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพามีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษสักนิดนึงค่ะจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมารู้จักกับงานจักสานค่ะงานจักสานก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานฝีมืองานแฮนด์เมดสวยๆนะที่ทำมือเนี่ยราคาดีนะคะคุณผู้ฟังคะชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องใช้ความอุตสาหะวิริยะความอดทนและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกนะคะไม่ซ้ำเพราะว่าทำอีกก็ไม่เหมือนเดิมนะ เขาเรียกว่าแต่ละชิ้นนะคะมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองและที่สำคัญงานแฮนด์เมดเนี่ยนะคะสามารถพลิกแปลงทำเป็นชิ้นงานได้หลากหลายซึ่งก็ยังเป็นชิ้นงานที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าอยู่เสมอเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่น่าสนใจลงทุนก็ไม่สูงค่ะคนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถฝึกหัดเรียนรู้ได้ไม่ยากค่ะซึ่งวันนี้ทีมงานช่องทางทำกินนะคะก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานฝีมือการสานงอบนะคะวันนี้จะพาไปรู้จักกับการสานงอบซึ่งเป็นของดีอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดตราดที่อยากจะมานำเสนอในรายการช่องทางทำกินวันนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำงอบและงอบคืออะไรเราจะไปหาความหมายกันนะคะตอนนี้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะ

0: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด้อ
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้มาที่จังหวัดตราดค่ะซึ่งจังหวัดตราดก็เป็นแหล่งที่ผลิตหมวกใบจากหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนามของคำว่างอบงองูอ่ออ่างบ่อใบไม้นี่แหละค่ะงอบงอบคือหมวกชนิดหนึ่งนะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะที่สำคัญที่จังหวัดตราดแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่สำคัญในการผลิตงอบที่สำคัญของประเทศนะคะซึ่งมีความแตกต่างจากงอบทางภาคกลางที่ทำมาจากใบลานจนกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอแหลมงอบและช่องทางทำกินวันนี้จะขอนำคุณผู้ฟังทุกท่านมารู้จักกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในการจักสารงอบณบ้านแหลมงอบค่ะเอาละค่ะตามกันมาเลยค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ดิฉันก็ได้เดินทางมาที่บ้านแหลมงอบค่ะมาที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดค่ะและข้างหน้าดิฉันที่ยืนอยู่นี้คือวิสาหกิจชุมชนสุดแดนบุรพาค่ะที่แห่งนี้มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อเลือกหานำไปเป็นของฝากของขวัญก็ได้เช่นเดียวกันอะตอนนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะใกล้จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใครกำลังมองหาของฝากของขวัญไม่พลาดนะคะมาที่นี่เหมาะมากๆเลยค่ะเพราะว่าวิสาหกิจชุมชนสุดแดนบุรพาเขามีสินค้ามากมายหลายอย่างให้เลือกซื้อเลือกหานำไปเป็นของฝากของขวัญได้เช่นเดียวกันนะคะและที่ดิฉันเดินมาอยู่นี้นะคะสะดุดตาที่สุดก็คือหมวกใบใหญ่ๆที่วางเรียงรายกันอยู่ตรงหน้าดิฉันนี่แหละค่ะเราไปพูดคุยกับเจ้าของกันเลยดีกว่าค่ะพี่หน่อยคะอันนี้คืออะไรคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่หน่อยค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาพรอุทุมโภคหรือชื่อเล่นชื่อหน่อยนะคะอยู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุดแดนบุรพานะคะทำงอบมานานแล้วค่ะคืออยากครั้งแรกคือในชุมชนเพราะว่าไม่เคยทำงอบกันมาก่อนเพราะว่าอยากจะทำงอบคือเพื่อว่าให้มันเป็นเอกลักษณ์ตัวตนของคนแหลมงอบเพราะส่วนมากคนมาเที่ยวก็จะไปซื้องอบที่อื่นฉะนั้นคนแหลมงอบจริงๆทำงอบเป็นฉะนั้นก็เลยหาอาจารย์มาสอนแล้วก็มาเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนนะคะก็หลายปีแล้วนะคะแล้วก็มีรูปแบบหลายๆอย่างนะคะคือทรงแรกเดิมดังเดิมเลยก็คือเป็นทรงกระทะนะคะก็มีหลายรูปแบบเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแหละจ้ะแรงบันดาลใจก็คือมาจากนักท่องเที่ยวคือมาหาซื้องอบงอบใบจากทีนี้ว่าคนแหลมงอบคือตอนนั้นจุดเด่นตรงนั้นคือไม่มีเลยแต่ตอนนี้คือมันเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของคนแหลมงอบคือมาแหลมงอบแล้วจะต้องได้งอบกลับไปอะค่ะมันก็ยากอยู่นะคะแต่สำหรับคนที่ไม่เป็นมาก่อนก็ยากอยู่แต่พอทำไปมันก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆมันก็ได้รูปทรงที่เราต้องการนะจ๊ะวัตถุดิบก็คือของอยู่ในชุมชนเองค่ะแล้วก็ของตัวเองก็อาบ้านเพื่อนบ้านมีของที่สวนเองมีก็เลยเอามาทำกันนะจ๊ะแบ่งปันกันนะจ๊ะปลูกค่ะปลูกทดแทนอยู่กันอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะเลือกใบที่ตัดก็คือเป็นทางที่สามนะคะถ้ามันแก่ไปมันก็จะกรอบแล้วก็แบบว่ามันก็เย็บไม่สวยมันหักมุมไม่ได้นะคะใช่ค่ะกลางใบกลางๆนะจ๊ะแล้วก็ต้องเลือกใบให้มันเท่าๆกันคือมันจะได้เสมอกันนะคะบางอีกใบเล็กอีกใบใหญ่มันก็ต้องแซมเยอะเหมือนเนื้อผ้าที่ขาดอะวิธีทำคือเราขึ้นต้นคือมี32ใบก็เหมือนอย่างกับคนเราอะคือมันต้องครบ32อะค่ะค่ะมันก็มีทั้งใช่ค่ะเพราะว่างอบอันนี้คือมันใช้ได้สารพัดเลยค่ะทั้งกันแดดกันฝนแล้วก็ถ้าเราเข้าสวนแล้วก็สามารถเป็นอุปกรณ์ที่เอาใส่ไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใส่ถุงใส่อะไรเงี้ยค่ะเวลาร้อนเราก็เอามาพัดได้อ่ะค่ะเขาก็จะมีวิธีการวนคือใช้เข็มอะค่ะใช้เข็มวงเหมือนเราตอนเป็นนักเรียนมันจะมีเป็นวงเวียนอะค่ะค่อยหมุนไปอย่างนั้นค่ะวนใช่ค่ะแล้วก็พอตรงไหนที่ว่ามันห่างก็แซมกันไปเรื่อยๆอะเขาก็ขึ้นโครงก็ทีแรกเลยอะค่ะ32ใบอะค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยใครอยากเรียนรู้ก็ไปได้นะคะสอนให้ฟรีเลยอะค่ะไปที่บ้านพี่หน่อยเลยก็ได้อะค่ะอยู่ศูนย์หลังศูนย์ป้องกันเทศบาลแหลมงอบอะค่ะหรือศูนย์คุณภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของเทศบาลแหลมงอบเลยค่ะไปไม่ถูกก็โทรถามเลยค่ะ0871411356ค่ะ เบอร์พี่หน่อยค่ะ
1: นั่นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่างอบซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวจังหวัดตราดรู้จักนะคะและนิยมเรียกกันว่าหมวกใบจากก็เรียกตรงๆตามประเภทการใช้งานและก็เรียกตามวัสดุที่นำมาเย็บค่ะซึ่งเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยกับพี่หน่อยไปเนาะพี่หน่อยคุณรัตนพรอุดมโภคเจ้าของวิสาหกิจชุมชนสุดแดนบุรพานี่ล่ะค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านอยู่ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดพี่หน่อยก็บอกว่าที่บ้านเขามีการทำงอบสืบต่อกันมาต้องบอกว่าเป็นเหมือนสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาที่เราจะไปทำงานเนาะออกแดดทุกครั้งที่ออกไปทำงานลงสวนเข้านาไปไร่นะคะสิ่งที่ไม่ลืมหยิบไปเสมอก็คืองอบนั่นเองค่ะอย่างน้อยๆก็บังแดดบังฝนบังลมได้ในระดับหนึ่งนะคะเวลาเราทำงานกลางแจ้งก็ช่วยให้ไม่ร้อนจนเกินไปเวลาทำงานลักษณะรูปทรงของงอบแบบนี้เรียกว่างอบแบบโบราณนะคะเหมาะสำหรับการสวมใส่เพื่อกันฝนและกันลมโดยงอบชนิดนี้จะมีความลาดเอียงทำให้น้ำฝนไหลลงสะดวกและไม่ต้านลมในส่วนของปีกหางที่ยื่นไปด้านหลังก็ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำฝนเปียกลงหลังเราอีกด้วยนะก็ลองไปหาใส่ดูนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบสร้างเป็นอาชีพได้นะคะทำเป็นอาชีพสร้างเป็นรายได้ได้ค่ะแล้วก็ปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นคนใส่งอบแบบโบราณเช่นนี้ส่วนงอบอีกรูปทรงนึงก็ชาวตราดเรียกว่าหมวกใบจากเป็นการนำใบจากมาเย็บเป็นหมวกเพื่อใช้สำหรับคุมแดดคุมฝนงอบเมืองตราดนั้นปัจจุบันนะคะมีการพัฒนาผลิตให้เป็นรูปทรงที่มีความหลากหลายมากขึ้นถ้าหากคุณผู้ฟังลองมาเลือกซื้อเลือกหานะคะลองมาดูที่จังหวัดตราดนะคะเขาก็มีแหล่งใหญ่ๆอย่างเช่นที่บ้านแหลมงอบแห่งนี้หรือบ้านน้ำเชี่ยวนะคะก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำงอบนะคะก็ทำเป็นของฝากของขวัญนำไปเป็นของประดับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะว่าเรื่องของงอบนะคะเราอยากจะทำงอบเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวให้พี่หน่อยเล่าให้ฟังค่ะ
2: ทีแรกเลยก็มีอยู่ประมาณ 6-7 คนแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกกันมาเรื่อยๆช่วงนี้ตั้งแต่มีโควิดแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็เราก็ยังไม่รับแต่ก็จะมีน้องรุ่นใหม่ๆอ่ะคือมาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าแหลมงอบไปเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีงานลอยกระทงอย่างเงี้ยค่ะงานลอยกระทงก็จะเปิดเป็นบูธขายของกันเยอะแยะเลยค่ะดีด้วยเพราะว่ามันจะได้มีแบบหลากหลายค่ะมีหลายร้านหลายซุ้มเขาจะได้นักท่องเที่ยวจะได้ไปเดินดูเดินชมดูว่าถูกใจใบไหนของใครขายได้แล้วก็ดีใจเนาะเพราะชาวบ้านจะได้มีรายได้มันจะได้กระจายรายได้กันด้วยมีค่ะส่งต่างจังหวัดกันนะคะก็โทรมาสั่งเลยค่ะโทรมาสั่งค่ะก็ติดต่อของทางเทศบาลได้เลยเพราะว่าส่วนมากบางทีก็มาดูงานเนี่ยเราก็จะทำวิธีตามให้เขาดูกันนะจ๊ะประมาณ5ปีจ้ะ3ปี4ปีอ่ะมันก็จะเป็นใบเล็กๆเหมือนก็ใช้ได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันเป็นใบเล็กๆที่เราเอามาทำของชำร่วยเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะใบมันยังเล็กมากใช่ค่ะนี่แหละมันเล็กค่ะใช่อันนั้นมันคือมันแต่ว่าถ้าเราจะมาใช้แบบทำเป็นงอบอะไรที่เราจะมาใช้กันจริงๆอ่ะมันสู้สักประมาณสัก5ปีอ่ะมีพื้นที่อยู่ในเทศบาลที่วัดตอนนี้เขาก็จะเป็นใครที่ว่างเปล่าก็จะเสียภาษีเยอะฉะนั้นคนเขาก็เลยไปกันและคนที่ว่าคนที่มีจังอยู่แล้วเขาก็ตัดแต่งแก่ๆต้นใหม่เสริมขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อว่ามันจะได้ไม่สูญหายจ้าใครอยากไปเที่ยวชมก็ไปได้นะคะ0871411356จ้า
3: จ้านั่นเป็น1ช่องทางนะคะติดต่อค้าขายกันได้ค่ะอยากจะมาเรียนรู้ก็มาหรืออยากจะเป็นลูกค้าพี่หน่อยก็ยินดี
2: ค่ะมาได้เลยค่ะขอให้บอกก่อนว่าจะมาวันไหนจะได้ตัดจากใหม่ๆมาไว้ให้เลยจ้ะเพราะที่สวนมีอยู
0: ่คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด
1: ้อค่ะเมื่อสักครู่พี่หน่อยก็บอกวิธีการทำไปแล้วนะคะวัตถุดิบที่ใช้มีใบจากมีเชือกมีเข็มเย็บมีใบไผ่แล้วก็บวกกับความตั้งใจที่อยากเรียนรู้เท่านี้ก็พอค่ะอุปกรณ์มีเท่านี้ไม่มีอะไรมากนะคะเริ่มต้นจากเลือกใบจากที่ไม่แก่เกินไปและไม่อ่อนเกินไปประมาณ 24-36 ใบให้เรียงกันเป็นตับใช้เข็มเย็บร้อยรวบให้ใบยึดติดกันมัดให้แน่นจากนั้น จับใบจากหมุนเวียนจากใบล่างสุดไปเรื่อยๆเรียงกันใบต่อใบจับสอดเรียงสลับกันขึ้นลงก็เหมือนสารนั่นแหละค่ะทำอย่างนี้ไปจนหมดเสร็จแล้วใช้เชือกรัดใบไว้โดยสลับปลายเชือกจะได้ใบจากที่ขึ้นรูปหมวกและตัดปลายพร้อมจะเย็บต่อไปใช้กับเข็มขีดเป็นวงกลมแล้วเย็บตามรอยที่ขูดไว้ด้วยวิธีการด้นดังจากนั้นเย็บขอบด้วยลวดไม้ไผ่และนำไปตากแดดให้แห้งนะคะแล้วก็ติดเสวียนเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนทำหมวกใบจากสไตล์บ้านๆนะฮะนี่ก็เป็นวิธีการทำงอบนะคะซึ่งจากการไปสัมภาษณ์จากการพูดคุยกับพี่หน่อยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังพอที่จะทำตามได้ไหมอยากจะมาเรียนรู้พี่หน่อยก็เปิดโอกาสยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งคณะดูงานหรือคนที่จะมาเรียนรู้มาฝึกวิชาชีพพี่หน่อยก็ยินดีที่จะสอนให้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะคะและใครอยากจะสานต่อนำไปเป็นอาชีพเป็นช่องทางทำกินอีกหนึ่งช่องทางไม่หวงยินดีให้คำปรึกษายินดีที่จะเป็นครูฝึกสอนให้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์ต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันบริจาคอวัยวะโลกเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรจีโนอาทยาธิติกุลตามผู้นำ2สโตรกอยู่ที่3ร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ AIG Women Open รอบ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตด้วยวันที่1สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิตมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:32 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการจัดงานคุณหญิงสุจิตราจิราธิวัฒน์มงคลกิติกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพิธีเปิดงานโครงการหลวง57จากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวมัทนาแก้วกระจ่างหัวหน้าฝ่ายศูนย์ผลิตผลและสถาบันการเรียนรู้กรุงเทพเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง57เสร็จแล้วทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีองค์ที่1งามสะพรั่งนิรันดร์องค์ที่2บุพผาในดวงใจและทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการจากพืชทดแทนสู่พืชทางเลือกจากภูผาสู่รากฐานเกษตรไทยประกอบด้วยนิทรรศการความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์พันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายพันพืชพระราชทานสร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงและสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวง
ต่อจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานโครงการหลวง57ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน

สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงในวันเดียวกันนี้เวลา 16:06 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนางลาลีวรรณกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูบิลีบอลลูมอาคารชาเลนเจอร์พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวอินทิราสวัสดิ์พานิชเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเสร็จแล้วประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของงานวันสตรีไทยประจำปี2569และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางเยาวเรศชินวัตรประธานคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569กราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และเยาวสตรีไทยดีเด่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเข็มเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และเกียรติบัตรเยาวสตรีไทยดีเด่นต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569และพระราชทานพระราชดำรัสเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการพระราชทานพระราชโอกาสให้นางมนสุดาชำนิประสาทประธานกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสืองานวันสตรีไทยประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรรศการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในเวทีสากลนิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวชนสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย4ภาคของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการผลิตภัณฑ์สตรี4ภาค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปนิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และร้านโกลเด้นเพลสสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาและพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้คัทธริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย
ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกได้ร่วมการจัดงานวันสตรีไทยสืบเนื่องเป็นประจำทุกปีและในงานวันสตรีไทยประจำปี2569นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉ

0: พระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่2เมษายน2569พร้อมทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสร้างเสริมทักษะศักยภาพและบทบาทของสตรีทั่วทั้งประเทศให้พร้อมใจกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันบริจาคอวัยวะโลกเชิญชวนคนไทยสร้างสังคมแห่งการให้ร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดโครงการ The Unlimited Gift of Life ส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตาเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาโดยมีเป้าหมายเพิ่มผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ถึง 930,000 รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยที่กำลังรอการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาซึ่งในปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะอยู่กว่า 8,000 รายและรอปลูกถ่ายกระจกตากว่า 13,000 รายนารมนอุดมพรรายงาน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมทั้งฟื้นฟูสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงอย่างเต็มที่ขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจทำให้ประชาชนประมาณ45ล้านคนทั่วโลกเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างรุนแรงนอกจากนี้ความขัดแย้งดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นและการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงซึ่งมีแนวโน้มที่ประชาชนอีกหลายล้านคนจะเผชิญกับปัญหาความยากจนอีกด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยให้คำมั่นว่าเขาจะไม่ลงโทษนักศึกษาที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงของพรรค CJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP พรรครัฐบาลอินเดียเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อกดดันให้นายทเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียในเวลานั้นลาออกจากตำแหน่งจากกรณีการรั่วของข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางนี้การประท้วงดังกล่าวทำให้รัฐบาลอินเดียตัดสินใจเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อเพิ่มการลงทุนที่รุนแรงขึ้นต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยให้ข้อสอบรั่วไหลสื่อทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่คาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในประเทศจีนระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับพายุลูกนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชนรวมทั้งการที่เขื่อนอาจพังทลายและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้รับความเสียหายกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนยังให้คำมั่นว่าจะยกระดับการพยากรณ์ปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ที่จะพัดถล่มในประเทศจีนแล้วในปีนี้รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำและตรวจสอบคันกั้นน้ำอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่หาไทยทิพย์นิจาดจับคู่กับณประภากรตุงคสถานคู่มือ36ของโลกแพ้ซูมิเรนาคาเดะกับมิยูทาคาฮาชิคู่มือ71ของโลก1ต่อ2เกม21 18 11 21และ16 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกWorld Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการ IPO Perak 2026ที่ประเทศมาเลเซียหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกาจับคู่กับลันวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของซูหมิงโยกับฉีเป่ยหยูจากฮ่องกง2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3คว้าแชมป์ประเภทคู่เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนอกจากนี้โชติรินยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอีกด้วยโดยจะเข้าไปพบกับลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียคู่หูประเภทหญิงคู่ของตัวเองต่อไปกอล์ฟเมเจอร์ AIG Women Open รอบ2ที่ประเทศอังกฤษโปจีโนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำ2โอเวอร์พาร์73สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์137รั้งอันดับ3ร่วมเท่ากับเยลิมิโนโปรอเมริกันส่วนผู้นำเป็นของเรยูเฮรันโปชาวเกาหลีใต้มือ3ของโลกที่เก็บเพิ่ม2อันเดอร์พา69สกอร์รวม7อันเดอร์พา135ด้านโปรพาวชเนตรีวรรณแสนโปรสาวไทยอีกคนรั้งอันดับ6ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พา140การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญมากกว่ามหกรรมกีฬาAll in Asian Game เพื่อปลุกกระแสให้คนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬา Asian Game ครั้งที่20 Aichi Nagoya 2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแคมเปญดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และคอนเทนต์จากนักกีฬาศิลปินอินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนพร้อมสร้างบรรยากาศการเชียร์ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเอเชียนเกม2026แอมบาสเดอร์เพื่อสะท้อนแนวคิดมากกว่านักกีฬาพร้อมประกาศความร่วมมือกับสื่อไลฟ์สไตล์ระดับโลกในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่นักกีฬารวมถึงเตรียมจับมือกับแบรนด์ชั้นนำของประเทศเพื่อออกแบบและพัฒนาชุดนักกีฬาไทยสำหรับใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันจะออกอากาศผ่าน NBT T-Sport 7 M-Hot HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี PPTV Monomax Sport และ AIS Play เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันนอกจากนี้เอเชียนเกมในครั้งนี้ยังได้มีการบรรจุชนิดกีฬาใหม่6ชนิดได้แก่เทคบอลพาเดิลจักรยาน BMX ผาดโผนกระดานโต้คลื่นศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานและเทควันโดเสมือนจริงซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่ทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญขณะที่ภาพรวมการแข่งขันประเทศไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองไม่น้อยกว่า15เหรียญทองความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรป The Atlantic รายงานว่าอินเตอร์มิลานทีมแชมป์เกาโชเซเลอาอิตาลีฤดูกาลล่าสุดกลับมาให้ความสนใจในการดึงตัวเคอร์ติสโจน มิดฟิลด์ลิเวอร์พูลไปร่วมทีมอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมหงแดงปฏิเสธข้อเสนอจำนวน25 ล้านยูโรเพราะมองว่าเป็นค่าตัวที่น้อยเกินไปและพร้อมปล่อยตัวให้ถ้าได้ไม่ต่ำกว่า40 ล้านยูโรซึ่งทัพงูใหญ่จะยื่นข้อเสนอให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งในราคา35 ล้านยูโรและมั่นใจว่าทัพหงแดงจะยอมรับข้อเสนอดังกล่าวเนื่องจากสัญญาของโจนเหลือเพียงอีก1 ปีเท่านั้นด้าน Hand of Arsenal Account วงในที่ติดตามข่าว Arsenal รายงานว่า Arsenal บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องสัญญาส่วนตัวกับวินิซิอุสจูเนียร์ปีกทีมชาติบราซิลแล้วโดยปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญากับ Real Madrid อีก1 ปีขณะที่มาก้ารายงานว่ามาดริดยื่นข้อเสนอต่อสัญญาฉบับสุดท้ายให้พิจารณาท่ามกลางกระแสที่วินิซิอุสต้องการค่าเหนื่อยราว30 ล้านยูโรต่อปีรวมโบนัสและยังไม่มีข้อสรุปเรื่องอนาคตจนถึงเวลานี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
7: อิทธิบาทมี4ประการคือ1ฉันทะความพอใจที่จะทำ2วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
4: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: อันเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณ 2:30 ถึง 3:00 ก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับรับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเคยในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำนวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องนี้ยาวพอสมควรทีเดียวแต่ว่าก็ใกล้จะจบแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวอะไรต่อเนื่องก็บอกกล่าวกันมาได้เพราะว่าเนื้อหาในการนำเสนอของเราในข้อที่จะหลากหลายนะครับจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศมิติต่างๆได้มากมายนะครับเพราะว่านานๆถึงจะมีวรรณกรรมยาวๆมาผ่านตรงนี้กันนะครับหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็บุญจับตัดย่อมา2ตัวนะพิมพ์ B boy J Japan พิมพ์ติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย WA TANA สุขแอสานนั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันแล้วนะครับถึงขนาดถ้ามันมีคำถามก็ถามมาได้นะครับเราจะหาคำตอบให้หรือเป็นส่วนอื่นๆที่อยากจะให้มาเล่าเสริมหรือว่ามาเล่าแทรกก็ทำได้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ต้องเกรงใจกันเลยทีเดียวนะวันนี้มีจดหมายใบน้อยนะครับจากคุณท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการคุณกัลยาณีเลาหะโกศลนะเขียนมาจากเสนานิคมเขตจตุจักรกรุงเทพเรานี่เองนะครับแต่ว่าเหตุที่หยิบจดหมายฉบับนี้มาอ่านในรายการก็เพราะว่าเขียนมาน่ารักมากนะครับสมกับที่เป็นแฟนรายการจริงๆบอกว่าตัวของคุณกัลยาณีนั้นฟังอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ถือศีลรักษาศีลอยู่ที่วัดสวนแก้วนะแต่จากการที่รักษาศีลอยู่นี่เวลาเปิดวิทยุฟังก็ต้องฟังอย่างตั้งใจเพราะว่าเปิดได้แค่เบาๆถ้าหากว่าเปิดดังไปแล้วกลัวว่าจะไปรบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่นๆนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการที่จะให้รายการนำเสนออะไรด้วยนะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวสำหรับคุณกัลยาณีเลาหะโกศลนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นแบร์เซียนขับมาเข้ารบกับเต็งจิวกงนะรบกันพักหนึ่งเต็งจิวกงก็ได้ทีตีด้วยกระบองถูกแบร์เซียนตกลงมาจากหลังม้าก็เลยจับตัวได้นะให้ทหารมัดเอาไว้พอจับตัวได้ก็เลิกทัพกลับเข้าเมืองพาตัวของแบร์เซียนนั้นไปหาเกียงจูแย่แบร์เซียนนั้นยืนเฉยอยู่ไม่ได้มีการคำนับอะไรกับเกียงจูแย่เลยเกียงจูแย่ก็เลยถามแบร์เซียนบอกว่าท่านนี่เป็นข้าศึกเสียทีถูกเราจับแล้วเนี่ยโทษถึงตายเหตุใดถึงไม่คำนับเราเล่าแบร์เซียนได้ฟังก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเรากับท่านเป็นคนข้าศึกกันจะต้องการอะไรที่ต้องมีการคำนับกันแล้วก็ไม่คำนับกันอย่างนั้นหรือเมื่อท่านจับเราได้ท่านก็จะฆ่าเราเสียแต่ถ้าเราจับท่านได้เราก็จะฆ่าท่านเสียเหมือนกันจะถามไปทำไมให้ป่วยการโอ้โหเกียงจูแย่พอได้ฟังก็โกรธก็เลยให้ทหารเอาตัวของแบร์เซียนไปฆ่าเสียและเมื่อขณะฟันแบร์เซียนลงนั้นจะได้สะเทือนคมดาบนั้นหาไม่ได้ ขันฟันลงแล้วตัวแบร์เซียนก็สูญหายไปหามีร่างกายอยู่ในที่นั้นไม่ล้ำจงกวดเห็นเป็นประหลาดก็เอาความมาบอกกับเกียงจูแยให้ทราบเกียงจูแยพอได้ฟังก็ตกใจก็พาพวกทหารทั้งปวงออกมาดูเห็นแบร์เซียนอยู่ที่นั่นจึงเอาผ้าชุบน้ำมันยางพันตัวของแบร์เซียนพอพันรอบแล้วก็เอาฟืนมาสุมเผาเสียพอเปลวเพลิงพุ่งขึ้นแบร์เซียนก็ไปตามเปลวเพลิงแล้วก็ร้องเยาะเย้ยบอกว่าท่านอยู่เถิดเราจะไปแล้วแล้วแบร์เซียนก็ลอยไปพอถึงค่ายก็เล่าให้กับอินเฮาฟังทุกประการทีเดียวทั้งฝ่ายเกียงจูแยและทหารทั้งปวงเห็นแบร์เซียนหนีไปตามเปลวเพลิงดังนั้นต่างคนก็คิดเสียน้ำใจพากันกลับมาที่อยู่จึงให้ประชุมทหารพร้อมกันแล้วก็ปรึกษาด้วยการศึกที่จะทำต่อไปว่าใครเห็นจะเป็นอย่างไรบ้างในการที่จะเอาชัยชนะอินเฮาได้เอียวเจิ้งก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าสงสัยนักด้วยตรามีฤทธิ์อันนี้ที่อินเฮาถือเดิมทีอยู่ในถ้ำโถหุยเป็นตราของกงเสงจูเฮ้ได้อินเฮาจึงเอามาได้คงจะต้องไปถามกงเสงจูดูให้ได้รู้เหตุผลแล้วก็จะไปหาหุนตงจูที่เขาจงลำสัวขอยืมแว่นแก้วส่องดูว่าแบร์เซียนมีความรู้สิ่งใดจึงหนีไปตามเปลวเพลิงได้เกียงจูแยก็เห็นชอบด้วยเอียวเย็นก็คำนับลาเกียงจูแยแทรกแผ่นดินไปถึงเขากิวเขียนสัวเมื่อไปถึงก็คำนับกงเสงจูแล้วก็เข้าไปในถ้ำโถหุยกงเสงจูก็ถามเอียวเจียนบอกว่าเราให้คนสามศีรษะหกมือชื่อว่าอินเฮาไปช่วยเกียงยูแย่ทำศึกกับเมืองจิวโขไปอย่างไรบ้างล่ะสำเร็จศึกแล้วหรือยังไงเอียวเจียนก็เลยบอกว่าศึกให้ท่านอินเฮาไปช่วยนั้นก็ดีแล้วล่ะแต่อินเฮาหาได้ช่วยเหมือนกับที่ท่านว่าไม่กับไปตีเบืองไซกีแล้วก็ได้รบกับเกียงจูแย่โอ้โหกงเสงจูพอรู้ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงบอกว่า ไออินเฮามันทำเหตุซะแล้วเมื่อจะไปก็ให้สัตว์ปฏิญาณต่อเราเราจึงได้ให้ของวิเศษไปควรหรือกลับมาทำดังนี้ถ้ารู้ถึงง่วนสีเทียนจุนง่วนสีเทียนจุนก็จะติโทษเราได้ท่านกลับไปก่อนเถอะแล้วเราจะไปว่ากล่าวอินเฮามันเองถ้ามันไม่ฟังคำเราเราจะฆ่ามันซะเองเอียวเจินพอได้ฟังดังนั้นก็คำนับลากงเสงจูแล้วก็ไปยืมแว่นแก้วที่หุนตงจูแล้วก็กลับไปที่เมืองไซกีแจ้งความกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ดีใจจึงว่ากับเอียวเจินบอกว่าพรุ่งนี้ท่านจงไปคุมทหารออกล่อแบร์เซียนให้ออกมารบแล้วจึงเอาแว่นส่องดูจะได้รู้กำเนิดของแบร์เซียนพอรุ่งขึ้นเอียวเจียนก็คุมทหารออกจากเมืองไปถึงค่ายของอินเฮาก็ร้องเรียกบอกว่าแบร์เซียนจงออกมารบกับเราแบร์เซียนพอได้ฟังดังนั้นก็ยกทหารออกมาจากค่ายเอียวเจียนก็ส่องแว่นดูรู้ว่าไฟตะเกียงโคมของเทวดามาเกิดเป็นแบร์เซียนแล้วเอียวเจียนก็เข้ารบกับแบร์เซียนได้สัก 2-3 เพลงเอียวเจียนก็ยกธงยาทัพกลับเข้าเมืองแบร์เซียนก็กลับเข้าค่ายเอียวเจียนครั้นมาถึงจึงบอกเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าส่องแว่นดูรู้ว่าไฟตะเกียงดับมาเกิดเป็นแบร์เซียนเกียงจูแย่จึงบอกว่าไฟตะเกียงมาอยู่3แห่งที่ถ้ำเหียนโตตงแห่งหนึ่งที่ยกคือเก๋งแห่งหนึ่งที่เขาเหลิงจิวซัวแห่งหนึ่งถ้าเป็นแห่งใดหารู้ไม่ท่านจงรีบไปดูให้รู้ว่าไฟตะเกียงแห่งไหนกันแน่แล้วเราจะได้คิดการต่อไปเอียวเจิ้นก็รับคำแล้วก็แทรกแผ่นดินไปสืบตามที่ถ้ำยกคือเก๋งแล้วก็ถ้ำเหียนโตตงปรากฏว่าทั้งสองถ้ำนั้นไฟตะเกียงโคมยังคงตามติดอยู่แล้วก็ไปที่เขาหลงจิวสัวเห็นเหยียนตงตัวหยินนั่งอยู่ก็เข้าไปคำนับแล้วก็แลดูตะเกียงโคมดับก็เลยถามว่าตะเกียงโคมของอาจารย์ดับด้วยเหตุอันใดเนี่ยเหยียนติงตัวหยินก็แงนขึ้นดู เห็นตะเคียนโคมดับจึงไปเคาะดูแล้วก็บอกเอียวเจียนบอกว่าเพลิงตะเกียงเป็นแบเซียนคงหนีเราไปแล้วล่ะเอียวเจียนก็เลยเล่าความให้ฟังว่าแบเซียนนั้นเป็นทหารอินเฮาเดี๋ยวนี้ไปรบที่เมืองไซกีเหยียนติงตัวยินฟังได้ดังนั้นก็ตกใจเจียนบอกว่าเราจะไปจับแบเซียนเสียจึงจะได้แล้วก็ให้สิทธิ์ปลดโคมลงมาเหยียนติงตัวยินกับเอียวเจียนก็เดินออกมาจากถ้ำดำดินไปขณะนั้นกงสิงจูอาจารย์อินเฮาก็มาถึงเมืองไซกีพร้อมกันกับเหยียนเต๋งตัวหยินเอียวเจียนก็พาไปหาเกียงจูแย่เกียงจูแย่เห็นท่านนั้นก็เชิญนั่งบนเก้าอี้ถ้อยทีถ้อยคำนับกันกงสิงจูจึงว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าเราให้อินเฮามาช่วยท่านอินเฮาก็หาทำตามที่เราสั่งไม่กลับมาเป็นข้าศึกต่อสู้กับท่านดังนี้เหมือนหนึ่งเราใช้ให้มาทำร้ายแกท่านถ้าท่านไม่รู้ก็จะน้อยใจอินเฮานั้นเป็นธุระเราเราจะจับตัวมาให้จงได้พอว่าดังนั้นแล้วกงเซงจูก็ออกมาจากเมืองไซกีตรงไปที่ค่ายของอินเฮาอินเฮารู้ว่าอาจารย์มาก็ตกใจกลัวจะมาจับจึงแต่งตัวใส่เครื่องสำหรับรบถือทวนขี่ม้าออกไปหาอาจารย์กงเซิงจูเห็นอินเฮาก็โกรธจึงบอกว่าเสียแรงเลี้ยงดูมาแต่เล็กจนใหญ่สั่งสอนให้ฟังถ้อยคำนั้นหาไม่มารบกับเกียงจูแย่ทิ้งความสัตย์เสียดังนี้ชอบแล้วหรืออินเฮาก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ขัดขืนถ้อยคำของอาจารย์แต่เมื่อข้าพเจ้ามาถึงกลางทางซินกงป้ามาบอกว่าเกียงจูแย่ฆ่าอินหองน้องข้าพเจ้าเสียและอินหองจะได้มีข้อผิดสิ่งใดก็หาไม่ได้ข้าพเจ้าจึงมีความแค้นเกียงจูแย่นักอินเฮาก็เล่าความให้อาจารย์ฟังแล้วก็ร้องไห้กงเซิงจูจะบอกว่าท่านหารู้ไม่รู้ว่าซินกงป้านั้นเป็นข้าศึกกับเกียงจูแย่จึงมาเชื่อถ้อยคำดังนี้ซึ่งน้องของท่านนั้นเป็นคนถึงที่ตายสิ้นบุญเท่านั้นเองแล้วอย่าโทษผู้อื่นเลยจงไปเข้าด้วยเมืองไซกีเถอะอินหาพอได้ฟังนั้นก็โกรธว่าอาจารย์ไม่เข้าด้วยจึงถามมาว่าน้องข้าพเจ้าจำเพาะถึงที่ตายด้วยยันไทเค็กเต๋งอย่างนั้นหรือถ้าและเกงจูแย่ฆ่าน้องของอาจารย์เสียบ้างดังนี้อาจารย์จะโกรธบ้างหรือไม่ความแค้นของข้าพเจ้าครั้งนี้แม้นว่าฆ่าเกงจูแย่ตายเสียเมื่อใดแล้วจึงจะเข้าด้วยเมืองไซกีโอ้โหกงเซิงจูพอได้ฟังอินเฮาว่าดังนั้นก็ยิ่งโกรธขึ้นอีกจึงบอกว่าถ้าไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราแล้วก็เป็นกรรมของท่านจะถึงที่ตายอินเฮาก็บอกว่าถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วกงเซิงจูก็โกรธชักกระบี่ออกฟันอินเฮาอินเฮาก็ได้รับด้วยทวนแล้วก็บอกว่าท่านแกล้งทำเราให้เป็นสามศีรษะหกมือแล้วมีหนำซ้ำมาคืนให้เราไปช่วยเมืองไซกีเมื่อเกียงจูแย่ทำให้เราได้รับความเจ็บแค้นอาจารย์ยังเข้าด้วยเขาเห็นคนอื่นดีกว่าสิทธิ์ของตัวเองอีกแล้วโอ้กงเซิงจูพอได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งโกรธจึงบอกว่าอินเฮาเนี่ยทรยศต่อกูผู้เป็นอาจารย์แล้วจะไว้ชีวิตไปทำไมเล่าว่าแล้วก็ฟันด้วยกระบี่อีกทีหนึ่งอินเฮาก็หลบถอยออกไปให้ห่างแล้วก็บอกว่าถ้าท่านไม่เอ็นดูเราแล้วก็อย่านับถือเป็นสิทธิ์เลยจะลบก็ลบกันกงเซิงจูก็ขยับตามมาจะฟันด้วยกระบี่อินเฮาก็รำทวนเข้าไปรบกับกงเซิงจูได้ห้าหกเพลงอินเฮาเงื้อตาขึ้นจะทิ้งใส่กงเซิงจูกงเซิงจูตกใจกลัวก็แทรกแผ่นดินหนีไปที่เมืองไซกีทั้งฝ่ายเกียงจูแย่เห็นกงเซิงจูเดินมากริยาไม่สบายก็ถามบอกว่าวันนี้ท่านไปหาอินเฮาเป็นยังไงบ้างล่ะกงสิงจูก็บอกว่าอินเฮามันเชื่อคำของสิงกงป่าหาเชื่อฟังคำของเราไม่ก็เป็นอันจนใจอยู่แล้วเกียงจูแย่ก็ผินหน้ามาว่ากับเหยียนเต๋งตัวเหยียนบอกว่าซึ่งแบเขียนนั้นท่านจะคิดอ่านอย่างไรเล่าเหยียนเต๋งตัวเหยียนก็บอกว่าเป็นใหญ่อยู่แต่อินเฮาทำไมกับแบเสียนจะไปจับเมื่อไรก็ได้เกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าจ จะละไว้ให้กำลังศึกเป็นสองแรงหาควรไม่การดุงขึ้นเหยียนติงตัวหยินจะไปรบกับแบเซียนจึงให้เกียงจูใหญ่ขี่ม้าออกไปล่อบแบเซียนให้ออกมาจากค่ายเหยียนติงตัวหยินกับสิทธิ์ถือโคมยืนอยู่ที่ต้นไม้นอกเมืองครั้นเกียงจูใหญ่ไปถึงค่ายก็ร้องเรียกแบเซียนให้ออกมารบแบเซียนกำเริบใจก็จัดทหารออกรบด้วยเกียงจูใหญ่ได้สัก 2-3 เพลงเกียงจูใหญ่ก็ชักม้าหนีแบเซียนก็ไล่ติดตามมาพอมาถึงตำแหน่งที่เหยียนติงตัวหยินอยู่เหยียนติงตัวหยินก็ออกมายืนกั้นหน้าม้าแบเซียนไว้แล้วก็ร้องบอกว่าท่านรู้จักเราหรือไม่แบเซียนบอกไม่รู้จักหรอกแล้วก็เงื้อทวนจะแทงเหยียนติงตัวหยินก็โยนโคมขึ้นไปแบเซียนกลัวโคมจะตกถูกศีรษะก็หลบโคมสิทธิ์เหยียนติงตัวหยินก็วิ่งเข้าไปจับแบเซียนใส่ในโคมกลับเป็นไส้ตะเกียงติดไฟอยู่ดังเก่าเกียงจูแย่กับเหยียนติงตัวหยินก็กลับเข้าเมืองพวกทหารเห็นแบเซียนหายไปแต่ม้ากลับเข้ามาที่ค่ายเอาความมาบอกกับอินเฮาบอกว่าแบเซียนออกไปรบกับเกียงจูแย่เห็นโคมใบหนึ่งสว่างขึ้นแล้วตัวแบเซียนก็หายไปอินเฮาที่ฟังก็โกรธจึงจัดทหารให้คุนเหลียงเป็นทัพหน้าลีกิมกับเตียวสันเป็นปีกซ้ายขวาอินเฮาเป็นแม่ทัพยกออกมาจากค่ายไปถึงที่รบก็ร้องเข้าไปให้เกียงจูแย่ออกมารบกันเกียงจูแย่เห็นดังนั้นก็จัดทหารให้โลเชียเป็นแม่ทัพหน้าเอียวเย็นเป็นปีกซ้ายหลุยจินจูเป็นปีกขวาส่วนเกียงจูแย่นั้นก็ถือกระบี่ขี่ซูปุดเสียงเป็นแม่ทัพขณะนั้นเหยียนเต๋งตัวหยินให้ธงเหลืองเกียงจูแย่ถือไปกันอาวุธอันหนึ่งขันยกมาถึงที่รบอินเฮาก็ให้คุณเหลียงเข้ารบกับโลเฉียทับหน้าได้3เพลงโลเฉียเอากำไลทองทิ้งถูกคุณเหลียงคอหักตายตกลงจากหลังม้าอินเฮาเห็นนั้นก็โกรธขับม้าขึ้นมาหน้าทหารเกียงจูแย่ก็ขับสู่ปุดเสียงออกรบกับอินเฮาได้5เพลงอินเฮาก็เอาตราทิ้งลงมาเกียงจูแย่รับด้วยธงตรานั้นก็กระเด็นกลับไปอินเฮาเห็นนั้นก็โกรธไล่ถลำเข้ามาหมายจะฟันเกียงจูแย่ด้วยกระบี่โลเฉียหลุยจินจูเอียวเจียนก็รุมเข้าช่วยกับเกียงจูแย่รบกับอินเฮาเตียวสันกับหลีกิมก็ขับม้ามาช่วยอินเฮาพวกทหารก็กันเอาไว้อินเฮาเห็นทหารเมืองไสกีกลุ่มรุมเข้ามาเหลือกำลังจะต่อสู้ก็แทรกแผ่นดินหนีเข้าไปที่ค่ายเตียวสันกับหลีกิมก็ม้วนธงล่าทัพเข้าค่ายเกียงจูแย่ก็เลิกทัพกลับเข้าเมืองและเกียงจูแย่ก็ปรึกษากับเหยียนติงตัวหยินแล้วก็กงเสงจูว่าศึกอินเฮานี่เป็นการใหญ่ด้วยว่าได้อาวุธวิเศษของกงเสงจูมาจะคิดอย่างไรที่จะจับอินเฮาได้กงเสงจูยังบอกว่าเราก็เป็นอาจารย์นี้จนใจสิ้นความคิดแล้วขอสติปัญญาเหยียนติงตัวหยินช่วยคิดอ่านก็แล้วกันเหยียนติงตัวหยินก็เลยบอกว่าจะทำแต่ลำพังเราเท่านี้คงไม่ได้จำจะไปเชิญเซียเจิงจูบุญสูกงหวดเจียบอินตัวหยินจุนเถตัวหยินให้อาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสี่นี้มาให้พร้อมแล้วก็ให้ยืมเซนเย็นโปเซ็กก็คือธงแก้วที่กิมโปผู้เป็นมารดาของลงเกียรติขงจูถ้ามาทำอย่างนี้ได้แล้วก็จะสำเร็จการเกียงจูแย่ก็ให้เอียวเจียนไปบอกอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสี่อาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสี่ก็มาพร้อมกันที่เมืองไซกีแล้วเอียวเจียนก็พาไปหากิมโปกิมโปก็ให้เซนเย็นปูเซ็กธงแก้วมากับเอียวเจียนแล้วก็บอกว่าถ้ายกธงแก้วขันนี้ขึ้นเมื่อใดเทวดาอารักษ์ก็จะมาหมดสิ้นเอียวเจียนได้ธงแล้วก็ดำดินมาที่เมืองไซกีทั้งฝ่ายซินกงป้าแจ้งว่าอินเฮาฟังถ้อยคำของตัวไปรบกับเมืองไซกีก็เลยให้เล่าหวนโลสองตัวหยินทั้งสองมาช่วยอินเฮาท่านเล่าหวนตัวสองมาถึงค่ายก็บอกอินเฮาบอกว่าซินกงป้าเนี่ยให้เรามาช่วยท่านรบเมืองไซกี อินเฮามีความยินดีมากคำนับแล้วก็เชิญโตหยินทั้งสองให้อยู่ในที่อันสมควรครั้นรุ่งขึ้นอินเฮาก็ปรึกษาแกนโลสองเล่าหวนโตหยินว่าการที่จะทำศึกแก่เมืองไซกีครั้งนี้ยากนักโดยทหารของเขาแต่ละคนนั้นล้วนมีฝีมือที่เข้มแข็งอาจารย์จะคิดอย่างไรจึงจะได้เมืองไซกีโลสองตัวเย็นได้ฟังเขาหัวเราะแล้วก็บอกว่าทำไมกับเมืองไซกีเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับลูกพุทธสาสุกเอาดินทิ้งก้อนเดียวก็จะหล่นเองไม่ได้ยากอะไรเลยคำวันนี้เราจะคิดเผาเสียให้สิ้นทั้งเมืองอย่าได้วิตกเลยครั้นเวลาดึกโลสองตัวเย็นเหล่าหวนตัวหยินก็ขี่ม้าแดงออกจากค่ายไปถึงที่รบแล้วก็ปล่อยอาวุธพิเศษคือกาไฟเข้าไปเผาบ้านเรือนชาวเมืองไซกีเพลิงก็ไหม้ติดทุกหลังคาบ้านเรือนตลอดจนวังของบูอ๋องเกียงจูแยรวมทั้งทหารชาวเมืองทั้งปวงไม่ได้รู้เหตุต่างคนต่างก็ตื่นตระหนกตกใจอึ้งโอลหม่านไปทั้งเมืองเลยทีเดียวขณะนั้นบูอ๋องนอนหลับอยู่ขันได้ยินเสียงอื้องก็ออกมาดูโอ้โหเห็นเพลิงติดไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็ตั้งสัตยาที่สถานบอกว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งอยู่ในสัตว์สุจริตที่จะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขก็ขอให้ไฟไหม้แต่วังข้าพเจ้าสิ้นทั้งบุตรและภรรยาอย่าให้บ้านเรือนคนทั้งปวงไหม้เลยแต่ถ้าข้าพเจ้ามีความสัตย์จะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขโดยสุจริตแล้วขอให้มีผู้ช่วยดับเพลิงในเวลานี้เถิดท่านผู้ฟังครับพอสิ้นคำอธิษฐานเท่านั้นแหละก็มีเทวดาผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลงเกียรติกงจูเป็นลูกสาวของนางกิมโปเป็นเทวดาผู้ใหญ่ทำหน้าที่รักษาโลกก็ถือขวดน้ำทิพย์ขี่หงเหาะมาที่เมืองไซกีในขณะนั้นเรียกว่ากลั้นใจเดียวเลยแล้วก็เทน้ำในขวดดินลงเกิดเป็นฝนหาใหญ่ไฟก็ดับลงสิ้นแล้วก็เรียกฝูงกาไฟนั้นกลับเข้าไปในขวดทิพย์ทั้งหมดบรรดาชาวเมืองก็เลยมีความยินดีสรรเสริญพระเจ้าบูอองว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากยิ่งนักเสียงนั้นกระเริกไปทั่วทั้งเมืองทั้งฝ่ายโลสองตัวหยินเหล่าหวนตัวหยินเห็นกาหายไปก็เหาะขึ้นไปดูบนอากาศเห็นนางลงเกียรติกงจูแล้วก็บอกว่าเหตุใดท่านมาเก็บเอากาไฟของเราไปสิ้นนางก็ตอบบอกว่าท่านหารู้ไหมหรือว่าบูอองนั้นเป็นผู้ที่มีบุญจึงคิดมาทำการดังนี้อย่าว่าแต่กาไฟเลยถึงตัวท่านก็จะตายด้วยโอ้โหโลสองตัวเย็นได้ฟังดังนั้นก็โกรธก็เลยเอาจักรมังกรไฟคว้างไปลงเกียรติกงจูก็เอาขวดแก้วนั้นรับจักรกลับเป็นตัวมังกรเข้าไปว่ายอยู่ในขวดมันก็ว่ายอยู่ในท้องมหาสมุทรเหล่าหวนตัวยินเห็นดังนั้นก็เอากระบี่คว้างไปนางก็โยนกระบี่ขึ้นรับตกลงมาถูกเหล่าหวนตัวยินคอขาดตายโลสองตัวยินเห็นดังนั้นก็นึกในใจว่าลงเกียรติกงจูผู้นี้มีฤทธิ์มากเก็บอาวุธได้สิ้นทีเดียวจะต่อสู้ไปก็คงไม่ได้ก็เลยหนีไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งแล้วก็ลงหยุดนั่งอยู่พอลิเจ้งขุนนางนายด่านหนีมาจากเมืองจิวโขและเห็นโลสองตอหยินก็ถามบอกว่าท่านนี้ชื่ออะไรมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุอันใดโลสองตัวหยินจะตอบว่าอย่างไรและจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ตอนนี้น่าสนใจมากแต่วันนี้คุยต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเวลาของอ่านเล่ากับเรื่องหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: าจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงหลังพบชิ้นส่วนซากพยูนถูกตัดขาดบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงหลังพบชิ้นส่วนซากพยูนถูกตัดขาดบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาย้ำหากพบการกระทำใดๆต่อซากพยูนจะเข้าข่ายผิดกฎหมายต้องเอาผิดถึงที่สุด
10: นายจินศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีพบซากพยูนเกยตื้นบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาเป็นซากพยูนเพศผู้วัยเด็กอยู่ในสภาพเน่าและมีชิ้นส่วนบริเวณหัวครีบทั้งสองข้างและหางถูกของมีคมตัดขาดโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงชันสูตรหาสาเหตุการตายพร้อมกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังสัตว์ทะเลหายากและแหล่งอาหารของพยูนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกทั้งนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพยูนเป็นสัตว์ป่าสงวนการกระทำใดๆต่อซากสัตว์ป่าสงวนโดยมิชอบถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้กระทำผิดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บหรือเกยตื้นหรือมีเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากสามารถแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่พิษณุโลกรับฟังปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมในพื้นที่บางระกำโมเดล
11: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในพื้นที่บางระกำโมเดลณศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดบางเป็ดหมู่2ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำในการนี้ผู้นำท้องถิ่นได้เสนอข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่บางระกำโมเดลประกอบด้วยการเยียวยาประชาชนในพื้นที่บางระกำโมเดลที่ขาดรายได้กว่า4เดือนในช่วงน้ำหลากการปรับปรุงยกระดับถนนในพื้นที่ ่เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรแทนเรือและการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยมหมู่2ตำบลบางระกำทดแทนสะพานเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดของแม่น้ำยมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดดังกล่าวจากนั้นได้เดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำยมเพื่อดูสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงพร้อมระบุว่าจะนำปัญหาและข้อเรียกร้องของประชาชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการ SME เชียงใหม่ระบุรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย
12: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บริษัทฮิลคอปจำกัดอำเภอแม่แตงและห้างหุ้นส่วนจำกัดแคบหมูแม่แช่มอำเภอสันทรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยและมีรายได้คิดเป็นร้อยละ35ของ GDP ไทยโดยตั้งเป้าจะเพิ่มรายได้ของ SME เป็นร้อยละ40ภายใน5ปีซึ่งจุดสำคัญของการพัฒนา SME ไม่ใช่การผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันแต่คือการพัฒนาสินค้าที่มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมวิถีชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนการผลิตขณะเดียวกันรัฐบาลมีแผนจะให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสว.สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศไทยเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของคนไทยเองเพื่อลดต้นทุนจากแพลตฟอร์มต่างประเทศซึ่งจะเร่งดำเนินการเพื่อทำให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้ตามแผนที่วางไว้พิมลการเดชชัยทีมข่าวสวท.เชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พลงที่ชื่อว่านกบินลัดฟ้าของมาริโอน่ามาคัฟเวอร์ทำงานที่เป็นงานเดิมของอาจารย์กิบชาญรงค์เที่ยงธรรมเพลงนี้ชื่อว่านกบินลัดฟ้าแล้วก็การไปตามฝันของชายหนุ่มที่สูญเสียชีวิตไปจากพื้นที่ห่างไกลจากบ้านเราที่ไปตามฝันเขาได้ทำตามความฝันของเราของเขาแล้วแม้ว่าจะหมดลมที่ปลายทางหรือจะมีด้วยสาเหตุอันใดที่กำลังรอการพิสูจน์แต่ว่าเขาก็ได้ทำตามความฝันมาในช่วงเวลาที่ต้นทุนแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับในประเทศเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ที่จะมีคนที่ต้นทุนน้อยหรือแทบไม่มีอะไรเลยหรือต้นทุนเป็นศูนย์เนี่ยปากกัดตีนถีบแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จหรือได้รับความชื่นชมเมื่อนะครับผลงานได้ปรากฏขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่หรือแม้กระทั่งน้องฮารุนโซโลบวรทัศน์เป็งสุขที่ได้ต่อสู้ดิ้นรนมาตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งนะครับเดินทางตามความฝันมันก็เหมือนกับที่เราเคยฝันเหมือนกันผมก็เคยฝันว่าอยากจะไปแบบนี้บ้างเหมือนกันนะครับในอดีตที่ผ่านมาแต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเดินตามความฝันนั้นได้เราก็ต้องทำตามความฝันที่เราทำได้แล้วก็เป็นได้นะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ได้ดูนะฮะงานของน้องหลังจากที่นะครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วก็ได้เห็นงานของเขาซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ผมเองก็ต้องไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาไม่ได้ติดตามงานของน้องเขาเห็นเหมือนกันแต่ไม่ได้ตามไปแบบละเอียดลึกซึ้งนะครับซึ่งก็น่าเสียดายว่านี่คืออีกหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งคนที่มีความฝันแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็ได้ทำตามความฝันที่นะฮะได้ทุ่มเททำแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องราวที่เราก็ได้เห็นผลงานนะครับได้เห็นผลงานของการเดินทางไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่เราคิดว่าเราไม่เคยได้เห็นได้พบได้เจอนะครับประเทศโลกที่3หรือประเทศที่มีอะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลซึ่งน้องก็มานำมาถ่ายทอดแล้วก็ทำหน้าที่ของการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีซึ่งนางาก็ได้เขียนถึงว่าเขาเป็นคนที่เราอยากเป็นแต่เราเป็นไม่ได้เขาเป็นคนที่น่าสนใจเขาทำได้อย่างหวังเป็นเด็กหนุ่มทุ่มเทและจริงจังเพื่อให้โลกเป็นดังไรประเทศเขตแดนขอบคุณฮารุนมีคุณมีประโยชน์คือก้าวกระโดดเหนือระเบียบแบบแผนสารคดีมีค่าเก็บไว้ศึกษาแก่นๆผมเป็นแฟนคนหนึ่งซึ่งติดตามนางาสุรชัยจันทิมาธรสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของโทนดนตรีคืนวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมกับผมพิญโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงในคืนวันนี้ทีมงานของโทนดนตรีคุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆขันแก้วรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลักษณ์กาญจนวัฒน์วงสว่างสมเกียรติท่านแม่นีมนต์วิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาวันนี้ตอนช่วงเช้า8โมงหลังจากที่ผมอ่านข่าวเทียบเวลาเคารพธงชาติแล้วก็รอบบุคคลทั่วไปปรากฏว่า8นาทีเต็มหมดเลย900ที่นั่งกับถนนดนตรีไลฟ์นะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงและก็อำลาทนดนตรีไลฟ์กันในปีนี้ปีต่อไปจะมีหรือไม่ผมไม่ทราบได้แต่ก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้บริหารก็กำลังพยายามแล้วก็ทุ่มเทนะฮะทางท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวลิตหรือรองบิ๊กที่ได้ให้โอกาสของทนดนตรีนะฮะว่าอยากจะให้ทำหน้าที่ต่อแล้วก็ได้สนับสนุนทุกอย่างพยายามวิ่งเต้นพยายามจะหางบประมาณแต่ทางราชการงบประมาณตอนนี้ก็หรือว่าหมดโปรไปแล้วเราก็ต้องหางบอื่นๆขึ้นมาก็ไม่ทราบว่าจะสามารถทำได้แค่ไหนก็ต้องรอปีต่อไปถ้าเขามีงบประมาณมาก็เราก็จะไปประสานกับศิลปินที่จะมาแสดงให้คุณได้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทุกเดือนเดือนละครั้งแต่ส่วนของทนดนตรีทางภาคของทางทีวี NBT ช่อง11ก็จะมีให้คุณได้ชมตอนนี้ก็ออกอากาศอยู่ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะฮะต้นเดือนตอนนี้ออกทุกเสาร์เลยนะฮะวันละชั่วโมงแล้วก็จ
ะเป็นรูปแบบที่เป็นรายการซึ่งบันทึกรายการเอาไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่ผ่านมากับโทนดนตรีไลฟ์จะตัดต่อแล้วก็นำบรรยากาศนั้นมาฝากกันผมได้บันทึกเทปแรกแล้วกับพี่แอร์สุนทรีเวชานนท์ไปแล้วนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่เราได้เคยแสดงเมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมากับ70ปีกุหลาบล้านนาก็ติดตามกันได้นะฮะทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็จะเป็นบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับช่อง11ทุกคืนวันเสาร์ส่วนทางวิทยุก็จะทำหน้าที่ต่อทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 119 kHz 21:07 น.จนถึง24:00 น. 0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีและทาง Facebook และทาง LINE แล้วก็รวมไปถึงทาง Google Form ที่ครับแอดมินช่างน้อยได้นะฮะดูแลตรงนี้แล้วก็ส่งข้อมูลกันมาให้ขอบคุณแอดมินนะฮะทั้งคุณเวลากุ้งสมัยและหัสดินเทพหัสดินนายทิยาด้วยที่ได้ดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านฟังทุกท่านถ้าลงทะเบียนไม่ทันก็มาลุ้นกันที่หน้างานว่าถ้าคนที่เขาลงแล้วไม่ได้มาในวันที่6เราก็จะให้สิทธิ์ท่านอื่นๆเข้ามาส่วนท่านล่างสามารถที่จะมีบรรยากาศสนุกสนานกันไปกับนะครับกับบริเวณด้านล่างที่จะมีจอขนาดใหญ่ให้คุณผู้ชมถึง2จอในห้องด้านล่างห้องกระจกที่ลงทะเบียนแล้วก็ด้านนอกรวมไปถึงกิจกรรมอะไรต่างๆเห็นว่ามีวงมหิงสาก็จะมาเล่นเปิดหมวกด้วยก็ยินดีครับก็เล่นไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเครื่องเสียงอะไรดังเสียงดังมากนักก็เป็นบรรยากาศแบบโฟกแบบเปิดหมวกข้างล่างก็ยินดีครับแล้วก็ไม่ได้กีดกันอะไรก็ยินดีนะฮะก็รักษาดูแลสถานที่ของเราด้วยครับตัวเราก็ทำหน้าที่กันมาถึงปีที่3ทางราชการมอบสถานที่มาให้ทนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่กันถึง3ปีแล้วขอบคุณเพื่อนรักนักออกแบบเจ้าวสันต์วงสว่างด้วยนะครับที่ออกแบบมาจนกระทั่งถึงปีนี้ทั้ง3ปีของทนดนตรีไลฟ์ทั้งแบนเนอร์โปสเตอร์และก็จอด้านหลังของฉากLED แล้วก็รวมไปถึงคุณโดมนครสวรรค์ที่ตอนนี้ก็ทำแบนเนอร์มาให้ถึง2-3แผ่นใหญ่นะฮะ2แผ่นใหญ่แล้วก็อีก1แผ่นเล็กก็คราวนี้จะมีป้ายของอำลาท่านดนตรีคุณได้มาถ่ายภาพนะฮะแล้วก็ได้มาเขาเรียกแล้วที่มาต้องถ่ายภาพแล้วก็ในที่มาเวลาเราได้มาเก็บภาพบรรยากาศไลฟ์เลยอะไรก็ไปนะฮะก็ทางโซเชียลก็ว่ากันไปครับเพลงที่ก็อยากจะให้ความรู้สึกถึงทั้งความเหนื่อยยากของน้องฮารุนโซโล่นี่แหละครับที่เขาไปบินตามความฝันแล้วก็ไปได้เดินทางไปพบไปเจอผู้คนนะฮะก็เป็นสิ่งที่เขามีความใฝ่ฝันแล้วก็ไปในราคาที่งบประมาณจำกัดก็สามารถที่จะเดินทางกันไปในที่ต่างๆแต่ด้วยสาเหตุใดก็ตามทีก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ถึงสิ่งที่เขาได้ทำไว้ก็ได้เป็นความทรงจำเหมือนกันนะครับที่เราได้เคยสร้างตำนานสร้างประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับทนดนตรีก็เหมือนกันเพลงของแคลิออดนะครับจนกว่าจะเจอแล้วเพลงพรุ่งนี้ของปู่องค์สิทธิ์ชัมพีครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 31นาทีนะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพี่โดรุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจก็กลุ่มเสียงก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ก็ถ้าได้ทำถนนดนตรีไลฟ์กันต่อก็จะเชิญมานะฮะเพราะว่า3ปีที่ผ่านมายังเชิญมาก็พลาดกันไปถึง2ครั้งสำหรับปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์เราคิดว่าคงจะถ้าปีต่อไปถ้าเชิญมาได้ก็อยากจะเชิญมาหรือรู้ไปถึงน้องเน่ด้วยนะฮะอยากจะเชิญมาในช่วงต่อไปในศิลปินถ้าเกิดว่าเป็นในแนวล็อกนะฮะเพราะยังติดค้างเรื่องกับนดุลไว้ว่าอยากทำเรื่องของนั่นแหละมอริสันอยู่เหมือนกันครับก็ขอให้มีผู้ขอให้ตันรองนายกรัฐมนตรีบิ๊กได้หาลงประมาณให้ได้หรือว่าการสนับสนุนให้ได้นะฮะว่าจะทำยังไงตัวป้าสีเขียนดีนะครับฮารุนโซโลบวรทัดเป็งสุขบทเรียนชีวิตจากนักเดินทางผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาก็ญาตินำมาเผยแพร่ในช่วงถนนดนตรีคืนนี้นะครับจากเด็กชายที่ต้องเผชิญความสูญเสียตั้งแต่วัยเพียง4ขวบมาต้องเสียทั้งคุณพ่อและคุณแม่ชีวิตของอรุณในวัยเยาว์จึงมีเพียงคุณย่าที่เคียงข้างและฝ่าฟันความยากจนมาด้วยกันความขาดแคลนในวันนั้นไม่ได้ทำให้เขาหมดหวังแต่กลับกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้เขาคว้าโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตนั่นคือการศึกษาจากเด็กหลังห้องสู่นักเรียนทุนจุฬาแม้ชีวิตจะลำบากจนแทบไม่มีเงินซื้อข้าวแต่อรุณก็พิสูจน์ตัวเองด้วยการสอบได้เป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนประจำอำเภอเมื่อจบชั้นม.6ทว่าความฝันในการเรียนต่อเกือบต้องหยุดลงเพราะไร้ทุนทรัพย์เขาตัดสินใจมุ่งหน้าสู่กรุงเทพทำงานหาเงินประทังชีวิตควบคู่ไปกับการวิ่งไขว่คว้าหาทุนการศึกษาจนในที่สุดความมุ่งมั่นก็ส่งผลให้เขาได้รับทุนจุฬาชนบทรุ่นที่37เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สำเร็จแบกเป้ท่องโลกและบทบาทนักสู้ชีวิตระหว่างเรียนฮารุณไม่ได้มุ่งมั่นเพียงแค่เรื่องการเรียนแต่ยังเริ่มก้าวตามฝันที่อยากเห็นโลกกว้างเขาขยันทำงานรับจ้างทุกรูปแบบเก็บหอมรอมริบจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีในเวลา4ปีพร้อมเงินเก็บก้อนแรกในชีวิตกว่า 400,000 บาทนั่นคือจุดเริ่มต้นของเพจและช่องฮารุณโซโลเขาออกเดินทางแบกเป้ลุยเดี่ยวลัดเลาะไปตามประเทศต่างๆกว่า50ประเทศทั่วโลกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านคลิปวิดีโอที่เต็มไปด้วยความจริงใจเรียบง่ายไร้การสร้างดราม่าแต่แฝงไปด้วยพลังบวกข้อคิดและความสนุกสนานทุกหยาดเหงื่อจากความสำเร็จในการทำคอนเทนต์อรุณส่งต่อกลับไปหาคนที่เขารักที่สุดนั่นคือการนำเงินไปรีโนเวทบ้านให้คุณย่ามรดกแห่งแรงบันดาลใจในคลิปรีวิวชีวิตตัวเองเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569อรุณได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตอย่างตรงไปตรงมาคลิปนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเล่าอดีตแต่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนักสู้ที่ก้าวผ่านความมืดมนด้วยความเพียรและหัวใจที่กตัญญูแม้ในวันนี้อรุณโซโลบรรทัดบวรทัดเป็นสุขในวัย27ปี จะเดินทางจากพวกเราไปแล้วแหล่งพลังงานบวกรอยยิ้มและบทเรียนชีวิตที่เขาทิ้งไว้จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจคอยจุดประกายให้ผู้คนอีกมากมายลุกขึ้นสู้และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่อไปรอยเท้าบนเส้นทางและแสงสว่างในใจผู้คนความงดงามในชีวิตของรุ่นโซโล่อาจไม่ใช่การวัดกันที่ระยะทางกิโลเมตรที่เขาเคยเดินผ่านหรือจำนวนประเทศกว่า50แห่งที่เขาเคยไปเยือนแต่วัดได้จากหัวใจของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่เคยปล่อยให้ความอับจนทางโชคชะตามาขีดค่าคุณค่าในตัวเองยามที่เขาแบกเป้ก้าวออกไปแตะโลกกว้างฮารุนไม่ได้เดินทางเพียงเพื่อค้นหาตัวเองแต่เขาเดินทางเพื่อบอกเล่าให้โลกเห็นว่าเด็กชายผู้เคยไร้โอกาสคนที่เคยเป็นเพียงเด็กหลังห้องก็สามารถก้าวออกไปแตะขอบฟ้าได้อย่างภาคภูมิทุกรอยยิ้มซื่อความเป็นกันเองและคลิปวิดีโอที่เปลี่ยนไปด้วยความจริงใจได้กลายเป็นที่พักใจและแรงใจชั้นดีให้กับผู้คนนับล้านคนในโลกออนไลน์ความน่าประทับใจที่สุดของฮารุนไม่ใช่แค่การเป็นนักเดินทางผู้กล้าหาญแต่คือการเป็นยอดกตัญญูผู้ไม่เคยลืมรากเหง้าทุกก้าวที่ไกลบ้านสายตาของเขาจะมองกลับมาที่คุณย่าเสมอบ้านหลังใหม่ที่คุณย่าได้อยู่อย่างสุขสบายจึงไม่ใช่แค่บ้านที่สร้างด้วยปูนและไม้แต่เป็นบ้านที่สร้างขึ้นจากหยาดเหงื่อความรักและความเคารพรักอย่างสุดหัวใจแม้ในวันนี้การเดินทางเดี่ยวอันยาวนานของฮารุนจะสิ้นสุดลงและร่างของเขาจะพักผ่อนอย่างสงบแล้วแต่การเดินทางของแรงบันดาลใจที่เขาทิ้งไว้จะไม่มีวันจบลงตามไปด้วยเรื่องราวของฮารุนโซโล่จะยังคงส่งเสียงก้องกังวานอยู่ในใจของผู้คนที่กำลังท้อแท้คอยเตือนใจเราทุกคนเสมอว่าชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะใช้น้ำตาเป็นแรงผลักดันและเปลี่ยนความเปราะบางในอดีตให้กลายเป็นความเข้มแข็งเพื่อคนที่เรารักได้เสมอขอบคุณฮารุนโซโล่นักเดินทางผู้มอบความหวังรอยยิ้ม

ความงดงามไว้ให้โลกใบนี้ตลอดไปบทความจากเพจเฟสโตปาสีงานเดินทางครับกับบทเพลงลมพัดใจเพ

0: นนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกการเดินทางผ่านเสียงเพลงพระชีวิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีโดยผมวิญญาณรุ่งสมัยนะครับเพลงหัวใจละเอียดที่คุณอ้อยเอเจขอมาทางกองกันฟอร์มนะครับแล้วก็ลมพัดใจเพที่คุณหมอมิกขอมานะครับซื้อ038อ039ก็ต้องหัวใจละเอียดไปตามธรรมดานะครับมีหลายเพลงที่ขอกันมานะครับในคืนวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่คุณอ้อยเอเจคุณเต้ยวันทาทิพย์คุณตู่คนงามบ้านโป่งแล้วก็มิตรสหายของทนดนตรีทุกท่านที่มาชมทนดนตรีไลฟ์แล้วก็อยู่ขนมแล้วก็สิ่งของอะไรต่างๆมาฝากให้กับทีมงานผมมอบให้ทีมงานทั้งหมดนะครับไม่ได้นำกลับไปส่วนตัวทั้งนั้นก็จะให้แบ่งจ่ายแบ่งไปแจกจ่ายให้กับพี่ๆน้องๆได้รับประทานกันเที่ยวนี้เพื่อนๆนำเครื่องดื่มมาให้พี่น้องเพราะเป็นการอำลานะฮะก็ขอบคุณมากๆเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์ทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจกันทุกๆกลุ่มเลยนะครับกับเพลงที่ขอมาทางกับคอนฟอร์มนะครับดาวดวงน้อยเสือธนพลอันนี้อีกศิลปินนะที่เคยติดต่อแล้วประสานกันแล้วก็พลาดไปอีกเหมือนกันนะฮะก็เสียดายนะก็ขอตะวันชิงครบจากจังหวัดแพร่เราจะปิดท้ายในชั่วโมงแรกกันทั้งสองเพลงนี้แล้วกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกันนะครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสอบปากคำนางสาวจุฑาทิพย์หลังกลับไทยเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลจับกุมกระบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
9: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
10: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้า
11: วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสอบปากคำนางสาวจุฑาทิพย์หลังกลับไทยเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลจับกลุ่มกระบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติ
12: พลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองย้อยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับเที่ยวยาไอที่ซุกซ่อนมาในซองกาแฟส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยในวันนี้นางสาวจุฑาทิพย์ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วและเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากพบว่าขบวนการดังกล่าวมีการกระทำความผิดเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศหรือผู้ร่วมกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปเจ้าหน้าที่จะพิจารณาดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งจะได้รับโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปขณะนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว1รายคือนางสาวโฮเจ้าของบัญชีธนาคารที่พบเงินหมุนเวียนกว่า12ล้านบาทส่วนในแบงผู้ว่าจ้างให้นางสาวจุฑาทิพย์รับหิ้วพัสดุไปส่งประเทศญี่ปุ่นและนายถังผู้ควบคุมและจัดการเรื่องการโอนเงินเป็นบุคคลที่มีรายชื่อติดบัญชีเฝ้าระวังในระดับข้ามประเทศอยู่ระหว่างติดตามตัวทั้งนี้นางสาวจุฑาทิพย์ได้ฝากเตือนถึงผู้ที่รับหิ้วสินค้าหรือฝากส่งสินค้าไปยังต่างประเทศให้ตรวจสอบผู้ว่าจ้างและสิ่งของอย่างรอบคอบเพราะอาจมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนโดยไม่รู้ตัวและเสี่ยงถูกดำเนินคดีซึ่งไม่คุ้มกับค่าจ้างที่ได้รับดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพจังหวัดพิษณุโลกเร่งสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน9หลังคาเรือน
13: ตามที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่หมู่9บ้านวังชมพูตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนั้นล่าสุดนายสวัยเจริญศรีนายอำเภอนครไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนจากการสำรวจเบื้องต้นพบบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน9หลังคาเรือนทั้งนี้เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้นำชุมชนได้ร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อวางแนวป้องกันน้ำท่วมขังเพิ่มเติมและจะเร่งดำเนินการประสานงานให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
5: ช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นบริเวณศาลาสวดอภิธรรมวัดบึงทองหลางภายในวัดบึงทองหลางย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2รายซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อสีดำหลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากวัดทันทีภายหลังเกิดเหตุตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบและปิดล้อมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบวิถีกระสุนพร้อมเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนสาเหตุและแรงจูงใจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แสดงความยินดีที่ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มติดอาวุธฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่มุ่งเป้ายุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาที่ปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพรวมทั้งสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นกระบวนการทางการเมืองซึ่งจะไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ที่คุณสมพงษ์วงศ์พิริยวาทินขอมาตั้งแต่ช่วงต้นของตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เลยนะฮะ 4:08 น. 4วินาทีเป็นสายแรกใน Google Form ที่ขอมาทางทนดนตรีแล้วผมก็เลือกนำมาฝากกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมกับแดดสุดท้ายงานของวงสะพานเพื่อชพงพิทักษ์เขียนเพลงนี้ดีมากเป็นศิลปินที่ล่วงลับไปแล้วเราก็ไปเจอกับสุเมธสอดจิตที่ลาใต้โนดพัทลุงมาเมื่อช่วงเดือนที่แล้วก็ได้คุยกันนะครับถึงเพลงดีๆหลายเพลงของวงส

ก็เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่ถ้ามีโอกาสในการทำทนดนตรีไลฟ์ในปีต่อไปก็อยากจะเชิญมาถึงจะขาดไปหนึ่งท่านแต่การเดินทางของศิลปินที่เป็นเพื่อนกันก็ยังคงที่จะทำหน้าที่กันต่อไปวันนี้ที่ทนดนตรีทางช่อง NBT ก็มีไลฟ์นะครับเป็นเทปย้อนหลังตั้งแต่ช่วงต้นปีนะฮะมีโนมิเตอร์กับบิวกัลยานีก็ดีครับดูทั้งทีวีฟังทั้งวิทยุก็มีทั้งไลฟ์ทั้งเพจโอ้โหมีทุกที่ทุกทางเลยฮะทนดนตรีเดี๋ยวต่อไปทำอะไรอีกดีครับไปออกต่างจังหวัดไหมพี่ๆน้องๆทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ข้างหน้าสพท.เอาไหมครับเดี๋ยวหอบศิลปินไปศิลปินเขาเล่นที่นั่นแล้วก็ให้แวะไปที่สพท.นะฮะพี่ๆก็น้องๆพี่ๆน้องๆที่เป็นผอ.ก็เตรียมเวทีไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ฮะเอาแบบคนดูสัก100 200คนหน้าสพท.เรากันดีมั้ยครับเดี๋ยวตะเวนไปเดินทางได้แล้วนะครับเกษียณแล้วอีก2เดือนไปเยี่ยมไปเยี่ยนกันนะฮะไปขอข้าวกินที่ตามสพท.ทั่วประเทศดีกว่านะครับเรายังเป็นนักเดินทาง0816346452นะครับกับเพลงแดดสุดท้ายและต่อเนื่องกับเพลงที่ขอมาทางยโสธรและจากสาวสุราษฎร์นะครับลิงทำหมดครับ

ตอนนี้สหายก็จากลากันไปหลายท่านอายุอนามก็มากขึ้นมากขึ้นท่านก็เจ็บป่วยท่านก็ลุกไม่ไหวท่านก็ติดเตียงนะฮะลูกหลานก็ดูแลกันไปท่านที่มั่นหรือว่าในต่างจังหวัดก็ยังคงส่งข่าวกันอยู่เรื่อยๆผมก็คงจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปเยือนท่านเหล่านี้ในโอกาสที่มีการรำลึกในเรื่องของเหตุการณ์ในสถานที่ต่างๆอนุสรณ์สถานต่างๆในเหตุการณ์นะฮะเหตุการณ์เดือนตุลาที่ผ่านมานั้น50กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหลายที่นะฮะที่กำลังจะไปทำหน้าที่กันก็คือทั้งเป็นพิธีกรทั้งไปร่วมงานนี่นะครับก็ล่าสุดนี้ก็หลังจากคอนเสิร์ตวันที่6วันที่8สิงหาก็ว่าจะไปที่ทางตะนาว4นะฮะลุงโชติก็เป็นนะครับเป็นสายอุโสที่นานาแล้วก็คนทางคนนักศึกษาทางเส้นที่เคยได้เข้าป่าทางตะนาว4ก็ได้รำลึกนึกถึงกันนะฮะแล้วเป็นบิดาของเป็นพ่อของนรงที่มาชมนะฮะถนนดนตรีกับพี่ภาอยู่เสมอๆนะครับกลุ่มมูลนิธิแสงดาวตะนาว4ที่ได้ช่วยงานของถนนดนตรีด้วยเช่นกันอีกหลายงานนะครับก็จะไปช่วยงานเขาเพราะหลังจากนี้ก็คงจะต้องไปช่วยงานเป็นการตอบแทนที่นานาแล้วก็ศิลปินต่างๆได้มาช่วยงานทนดนตรีตั้งแต่ปีแรกเช่นน้ำหมูพงเทพกระโดนสัปดาห์ซึ่งในปีนี้ตอนแรกก็จะได้เชิญน้ำหมูไว้แต่ว่าน้ำหมูติดไปหาหมอแล้วก็ต้องเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่ในวันที่10ตุลาคมนะฮะซึ่งมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวพันที่นั่งบัตร 2,500 2,000 1,800 และ 1,500 บาทจะเปิดขายวันที่5สิงหาคมนี้นะครับทาง Event Passนะฮะ10โมงสถานที่แสดงคือสยามภาวไลรอยัลแกรนด์เธียเตอร์ชั้น6สยามพารากอนนะครับลงทะเบียนเข้างาน 15:00 น.เปิดเข้างาน 17:45 เริ่มแสดง 18:30 บัตรมี4ชนิดนะครับสำหรับ 2,500 บาทก็รับของเสื้อ Limited Edition ไม่มีจำหน่ายแก้วอะไรทัมเบอร์ทัมเบอร์ Limited Edition แล้วก็ไม่มีจำหน่ายนี่ official poster ไม่มีจำหน่ายบัตรแข็งที่ลึกรับนั่งงานทั้งหมดบัตร 2,000 ก็มีแก้วนะครับมี official poster นะฮะบัตร 1,800 ก็มี official poster และบัตรแข็งที่ลึกบัตร 1,500 เป็นได้บัตรแข็งที่ลึกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ค่าต่างๆราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อบัตรของผู้ให้บริการขายตัวและค่าธรรมเนียมทางการชำระเงินของเธอทุกชนิดหน้างานนะฮะ PIP ซื้อบัตรทาง Event Pass แล้วแจ้งตำแหน่งชื่อนามสกุลนะฮะถนัดเสื้อด้วยนะครับก็รายละเอียดเติมๆก็สอบถามทาง Facebook ภาษาน Music Festival หรือโทรที่098-828-2187นะครับคนพูดเพลงพูดไม่เข้าหูนะฮะ นางของนาแกนะครับไปให้กำลังใจนาก็ได้เลยนะครับที่Facebook ของภาษาน Music Festival และ0988282187นะครับเดี๋ยวปีหน้าถ้าได้ทำถนนดนตรีไลฟ์อีกนี้จะเชิญน้ำหมูใหม่นะฮะของเราฟรีนะครับบัตรเราไม่มีบัตรแข่งเรามีบัตรออนไปออนมานะฮะแบบเราออกแบบฟรีนะครับคนออกแบบก็บอกว่าวันที่6นี้จะไปถ่ายภาพที่หน้าแบนเนอร์ที่คุณโดมนครสวรรค์ได้ช่วยทำมาให้แล้วก็คุณจ๊อบมาสันวงสว่างก็เป็นนั่งเป็นสแตนดี้ให้คุณทางผู้ฟังรายการช่วยมาถ่ายรูปด้วยกันดีนะเพื่อนนะ เดี๋ยวเราคงจะลงมากันนะฮะมาริโคน่าส่งทางคุณหนุ่มมาริโคน่าก็ส่งหลายชื่อเพลงมาแล้วนะครับก็มีเพลงทั้งหมดก็15-16เพลงแล้วก็ยังมีเพลงที่ต้องขอพิเศษกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจซึ่งเป็นธีมหลักของการแสดงในครั้งนี้นะฮะซึ่งอาจารย์ไข่ก็ได้ถึงหลายชื่อเพลงตอนแรกไม่มีเพลงนี้นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมัน14เพลงแล้วผมขอเพลงแต่สุดท้ายเพิ่มเติมเพราะว่าคุณเวลาครุ่งสมัยผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภริยาผู้ทำเดินเรื่องโครงการเขียนโครงการอนุมัติเรื่องอนุมัติ
ไอ้เรื่องทำเรื่องจัดจ้างนะฮะแล้วก็ทำเรื่องเอกสารทุกอย่างหนึ่งเบื้องหลังนะครับเป็นคนอยู่เบื้องหลังทำงานให้ท่านรัฐมนตรีแล้วก็ดูเรื่องการเงินต่างๆที่จะต้องของบประมาณอันนี้สำคัญเพราะถ้าไม่ดีการเรื่องการของบประมาณทางราชการนี่สำคัญแล้วก็เรื่องการจัดจ้างแล้วก็การตรวจรับนะฮะซึ่งต้องเข้มงวดในเรื่องตัวเลขให้ดีนะครับผมหมดทางเลยสำหรับเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดเรื่องพวกเอกสารเท่าไหร่ครับคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นน้องฝนนะน้องฝนสรัญญานะฮะเขาก็เป็นคนทำเอกสารเยอะมากนะครับราชการก็เซ็นกันหนุตลุดไปหมดย้อนหลังย้อนหน้ากันอยู่เนี่ยนะฮะก็นี่แหละครับคือทางการทำงานเบื้องหลังสำคัญนะครับก็เนี่ยฮะก็เป็นคนที่จะขอเพลงแดดสุดท้ายไว้ให้ครับเพราะคงชอบเพลงนี้ครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452นะครับ0816346452จากปทุมนะฮะบอกว่าได้บัตรที่ไรก็ไม่เคยได้มาดูเพราะว่าเล่นเย็นแล้วก็เดินทางกลับปทุมมันไกลแล้วก็ลำบากทางเข้าบ้านนะครับขอเพลงนี้มารักเดียวและผมมอบอีกเพลงหนึ่งกันแล้วกันนะฮะเพลงแบบที่โก้ครับแล้วกันหัวใจสะอ่อนครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 16:40 น.นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิจิตรุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมใจควบคุมเสียงนะครับทาง0816346452วันนี้เข้ามาเยอะทีเดียวนะฮะเดินทางกันกลับมาจากเดินทางไปข้าพรรษาเทศกาลอาสาฬหบูชาแล้วก็ในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับที่ผ่านมาติดต่อกันแล้วก็บางท่านก็ลาวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ที่นี้ก็เดินทางกลับหรือบางท่านท่านก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับกันมีที่ขอมาจากรามอินทราบอกว่าฟังมาตลอดแต่ไม่ได้เคยโทรมาเลยนะฮะทาง0816346452ก็บอกขอสะพานไม้ไผ่ผมไม่แน่ใจว่าใช้สะพานไม้หมากหรือสะพานไม้ไผ่หรือสะพานไม้หมากหรือเปล่าครับพระวรินทร์ขาวงามเขียนถึงหลุนว่านักเดินทางสุดขอบฟ้าขออนุญาตนำมาถ่ายทอดต่อหมดจดงดงามแต่แสนเศร้าบทกวีรูปเงาการเคลื่อนไหวบทเพลงล่องโพนผจญภัยเอื้อมใจสุดรักนักเดินทางโลดแล่นในโรงละครโลกสุขโศกนาฏกรรมกับสร้างการแสดงบทบาทนิราตรางฝากว้างโอบแดนกอดแผ่นดินช่างคิดช่างฝันช่างหาญกล้าหนุ่มนักแสวงหาจากกาฬสินธุ์ลำเค็นลำค่าน้ำตารินชีวิตจริงสู่จินตนาการลึกซึ้งสวยงามแต่แสนสั้นมหัศจรรย์เลือดเนื้อลูกอีสานจากนี้จะมีแต่ตำนานผู้ไกลบ้านทว่าได้กลายเป็นดาวแดรุนโซโลหลุนบวรทัตเป่งสุขนักเรียนวิชาภาษาไทยศิษย์เก่าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกาฬสินธุ์ก็มีภาพของหลุนนะฮะบวรทัตเป่งสุขจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกาฬสินธุ์ด้วยนะครับกับเพลงที่ผมเลือกมาฝากกันนะครับเป็นงานที่นวีวิรศักดิ์กุกันจึงเขียนไว้นะฮะผมว่าความหมายดีทีเดียวให้กับนวงหัวใจแก่ๆครับ

ถึงโคราชอาจารย์มานพรัตนพันธากุลผู้ล่วงลับไปจากโรงเรียนบุญวัฒนานี่แหละครับที่เขียนเพลงให้ทั้งคาราบาวคนดันเกวียนนะก็ครับวงฟูดันนะครับมีสิ่งที่เก็บไว้เป็นตำนานอยู่เหมือนกันนะฮะตำนานของคนที่เป็นผู้เฒ่าแล้วก็เป็นสายมิตรสายของเพลงพิเศษของคาราบาวนะครับปีเมื่อเดือนที่แล้วพี่แอดก็มาก่อนเวลาแล้วเดินชมที่ห้องสตูดิโอ4ทั้ง2 3 4นะครับห้องสตูดิโอของอาคารปฏิบัติการสืบใหม่แล้วก็เห็นห้องขนาดใหญ่แล้วก็อึ้งไปเลยบอกเอาไว้ทำอะไรเนี่ยบอกก็เอาไว้อัดรายการเนาะบอกเพียงเท่านี้เหรอนะฮะบอกว่าทำได้อะไรตั้งเยอะแยะก็บอกได้เลยครับพี่ที่อยากทำอะไรทำได้เลยฮะก็เลยมีอะไรที่เป็นไอเดียซึ่งคิดว่าเร็วๆนี้คงจะได้มีไอเดียออกมาจากทั้งพี่แอดนาทิวาแล้วก็คนเพื่อชีวิตทุกๆคนที่ทุกๆศิลปินที่ได้นะครับมาเห็นอุปกรณ์นะครับสถานที่ของทางราชการแล้วก็คิดว่าจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ผมก็ยินดีนะครับที่ว่าจะเป็นสื่อกลางสะพานให้กับทางการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเราทำมา3ปีแล้วนะฮะเดินทางกันมา3ปีตรงนี้ก็ได้สิ้นสุดลงกับในวันที่6สิงหาคมนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของงบประมาณที่หมดลงแล้วก็เราก็จะเกษียณด้วยนะผมก็จะเกษียณแล้วก็ต้องยุติการทำงานกันไปตามระบบระเบียบนะครับแต่การทำงานของทางด้านสื่อสารมวลชนก็จะไม่หยุดแค่นี้ก็จะเดินทางต่อสำหรับทางรายการที่จะออกอากาศทางช่อง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งขณะนี้ก็ออกอากาศอยู่กับทนดนตรีไลฟ์นะฮะในคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับก็ติดตามกันได้เป็นเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็ทุกเดือนเราก็มีการบันทึกเอาไว้โดยทีมงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย MBT ยังน้องทีม OB ที่ทำงานให้กับทนดนตรีมาตั้งแต่เริ่มต้นเหนื่อยยากกันมาด้วยกันขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นน้องที่เข้มแข็งแข็งแรงมีงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานทุกอย่างฮะลุยแดดลุยฝนครับครั้งที่แล้วก็ไปยืนถ่ายภาพของเน่ๆนะฮะกับงานที่ป้อมมหาการริมแม่น้ำนะครับก็เป็นพี่น้องที่เรียกว่าคนระบบราชการเนี่ยนะฮะจะทำงานระบบเนี่ยทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้หัวใจซึ่งทำงานด้วยกันในการทำงานของดนตรีนะครับครับสุดท้ายในช่วงที่2เพลงที่เลือกนำมาปิดท้ายกันในคืนวันนี้นะครับอดีตนะครับมาริโฮน่าและกลับมาในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกันครับ

ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจเรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกอรมน.ภาค 4 สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกค้นโกดังในพื้นที่จังหวัดชุมพรพบสินค้าจีนล็อตใหญ่ 4 จุดอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
3: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
2: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกค้นโกดังในพื้นที่จังหวัดชุมพรพบสินค้าจีนล็อตใหญ่4จุดเร่งตรวจเอกสารนำเข้าเพื่อพิสูจน์ที่มาอย่างละเอียด
5: ชุดปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมน.ภาค4บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรภายหลังได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวซึ่งพบสินค้าจำนวนมากภายในโกดังจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสินค้าจำนวนมากจัดเก็บอยู่ภายใน4จุดประกอบด้วยโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศเครื่องปั่นไฟหลอดไฟ LED เครื่องระบายอากาศทั้งบรรจุสารเคมีที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ชนิดและเสื้อผ้ามือสองประมาณ50กระสอบโดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสินค้าส่วนใหญ่มีต้นทางจากประเทศจีนเจ้าของสถานประกอบการให้ข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการให้บุคคลภายนอกเช่าเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าและอยู่ระหว่างประสานผู้เช่าให้นำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันตรวจนำสินค้าตรวจสอบเอกสารการนำเข้าและพิสูจน์ที่มาของสินค้าทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปริญวิทย์เปรียบสมบูรณ์รายงาน
4: กรมศิลปากรสั่งระงับการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณแหล่งมรดกโลกสีเทพและปราสาทเมืองตำหลังมีการร้องเรียนว่าบทบังทัศนวิสัยเร่งหารือคณะกรรมการเพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่นายกสมาคมอีโคโมสไทยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมศิลปากรขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขความไม่เหมาะสมของการติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานเขาคลังนอกเมืองมรดกโลกสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ระหว่างการขอเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นกรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานได้สั่งการให้ระงับการเดินสายไฟของเมืองโบราณสีเทพทั้งหมดซึ่งพบว่าเป็นการทำที่ไม่ตรงปกจึงทำให้เกิดการบดบังทัศนียภาพภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้มีมติเปลี่ยนแปลงการเดินสายไฟให้มีความเหมาะสมส่วนการดำเนินงานติดไฟส่องสว่างของปราสาทเมืองต่ำรวมไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรยังไม่ได้มีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายจึงมีแนวทางแก้ไขให้ผู้รับจ้างด้วยการนำสายไฟขุดลงดินและบางส่วนที่เดินสายบนดินจะมีฝาครอบปิดให้เรียบร้อยเลี่ยงการขุดเจาะโบราณสถานเพื่อคงความดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุดส่วนที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับค่าไฟที่ต้องจ่ายราคาแพงนั้นยืนยันว่ามีการใช้หลอดไฟ LED ซึ่งประหยัดไฟมากพร้อมขอบคุณความห่วงใยจากภาคสังคมและจะนำข้อบกพร่องไปแก้ไขให้เหมาะสมต่อไปมาริชโยรายงาน
4: วุฒิสภาเดินหน้าปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉินผลักดันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานยกระดับการช่วยชีวิตประชาชน
7: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูประบบบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาพร้อมคณะอนุกรรมการประชุมร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการบูรณาการการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสพช.ให้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานเป็นระบบเดียวตั้งแต่รับแจ้งเหตุกู้ภัยรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโดยยึดหลักช่วยชีวิตมาก่อนควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายพร้อมผลักดันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินแบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งการและการช่วยเหลือผู้ป่วยขณะที่คณะทำงานเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ำเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์

่วงสุดท้ายของชนดนตรีคืนวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมกับผมพิโยรุ่งสมัยนะคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงทีมงานของชนดนตรีคุณแม่กันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนาอิทยาช้างน้อยนัดเดินทางเพลงที่ขอมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับดอนมะขามเตี้ยว่าฟังอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาต้องนอนเร็วเพราะว่าลูกๆให้นอนเร็วเนื่องจากว่าเป็นฮีทสโตรกอากาศมันร้อนมากนะครับเป็นคนแข็งแรงก็อย่าประมาทนะครับขอเพลงนี้มามอบไปแล้วในชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็พักผ่อนเยอะๆก็แล้วกันนะครับมีถนนดนตรีเป็นเพื่อนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เสาร์ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452แล้วก็ทางไลน์ของถนนดนตรีที่เรามีสมาชิกอยู่901ท่านนะครับ901ท่านไม่ถึงพันนาทีนะก็ส่งข้อมูลข้อความกันเข้ามาเต็มเลยนะฮะผมยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวขอย้อนหลังไปอ่านตั้งแต่ช่วงต้นๆที่ดำเนินรายการตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นมาแล้วนะฮะก็มีคน

ส่งภาพถูกหวยลอตเตอรี่มาด้วยเหรอคุณสมพงษ์169นะฮะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผมมันเฉียดไปเฉียดมาอยู่เรื่อยเลยซื้อ39ไปซื้อ38ออก39อะไรเงี้ยนะฮะตั้งแต่ช่วงค่ำมาแล้วนะครับมีลิงก์ขอเพลงตั้งแต่เย็นตั้งแต่กลางวันแล้วล่ะครับที่ผมส่งภาพต่างๆเข้าไปไม่ใช่ลอตเตอรี่ผมซื้อนะครับอันนั้นเป็นของคุณหนุ่มตรีลูกยายอ่อนเขาขายนะผมก็สนับสนุนบ้างนะฮะหรืออาจจะไม่ได้สนับสนุนบ้างก็วันนี้เขาตั้งแต่เช้ามีที่ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนทั้งใจจดใจจ่อ8นาทีเต็มหมดแล้วนะฮะก็ส่งข้อความวันงานจะขอพาทีมวงมหิงสาไปเล่นดนตรีอาสาเปิดหมวกสร้างบรรยากาศช่วง 15:00 นถึง 16:30 นได้ไหมครับก็เล่นแบบไม่ต้องมีเครื่องเสียงกันนะเล่นแบบเป็นโฟข้างล่างก็ได้นะครับแล้วก็บรรยากาศก็พี่ๆทั้งน้องนั่งล้อมวงดูกันนะฮะส่วนผู้ที่ได้จองได้ก็ยินดีด้วยนะครับก็มีส่งคุณไมเดียส่งมาคุณตู่คนงามบ้านโป่งที่บอกว่าหลังจากเกษียณแล้วถ้าไปจัดกิจกรรมก็จะเอาแกงเขียวหวานแหละฮะทุกครั้งเห็นทำยำทำอะไรมาให้พี่ๆน้องได้ทานกันเรื่อยเลยแล้วก็คนเบื้องหลังคนที่ทำงานอยู่กับทนดนตรีก็ได้รับทานด้วยขอบคุณมากๆนะครับน้ำจิตน้ำใจที่มีให้ต่อทนดนตรีขอเพลงนะฮะลิงก์ขอเพลงแล้วก็มีคุณบรายเหมียวส่งมาคุณสมพงษ์นะครับแล้วก็มีฟงน้องแฟงนะน้องแฟงนี่เป็นรปภ.ของสถานีนะครับรปภ.สถานีก็อยู่เวรก็ฟังรายการด้วยนะฮะที่มอบหมายไว้เรื่องทางระพงระเพลิงก็อย่าไปทิ้งนะครับที่ผ่านมาผมในช่วงที่ก่อนการแสดงของคาราบาวเนี่ยผมตรวจเข้มเรื่องการซ้อมเส้นทางหลบอพยพคนแล้วก็เวลาที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆก่อนที่จะมีเหตุการณ์เรื่องของไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวแล้วบังเอิญนะเนี่ยพอทำคลิปทำอะไรเสร็จก็วันนั้นก็วันอาทิตย์ก็ไฟไหม้ตอนกลางคืนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและบาดเจ็บหลายท่านเนี่ยเราก็ได้ทำเอาไว้เพราะว่าทำไว้ก่อนแล้วนะฮะมีคนบอกว่าถนนตรีนี้มีผู้มาก่อนการเราก็ทำไว้ก่อนตั้งแต่ช่วงก่อนที่เข้าไปก่อนที่คอนเสิร์ตคาราบาวจะเริ่มตั้ง 2-3 อาทิตย์แล้วผมไปดูความพร้อมแล้วก็เส้นทางที่จะอพยพหลบต่างๆนะที่คนจำนวนมากนะฮะถ้าเกิดว่าแห่กันมาแล้วเราจะลงทางไหนออกทางไหนนะครับน้องอานนท์นันทสุคนแล้วก็น้องโดนัทเขาก็ช่วยกันทำเป็นคลิปออกมานะครับมันจะเปิดเดี๋ยวเวลาไม่ได้เปิดที่ในหอประชุมในห้องออดิโทเรียมคราวนี้คงได้เปิดกันนะครับมันจะได้ดูเส้นทางวิธีการปฏิบัติว่าทำอย่างไรบ้างว่าทำเป็นคลิปออกมาแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างก็ผมก็ไปให้รปภ.เขาช่วยกันดูนะฮะยังไงก็สานต่อดูแลต่อนะครับถึงแม้จะไม่มีถนนดนตรีกันแล้วก็ดูแลกันต่อไปเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลอย่างเข้มงวดนะครับอุปกรณ์ทางดับเพลิงเนี่ยนะฮะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าอยู่คู่กับอาคารมา30ปีมันก็ยังอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ตรงนั้นไม่เคยเอาไปใช้งานแล้วก็พอใช้งานจริงๆก็ใช้ไม่ได้อุปกรณ์ก็เสื่อมสภาพไปแล้วอย่างนี้นะครับเพียงเพราะมากค่ะขอบคุณค่าคุณน้อยเอเจนะฮะช่องเอ็มบีทีมีถนนตีไลฟ์แล้วนะฮะก็ดูนูมิเตอร์กับบิวกัลยานีนะครับรูปถ่ายรองเท้าเก่ากิจการปันเกิดหอเพลงอดีตนะครับผมก็เลยส่งมาให้ขี้เมากับบ้านช้าถนนจีสัญจรมาสิงห์แลนด์แคมป์บ้านนิดกรรมชนบ้างก็ดีไหมครับชวนเพื่อนมากันครับเคยไปแล้วตอนช่วงที่ได้ทำรูปปั้นของนาตี้กรรมชนแล้วก็เอานะมาตั้งประดิษฐานไว้นะฮะเอามาทำพิธีต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไว้เป็นอนุสรณ์สถานไว้แล้วเป็นอนุสาวรีย์ไว้แล้วก็คงจะได้ไปนะฮะกำลังคุยกันอยู่นะครับคุยกับคุณเล็กคุณเล็กคุณโก้นะครับที่
ทำงานอยู่กับนั้นนิดกรรมชนนะครับสถานที่ดีนะฮะก็น่าดีแต่ว่าต้องมีการจัดอะไรเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าก็นั่นตามสาภาษานิดนะฮะเห็นว่าอยู่ๆแบบอย่างนั้นคนรวยก็ปล่อยทิ้งๆที่ว่างๆโล่งๆก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะครับมีบ้านเรือนไทยมีอะไรเคยไปตั้งแต่สมัยแรกๆที่นันตี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เคยไปเกิดจะไปเผาบ้านก็ซะแล้วนะฮะผมเอาเตาขึ้นไปตั้งไว้ข้างบนในชั้นที่สองนะครับบนอาคารบนเรือนไม้นะฮะบนนอกช่องฉานนอกฉานที่นั่งกินเหล้าเมากันแล้วหลับไปลืมไฟมันครุขวัญโกรเลยครับเกือบเผาบ้านน้าก็ซะแล้วนะฮะนะครับครับจากเพลงดอกแก้วต่อเนื่องกันไปนะครับที่คุณขอมาทาง Google Form ปล่อยอ้นทวชัยและละมานอารมณ์ทาง0816346452จากสาวน้อยบ้านบ่อไร่

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ฉันยมสองใบแล้วไปสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือเปล่านะฮะก็เขามาจากจังหวัดตรังแต่ชั่วโมงแรกไม่รู้หลับไปหรือยังนะครับทั้ง0816346452ในไลน์ก็พอเพลงสนุกสนุกก็ส่งสติ๊กเกอร์กันเต็มเลยเพื่อนผมก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นแก้วเบียร์แต่วันนี้ผมไม่ได้มีแก้วเบียร์อยู่ข้างๆนะครับแต่ว่ามีอาวุธประจำกายอยู่ตอนนี้ทุกๆเพื่อนที่ส่งภาพกันมาก็คือใส่แว่นกันแล้วใส่แว่นกันก็ทำงานที่ต้องใช้สายตาเยอะๆนะครับก็ระวังด้วยนะฮะเรื่องของสายตาเรื่องของดวงตานะครับมานะนะครับแล้วก็ที่ขอรวยไม่ไหวแล้วสู่สู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูให้นะครับว่าเพลงน่าจะเป็นอย่างเพลงที่ยังไม่ได้ใส่ในระบบไว้นะครับต้องให้คุณบุญประกอบไปช่วยใส่ไว้ให้นะครับผู้รู้ที่บัตรสกุลได้จัดให้นะฮะที่ขอมาทาง Google Form เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดินน้ำลมไฟขอเป็นเวอร์ชันของพี่ไอ้คาราบาวผมไม่ได้ใส่ดินน้ำลมไฟที่เป็นเพลงในอัลบั้มทุนนี้ไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องให้คุณประกอบมาโหลดอีกนะฮะหลายเพลงเลยนะครับแต่ว่ามีเป็นของที่พี่สุเทพและพี่แดงโฮปลองเอาไว้นะครับดินน้ำลมไฟ

ราวของธรรมชาติที่ศิลปินพิชวิทย์ได้ถ่ายทอดมาให้ได้ยินได้ฟังกันมาเนิ่นนานหลายสิบปีก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องถูกพูดถึงอยู่ตลอดต่อไปเพราะว่ามันถูกทำลายลงมามากขึ้นมากขึ้นก็ได้เห็นผลจากปรากฏการณ์ที่เราได้เห็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็จะรับผลกระทบเดียวกันอย่างเช่นเรื่องความร้อนซึ่งผู้ฟังก็โทรมาบอกว่าเป็นฮีทสโตรกแล้วก็ที่เมืองการร้อนมากในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวน้ำในลำห้วยลำที่จะกักเก็บน้ำในที่ต่างๆหรือว่าในห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายเนี่ยมันก็ลดลงนะฮะก็แหล่งกักเก็บน้ำอะไรก็จะไม่ค่อยจะเพียงพอนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ต้องอาศัยในพื้นที่ในการที่ต้องใช้น้ำนะฮะเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายกับทนดนตรีของพี่โยรุ่งสมัยและทีมงานของเราในคืนวันนี้คุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองถึงกิจลังการเจริญวสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมรุภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายทุยาและคุณอุทนอุเทนพงษ์บรรจัยควบคุมเสียงครับเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและก็วันที่6สิงหาคมก็พบกันท่านที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้มาและหรือมาไม่ตรงเวลาก็จะให้สิทธิ์ท่านที่เขามารอนะครับที่จะเข้ารับชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะพยายามให้การชมได้หมดถ้าไม่หมดก็ด้านล่างมีพื้นที่ที่คุณจะสามารถนะฮะสามารถที่จะรับชมได้จากทั้งจอโปรเจคเตอร์แล้วก็ทั้งจอ LED ที่อยู่ด้านในของหอประชุมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนปีพอดีังสิทธิ์ดินแดงครับก็ปีสุดท้ายแล้วก็เดือนสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ก่อนจะล้ำลากันไปด้วยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์กับมาริฮูน่าในวันที่6สิงหาคมซึ่งทุกท่านที่ลงทะเบียนก็มาใช้สิทธิ์แล้วก็มาแสดงตนนะครับบัตรประชาชน1สิทธิ์ต่อ1ท่านแล้วก็ระบุแล้วก็ไปลงด้านของที่นั่งด้านหน้าที่เคาน์เตอร์ที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะครับก็เดินทางกันด้วยบทเพลงพิชวิตแล้วก็เราก็ได้เดินทางกันมาถึงช่วงปีสุดท้ายกันแล้วครับหลังจากที่ได้เดินทางกันมาถึง3ปีขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านเลยนะครับทั้งที่หอประชุมห้องออดิโทเรียมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยที่เรามุดท่อมุดลิฟต์มุดไอหอประชุมกันนะฮะกว่าจะมาทำงานตรงนี้ได้นะฮะทีมงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับทั้งน้องทีมงาน OB ถ่ายทอดสดบันทึกเทปส่วนผลิตรายการต่างๆแล้วก็ทุกส่วนของทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แล้วก็ดูภาพของการออกอากาศของทนดนตรีด้วยรวมไปถึงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกท่านที่อยู่ทางเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานบรรลัยการช่างของผมนะฮะที่ติดตั้งแบนเนอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วก็ทีมงานของทนดนตรีรวมทั้งเพื่อนพี่น้องนะฮะของทนดนตรีทุกท่านนะฮะที่นานะครับที่สนับสนุนและช่วยกันเป็นกำลังใจกันนะโดยเฉพาะกำลังใจจากเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์นะครับเดินทางกันแล้วก็ขอบคุณเครื่องเสียงด้วยนะครับเครื่องเสียงก็คือทางSound Space ของน้องกาแฟและก็น้องอ้ํานะฮะที่มาช่วยงานของทนดนตรีตั้งแต่ปีแรกนะครับแล้วก็ขอบคุณจากที่ไม่ได้เอ่ยนามนะฮะทุกท่านนะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านเลยนะครับทีมงานของบริษัททางลิขสิทธิ์ของศิลปินนะฮะแล้วก็รวมไปถึงศิลปินทุกวงที่มาให้กับทนดนตรีทั้ง3ปีแล้วก็ได้มาช่วยให้กับรายการทนดนตรีนะครับที่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าในทุกๆเช้าวันอาทิตย์ในรายการธรรมรับอรุณนั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านของธรรมะหรือว่าข้อข้องใจในปัญหาชีวิตต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านต้องการความกระจ่างแล้วก็อยากจะรับฟังคำแนะนำจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตาที่จะมาชี้แจงให้ฟังกันเป็นประจำนะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะได้มาตอบปัญหาด้านธรรมะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขียนถามกันมาวันนี้ก็มีหลายข้อหลายประเด็นที่ดิฉันเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเ
1: จริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายโดยมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังได้นำเรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรหรือว่าจะทางเว็บไซต์ก็ได้หรือบางท่านก็รับฟังทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเช่น YouTube หรือว่าทาง Facebook ก็สามารถใส่เป็นคอมเมนต์อินบ็อกซ์หรือว่า Direct Message มาได้พระอาจารย์อ่านข้อความเหล่านั้นแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในทุกวันอาทิตย์ในช่วงที่เราเรียกว่าตามใจท่านนั่นเองเช่นบ้าง
0: เจ้าค่ะวันนี้ก็เริ่มกันด้วยคำถามของท่านที่เป็นแฟนประจำของรายการธรรมรับอรุณเราเสมอมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คือท่านอุดมจารุสมบัติหรือคุณแดงอุดมนั่นเองปัญหาที่ท่านถามมานี่ก็น่าสนใจเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ข้อแรกจะถามมาว่าผู้ที่ฆ่าบิดามารดาโดยเจตนากับฆ่าโดยบันดาลโทสะเนี่ยเจ้าค่ะหรือว่าอาจจะประมาทไปเนี่ยอันนี้คนคนนั้นจะได้รับผลกรรมต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะแล้วทำอย่างไรจึงจะหมดกรรมนั้นก็คือเรื่องของปิตุฆาตอ่ะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: ท่านเปรียบไว้กับรอยกรีดแต่ถ้าเรามีดหรือว่าอะไรก็ตามที่ไปสร้างรอยกรีดบนผิวน้ำแล้วเราจุดลงไปด้วยมีดหรือว่าด้วยไม้รอยกรีดที่ปรากฏอยู่บนผิวน้ำเนี่ยมันจะแค่แวบเดียว
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีมองไม่เห็นด้วยต้องใช้กล้องสโลโมถึงจะมองเห็นชัดเจนได้โอเคนะเพราะว่าน้ำนี่มันน้อยมันแบบว่ารวดเร็วเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เปรียบเทียบกับรอยกรีดที่เราสร้างลงบนพื้นทรายคุณเอาไม้หรือเอามีดกรีดลงไปบนพื้นทรายรอยเนี่ยก็จะอยู่จนกระทั่งว่าน้ำขึ้นหรือว่าฝนตกครั้งต่อไปฝนตกครั้งต่อไปเมื่อไหร่รอยบนทรายก็จะหายไปน้ำขึ้นเมื่อไหร่รอยบนทรายก็จะหายไปก็จะอยู่นานขึ้นไปกว่านิดหน่อยจากรอยบนน้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีอันที่สามรอยที่อยู่บนหินถ้าเราเอาสิวเอามีดหรืออะไรก็ตามไปสร้างรอยบนหินโอ้รอยบนหินนี่เป็นร้อยปีนะฝนตกธรรมดานี่ชำระล้างมันไปไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วบางทีอยู่เป็นพันปีรอยเป็นหินอันนั้นก็เพราะว่ามันลึกมันแน่นมันต่างกันอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไว้กับกรรมที่เรากระทำลงไปเช่นว่าถ้ากรณีเราทำโดยไม่ได้ตั้งใจขับรถชนสุนัขอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ขับรถชนสุนัขบาปไหมบาปแต่ว่านิดหน่อยเพราะเราไม่ได้ตั้งใจกับถ้าเปรียบเทียบว่าสุนัขมันมาผ่านหน้าบ้านเราเนี่ยแหมเราวางกับดักไว้เราต้องการจะฆ่ามันเราต้องเอาปืนมายิงมันไล่ยิงมันอันนี้คือทำด้วยเจตนาแบบรุนแรงมาก
0: เจ้าค่ะ
1: กรรมสองอย่างนี้ได้ผลไม่เท่ากันแน่นอนจะได้ผลต่างกันเรามาเทียบเคียงกับเคสของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ได้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยทำปิตุฆาตนั่นคือฆ่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งในการฆ่าเนี่ยก็ตั้งเจตนาไว้นะว่าจะไม่ฆ่านะคือตอนแรกที่พระเทวทัตมาชวนว่าเอาทำฆ่าพ่อสิจะได้ขึ้นเป็นพระราชานี่คือด้วยเจตนาดีให้เจ้าชายอาชาศัตรูได้ขึ้นครองราชคือหวังดีกับเขานะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าแนะนำไปในทางไม่ดีไงแม้กระนั้นเนี่ยเจ้าชายอาชาศัตรูก็ยังมีความคิดว่าเฮ้ยฆ่าพ่อมันไม่ดีไม่ใช่หรอ ยังมีความคิดแบบนี้ก็คือยังดีไงคือไม่ได้เจตนาแบบโอเคงั้นฉันจะต้องไปฆ่าเลยทันทีคือไม่ได้อย่างนั้นเราก็ไม่ได้ลงมือเองด้วยไม่ได้อะไรเองด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าด้วยชักชวนของพระเทวทัตนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ลงมือฆ่าพ่อไม่ดีทำไงก็ให้ขังไว้ให้กดทหารเองก็แล้วกันให้ตายไปเองไม่เป็นไรเขาชักชวนอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอจะขังให้กดทหารตายไปเองปรากฏว่าพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เอาอาหารเข้าไปให้อยู่เรื่อยให้อยู่เรื่อยเฮ้ไม่ตายสติก็จึงแบบว่ามีตามเรื่องที่เคยเล่ากันมานะว่าเอาอาหารแอบใส่เข้าไปในผ้าคลุมผ้าห่มที่เอาเข้าไปผู้หญิงก็จะนุ่งสาลีใช่ไหมอินเดียเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เอาห่ออาหารอะไรไปด้วยวันหลังก็ไม่ให้เข้าแล้วทำยังไงไม่ให้เอาสาลีเข้าไปเอางั้นก็เอาใส่เสื้อรัดๆหน่อยแต่ว่าเอาอะไรก็รัดไว้ที่ตัวแทนตอนนี้ต่อมาเขาก็ไม่ให้ใส่เสื้ออะไรเข้าไปละก็ให้แบบว่าน้อยๆที่สุดก็เอาอะไรมาทาอยู่ที่ผิวหนังแทนต่อไปก็ไม่ให้อะไรทาที่ผิวหนังละเอาทีนี้ก็ให้อดอาหารจะให้ตายให้ได้อดอาหารแล้วก็ไม่ตายสติเดินจงกรมมีปีติเป็นอาหารก็เลยให้ช่างตัดผมมากรีดเท้าเพื่อไม่ให้เดินจงกรมให้ได้ไม่เห็นกุฏิของพระพุทธเจ้าไม่ให้ทำความเพียรสุดท้ายก็อดอาหารตายโดยหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะถูกเจ้าชายอาชาศัตรูทำปิตุฆาตกรรมข้อนี้คือจะต้องไปตกอเวจีมหานรกแต่ว่าด้วยความที่ว่าเจตนาไม่มากเจตนาเนี่ยน้อยคือนี่จะพูดถึงว่าความที่ว่าเจตนาเบาบางที่สุดเลยก็ได้ที่ว่าฆ่าพ่อแม้ตอนที่ว่าพ่อจะตายเนี่ยยังคิดได้ว่าโอ้ฉันไม่ควรทำฉันไม่ควรทำรีบจะวิ่งไปที่เพื่อที่จะแบบให้เอาออกจากคุกแต่ไม่ทันแล้วไงตายแล้วด้วยตายไปแล้วสวรรคตไปแล้วไม่ทันก็คือเบาบางที่สุดละในกรณีว่าจะมีเจตนาฆ่าพ่อของตนแม้กระนั้นก็ยังต้องไปตกอเวจีมหานรกแต่เพราะว่าได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในการได้ทำสังฆทานได้สร้างวัดสร้างอะไรต่างๆก็จึงไปอยู่ในนรกขั้นที่ไม่ต้องถึงอเวจีมหานรกนี่ก็ต้องไปใช้กรรมที่นั้นก็ไปใช้กรรมนี่คือได้รับผลของกรรมประเภทนั้นๆไป
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นทำอะไรจึงจะหมดกรรมก็ต้องไปวนรอบอยู่ตรงอเวจีมหานรกนั่นแหละถึงจะหมดคำว่าหมดนี่คือหมายถึงผลของกรรมนั้นนี่มันก็ไม่ได้หมดง่ายๆแล้วยังมีเศษของกรรมต่อๆมาอีกนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือเขาเคยจะพูดถึงว่าอย่างถ้าเราทำกรรมหนักๆมากเนี่ยไปตกอเวจีมานรกแล้วเศษกรรมนั้นกูยังต้องมานรกขั้นที่ถัดขึ้นมาเศษของกรรมนั้นพอใช้นรกขั้นที่ถัดขึ้นมาก็ยังต้องมาเจอนรกขั้นที่ถัดขึ้นมาอีกอยู่นั่นนานๆจนกระทั่งนรกขั้นที่ถัดขึ้นมาขัดขึ้นมาตัดขึ้นมาจนกระทั่งว่าต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกอยู่500ชาติไปนั่นนี่จนกว่าจะมาเป็นมนุษย์แต่โซ่มันยาวมาก
0: เจ้าค่ะ
1: มันยืดยาวนานไม่มีการจองจำอะไรที่จะเจ็บแสบเผ็ดร้อนต่อการบรรลุนิพพานมากกว่าการที่จะไปตกนรกหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าการจองจำอย่างเช่นคุณติดคุกบางขวางหรือติดเรือนจำเนี่ยนะมันก็ชั่วอายุเดียวบางทีอภัยโทษนั่นนี่ติด2ปีแล้วน่ะก็ออกมาแล้วอย่างที่ว่าโทษจำคุกแบบ 40-50 ปีอะไรเงี้ยนะต่อให้แบบคุณจำ 40-50 ปีจริงก็ตามเลยตายในคุกเขายังเอาเราออกจากคุกชาติหน้าต่อไปคุณทำความดีในคุกคุณไม่ได้มาจะเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นเทวดาก็ได้แต่สำหรับสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์นรกแล้วมันไม่ใช่ชาตินี้คุณตายเสร็จก็จะชาติหน้าคุณต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมาเป็นสัตว์นรกนั่นเองด้วยความที่มันล็อกกันข้ามภพข้ามชาติไป
0: เป
1: ็นอย่างเงี้ยเอาโถยาวนานมากมันขังกันข้ามภพข้ามชาตินี่มันจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นไม่ควรทำเลยไม่ต้องพูดถึงว่าฆ่าบิดามารดาแม้แต่ฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าสัตว์เล็กๆก็ไม่ควรทำแล้วคือกระบวนการการฆ่าเนี่ยมันก็จะต้องดูกัน3ระยะคือลงมือเองเนาะหรือว่าสั่งให้คนทำหรือว่าชักชวนให้ทำกรณีของพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยไม่ได้ลงมือเองแต่ว่าสั่งให้คนทำแบบอ้อมๆด้วยอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: หรือบางทีก็ไม่ได้แค่สั่งอาจจะแค่ว่าชักชวนให้ทำอย่างเช่นว่าเราไปซื้อไก่ที่ตลาดวันนี้คุณเนี่ยชักชวนให้แม่ค้าเนี่ยเขาไปชักชวนให้โรงฆ่าสัตว์เนี่ยไปฆ่าไก่การฆ่าตรงนั้นคือเราชักชวนให้เขาทำไม่ได้สั่งจริงๆแต่ว่าแบบ ชวนกันด้วยระบบของเศรษฐกิจ demand supply ว่าไปงั้นอันนี้ก็จะเป็นระดับที่3ที่ไกลกันหน่อย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือสัตว์เนาะคือการกระทำ action ที่เราทำลงไป
0: เจ้า
1: ค่ะแล้วก็ยังพูดถึงสัตว์ที่เราจะต้องไปทำนั้นด้วยถ้าแบบหนักสุดเลยสุดขั้วเลยคือพ่อคือแม่พระอรหันต์นี่คืออนันตริยกรรมคือหนักสุดคนที่มีบุญคุณกับเรามาอันนี้คือไม่ดีไม่ควรทำเบาลงมาหน่อยก็จะเป็นสัตว์ใหญ่ๆแต่สัตว์ใหญ่ๆเช่นมนุษย์โคสัตว์ใหญ่ๆก็จะต้องอยู่ที่ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีคุณไหมก็ต้องต่อลงมาต่อลงมาแล้วก็สัตว์ที่ตัวเล็กลงมาตัวเล็กลงมาแล้วก็ยังเป็นสัตว์ที่อาจจะไล่ลงมาเนี่ยเช่นว่ามันทำอันตรายกับเราก่อนไหมหรือเป็นสัตว์ร้ายอาจจะไม่ได้ทำอันตรายกับเราเราฆ่ามันเช่นเสือเช่นสิงโตความบาปก็จะลดลงมาลดลงมาคือมันก็บาปอยู่แล้วแต่ว่าลดลงมาหรืออาจจะเป็นสัตว์เล็กๆที่มันทำอันตรายเราก่อนเราก็จึงทำมันทีหลังเช่นถ้ายุ่งกัดเราก็ตอบมันก็บาปอยู่แต่ก็บาปน้อยลงไปน้อยลงไปไล่ลงไปแต่จะให้ดีที่สุดเลยก็คือแม้แต่สัตว์ที่มันไม่ได้ทำอันตรายเราตัวเล็กๆเราก็ไม่ทำมันมดอย่างนี้ปลวกอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็จะดีที่สุดคือความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงของศีลเนี่ยมันก็จะมีไล่ไปแบบนี้เนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็เอาจุดที่ว่าเราพออยู่ได้สำหรับชาวนาบางทีก็ต้องไปหา

0: แล้วยังไงมันได้มีการเบียดเบียนกระทบกระทั่งกันนี่เป็นภัยของวัฏฏะแน่นอนม
1: ัน
0: เป็นความบีบคั้นของภาษาที่เกิดมีเป็นทางที่ดีที่สุดก็คือให้หลุดพ้นให้ไปสู่นิพพานเป็นการที่จะไม่ต้องมาเกิดมาเจอทุกข์เหล่านี้อีกนั่นเองเช่นพัน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าผลกรรมนั้นมีแน่นอนนะเจ้าค่ะแต่ว่าต่างระดับกันไปและสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่เจตนาว่าเราเจตนาจะฆ่าไหมนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: แล้วก็สำหรับเรื่องของการหมดกรรมนี่เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของเศษกรรมนะเจ้าค่ะโยมก็นึกมาถึงได้ว่าบางทีแม้แต่องค์พระโพธิสัตว์เองเนี่ยท่านก็ยังมีเศษกรรมมาเหมือนกันถูกไหมเจ้าคะอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: อยากให้พระอาจารย์เน้นนิดนึงหรือองค์พอมาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีเศษกรรมที่ท่านเคยทำก็จะต้องได้รับเศษกรรมนั้นด้วยแม้ว่าจะหลุดจากนรกมาแล้วขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเจ้าคะพระอาจารย์ย้ำตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะ
0: แต่มาข้อสังเกตข้อนี้ดีคุณใจที่พูดถึงว่าเศษกรรมที่มันจะเลยเถิดมาอย่างกรณีพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทเนี่ยทำทุกขกิริยาอยู่6ปีซึ่งถ้าเรามาไล่เรียงดูในพระสูตรที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า25พระองค์ทั้งหมดเลยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าช่วงเวลาในการทำความเพียรของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ลงเนี่ยเมื่อที่7วันเมื่อที่คืนเดียวเมื่อที่15วันนี่คือมากที่สุดแล้ว15วันนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมมาพระสมณโคดมนี่พระพุทธเจ้าของเราองค์เนี่ย6ปีนู่นนะ15วันกับ6ปีนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะ
1: ใช่
0: คือมันคนละอย่างกันทำไมถึงต้อง6ปีเนาะอาจารย์คาถาอาจารย์ท่านอธิบายไว้ตรงนี้บอกว่าพระพุทธชาติที่ท่านเคยเกิดเป็นมนุษย์ชื่อคติการะเป็นเพื่อนกับช่างหม้อชื่อโชติปาละเอาก็ไปสลับกันเนาะมนุษย์ชื่อว่าโชติปาละนี่คือโพธิสัตว์ไปเป็นเพื่อนกับช่างหม้อชื่อคติการะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ชักชวนกันไปหาพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้ากัสสปะอยู่ที่นี่ท่านนั้นมันมีความคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการพบพวกสมณะโลนไม่มีไม่อย่างแบบทิฏฐิไม่ถูกค
1: ิ
0: ดไม่ถูกนะแล้วก็คิดแบบนี้ตั้ง9รอบคือซ้ำย้ำความคิดของตนเองไปในการที่ว่าเขาชวนไปจนกระทั่งแบบว่าต้องเน็ตเดียวกันไปก็ไม่ไปจนต้องดึงผมกันไปถึงจะยอมไปในครั้งที่10โอ้ด้วยกรรมข้อนี้นะคุณใจในก่อนที่ว่าดูถูกพระพุทธเจ้าไม่อยากจะไปพบจนกระทั่งต้องมีเพื่อนมาชวนแบบนี้ถึง10รอบเนี่ยถึงก็ได้ไปชาตินั้นถัดไปนี่ไปตกนรกนะทั้งนั้นต้องบวชเป็นพระนะชาติที่เป็นโชติปาระมานพเนี่ยบวชเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยแต่ว่าตายไปแล้วเป็นไงพร้อยตกนรกโพธิสัตว์นะได้รับพยากรณ์แล้วด้วยนะตกนรกได้นะแต่จะไม่ได้ตกนรกลึกแบบว่าอเวจีมหานรกจะไม่เป็นอย่างนั้นน
1: ะ
0: ด้วยเศษของกรรมนี้ท่านว่าด้วยเศษของกรรมนี้ทำให้การที่จะมาคิดหาว่าจะทางยังไงถึงจะหลุดพ้นนะ6ปีไปฟาดไปนี่เป็นอย่างนี้เศษกรรมนะนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ยังมีหลายเรื่องหลายราวตรงนี้คือค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าโอ้เศษกรรมนี้ก็ไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: คือก็เป็นอย่างนี้แหละในสังสารวัฏบางทีมีเรื่องราวที่กระทบกระทั่งนั่นนี่เพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยเราเดินตามทางมรรค8แล้วก็ปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ชอบก็จะหลุดพ้นแล้วก็พ้นจากข้อนี้ก็จะค่อนข้างพ้นทุกข์ได้เจริญบาน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่2ที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะก็จะบอกว่าผู้ที่ทรมานด้วยโรคร้ายนานๆเมื่อถึงแก่กรรมเนี่ยบ้างก็บอกว่าจะมีคนพูดนะเจ้าค่ะว่าเออเขาหมดกรรมแล้วบางคนก็บอกว่าสิ้นบุญแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคำพูดอันเนี้ยอันไหนถึงจะถูกต้องเจ้าค่ะพระสันเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: พระสันว่าก็ตายแล้วแหละคือตายแล้ว
1: หมายถึงการตายถูกไหมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ทีนี้ตายว่าสูญเสียอะไรสูญเสียความสุขสูญเสียความสุขเราก็มักจะพูดว่าสิ้นบุญเพราะว่าตอนอยู่คุณมีบุญไงบุญคือชื่อของความสุขทีนี้พอถ้าคุณสูญเสียความทุกข์ก็ตอนอยู่เนี่ยคุณทุกข์มากๆเลยแล้วคุณตายไปเขาก็เลยจะบอกว่าหมดกรรมแล้วอย่างนี้นะ
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: คือมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณใจว่าสุขทุกข์มันพอๆกันสุขทุกข์พอๆกันเราจะเห็นคนนี้ว่าโอ้คนนี้เขาทุกข์มากกว่าสุขคืออย่างไรก็ตามมันไม่ได้ปานสัตว์นรกหรอกสัตว์นรกเนี่ยตายจากสัตว์นรกนี่คือดีหมายความว่าเพราะนรกนี่มันบาปมันมากหมายถึงมันทุกข์มากกว่าสุขนะสุขมากๆความแตกต่างกันมากคนละกู้อ่ะถ้าคุณตายจากนรกได้โอ้โหนี่ดีมากๆในขณะที่ สวรรค์สวรรค์นี่สุขม

0: ากกว่ามนุษย์มากมากคือหมายว่าสุขมากกว่าทุกข์มากมากโอเคนะความแตกต่างกันนี่มากเลยคนละสเกลแล้วถ้าคุณตายจากสวรรค์เนี่ยโถเขาก็จะบอกว่าไม่ดีเอ้าแต่ว่าตายเหมือนกันปะตายจากสัตว์นรกบอกดีตายจากสวรรค์บอกไม่ดีเอ๊ะเลยไงแล้วมนุษย์อะสุขทุกข์พอๆกันแล้วมันจะดีหรือไม่ดีนี่ไงคือการตายมันจะดีหรือไม่ดีหรือว่าคุณสูญเสียหรือคุณได้อะไรมันไม่แน
1: ่
0: บางทีคุณตายจากมนุษย์ในช่วงที่อยู่เป็นมนุษย์เนี่ยทุกข์ทรมานมากคุณตายไปก็คิดว่าเออมันจะได้แบบว่าหมดกรรมสติโถที่ไหนได้ไปเกิดใหม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกอีกเอาโถงั้นไม่ดีละการตายแบบนี้ไม่ดี
1: เพ
0: ราะว่าตายแล้วแบบว่าไปไม่ดีไงโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าพระอาจารย์ว่าเนื่องจากว่ามนุษย์สุขและทุกข์มันพอๆกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ที่เราจะบอกว่าคนนี้ทุกข์มากคนนี้สุขมากกว่าคือมันพอๆกันเราคือบางทีมันตัดสินใจไม่ได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: คนนี้ก็เจ็บป่วยมากอย่างเงี้ยในกรณีเคสของคุณแดงยกมาเนี่ยแต่ว่าเขามีอายุยืนป่านนี้แล้วเขาทำความดีมาป่านนี้มันก็มีสุขเหมือนกันในชีวิตเขาอะ
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมที่สำคัญกว่าคือว่าตายแล้วคุณไปไหนนี่สำคัญกว่าคิดว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าตายแล้วไปนรกโอ้การตายนั้นไม่ดีไม่ดีเป็นการตายที่แบบว่าเสียโอกาสมากคือไปมืดขาดทุนเลยเพราะคุณเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมล่ะแล้วดันทำชั่วทำผิดทำบาปแล้วตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกนี่คือขาดทุนแล้วการตายนั้นไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าตายแล้วเกิดว่าไปสวรรค์หรือว่าหลุดพ้นหรือว่าเป็นอริยบุคคลก็ไหนก็หนึ่งเกิดยังมากอีกแค่7ชาติหรือ 2-3 ชาติโอ้การตายนั้นดีนะตายเนี่ยดีนะคุณเดินใจใช่ไหม
1: ก็ค่ะ
0: คือบางคนจะบอกว่า
1: ตายดี
0: นั่นน่ะสิ
1: ตายดีสิ้นบุญ
0: นั่นน่ะสิสิ้นบุญหรือว่าสิ้นกรรมก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าถ้าไปดีเนี่ยดีแน่การตายนั้นดีแน่แต่คนจะเข้าใจว่าโอ้ตายไม่ดีตายไม่ดีคือตายยังไงมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกอยู่แล้วพร้อมกับการเกิดใช่ไหมล่ะก็เลยจะมีคำที่พูดว่าเออไม่ดีคือบอกว่าสิ้นบุญเออดีตายแล้วดีหมดกรรมทีนี้เราจะต้องเข้าใจว่าแล้วต่อไปอ่ะตายแล้วไปไหนเออนี่สำคัญกว่า
1: อันนั้นสำคัญกว่านะ
0: สำคัญกว่าซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าเราทำอะไรตอนนั้นตอนที่เราจะตายหรือว่าเราได้สั่งสมกรรมอะไรมาบ้างนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วพอเราได้สั่งสมกรรมดีมามากเราตายไปขึ้นสวรรค์หรือบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วเออนี่ได้กำไรได้กำไรได้กำไรก็หมายถึงไปสว่างเหมือนไปสว่างแล้วซึ่งนี้มันก็ค่อนข้างแบบควบคุมได้พอประมาณแล้วพอควบคุมได้ในความที่ว่าเราสร้างกรรมทำกรรมดีได้แล้วในส่วนหนึ่งที่เราคุณจะจำได้ไหมว่าถ้าบอกว่าตายดีแล้วจะไปดีเรารู้แน่นอนแล้วทำไมเราไม่รีบตายไปอย่างเงี้ยนะเออเหมือนกรณีของพระเจ้าพญาสีคิดนะก็ได้อย่างที่บอกไปว่าก็อย่าเพิ่งรีบด่วนยังไม่ถึงเวลาที่สุกงอมต้องถึงเวลาที่สุกงอมก่อนมันถึงจะเหมาะสมทำได้เจ้า
1: ค่ะสาธุเจ้าค่ะพอเราพูดถึงเรื่องของการตายหรือว่าสิ้นบุญหมดกรรมอะไรก็แล้วแต่นี่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ทบทวนกันสักนิดนึงเรื่องของจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะตายเนี่ยเจ้าค่ะเห็นพระอาจารย์เคยเล่าว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยว่าจิตสุดท้ายนั้นเนี่ยเราหลงสติไหมหรือว่ามีสติอยู่นึกถึงในสิ่งที่เป็นบุญกุศลเพราะว่าพระอาจารย์เคยเล่าโยมจำได้เลยว่าถ้าเกิดจิตสุดท้ายเราไม่ดีเนี่ยมันก็ตกนรกไปหรืออะไรได้เหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เล่าตรงนี้เน้นตรงนี้นิดนึงเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ก็เป็นเคสที่มีพราหมณ์คนหนึ่งเคยมาถามพระพุทธเจ้าถึงว่าเอ๊ะคนเนี้ยเขาทำไม่ได้ดีมาในชีวิตเนี่ยแต่ทำไมเขาไปสวรรค์ในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำดีมามากเลยนะแต่ทำไมเขาไปนรก
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พระพุทธเจ้าก็จึงเล่าให้ท่านพระอานนท์ฟังว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตตรงนั้นแหละสุดท้ายว่าเขาไปคล้องอยู่ตรงไหนบางทีเขาทำกรรมดีมาตลอดแต่ว่าถ้าเขาไปคล้องในเรื่องที่ไม่ดีเขาไปนรกได้ในทางตรงข้ามก็เหมือนกันว่าแต่เขาทำไม่ค่อยดีมาในชาตินี้แต่ว่าจิตสุดท้ายนั้นเขาไปอยู่ตรงส่วนที่กรรมดีเขาระลึกได้เขาก็ไปสวรรค์ได้เป็นเคสมากมายในสมัยพุทธกาลเช่นนายคราวแดงผู้ฆ่าโจรเนี่ยนะฆ่าคนเป็นพันน่ะ 2,500 คนในอย่างน้อยเราฆ่าแล้วเป็นเก เรียกว่าเป็นอะไรเป็นเพชฌฆาตเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นคนที่จะประหารคนอื่นถูกพวกจับนักโทษมานักโทษประหารนี่นะเอาแต่ตาพอตายไปแล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดุสิตอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ดูตรงจุดนั้นโอ้ดูกรรมมาแล้วเขาแบบทำไมเขาถึงทำได้ล่ะเพราะว่ามีพระสารีบุตรไปให้ธรรมะก่อนที่เขาจะตายนี่ก็จุดหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: หรือบางทีเราดูเฉพาะตรงการกระทำสุดท้ายนั้นมันก็ไม่ได้ด้วยคือมันต้องดูที่จิตนะไม่ใช่ดูแค่ว่าแอคชั่นหรือว่าองค์ประกอบต่างๆยกตัวอย่างนายจุลการกับนายมหาการนี่นายจุลการเนี่ยรักษาศีล8มาเลยนะวันนั้นเนี่ยออกจากวัดมาแล้วก็มาล้างหน้าอยู่มีโจรเขาไปเข้าขโมยของอยู่ในเมืองแล้วก็เอาหลักฐานอะไรต่างๆมาวางไว้ตรงนี้อยู่หน้านายจุลการพอดีนายจุลการไม่รู้เรื่องอะไรล้างหน้าอยู่เงยขึ้นมาเอ้าทำไมมีสมบัติมีตรงนี้เงยขึ้นมาอีกทีอ้าวพวกคนจากในหมู่บ้านตามมาเขาก็มายัดความให้เลยว่าเนี่ยหลักฐานคาอยู่เนี่ยจับได้คาหนังคาเขาเนี่ย caught red handed เนี่ยงั้นแกนี่แหละเป็นคนทำลุมทุบตีตายจ้อยตายเดี๋ยวนั้นเลย
1: เ
0: ขาว่าอ้าวตายโขงป่านี้นี่สงสัยไปนรกแต่ไปสวรรค์นะหรือลูกของบรรดาบินิกาเศรษฐีอ้าวมีลูกสาวคนหนึ่งตายก่อนพ่อตอนจะเสียชีวิตเนี่ยมาบอกว่าพ่อตัวเองเนี่ยเป็นน้องชายอ๋อลูกเป็นยังไงลูกน้องชายสบายใจได้น้องชายพ่อก็เลยกังวลใจว่าเอ้าทำไมลูกสาวของเราบ่นเพ้อไปแล้วโอ้โหไม่มีใครแบบไม่กลัวความตายเลยนะเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: หรือแม้ทำมิกะอุบาสกนิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์ให้ฟังสวดสติปัฏฐานสี่ให้ฟังยังบอกว่าเดี๋ยวก่อนตัวเองนิมนต์มาแต่บอกพระให้หยุดสวดระหว่างที่สวดอยู่อย่างเงี้ยพวกลูกหลานก็เลยกังวลโถพ่อเรานี่กลัวความตายขนาดนี้โอ้ยใครที่ไม่กลัวความตายเจอความตายต่อหน้าไม่กลัวไม่มีเลยแต่ที่ไหนได้สองคนนี้เขาไปสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นดาวดึงไปนู่นที่เขาพูดอย่างนั้นอย่างกรณีของลูกสาวอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองได้คุณธรรมสูงกว่าพ่อได้เป็นสกทาคามีพ่อได้เป็นโสดาบันจึงเรียกพ่อในวาระสุดท้ายในวันน้องชายส่วนธรรมิกาอุบาสกนี่ก็บอกนี่คือบอกพวกเทวดาที่มารับว่าอย่าพึ่งรอก่อนนี่ก็จะฟังพระสวดอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: พวกลูกหลานก็คิดว่าบอกกับพระตัวเองนิมนต์มาเองยังบอกให้พระหยุดเองโอ้สงสัยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดไปจริงๆไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตสุดท้ายจริงๆว่ามันจะไม่ได้ดูแค่ได้แต่ภายนอกด้วยว่าเป็นยังไงอย่างนี้นะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เราก็สังเกตดูแล้วเราเป็นอะไรตัวเราไม่ได้ตายใช่ไหมเราเห็นแล้วเนี่ยให้เห็นวันนี้คือเทวทูตว่าโอ้งั้นเราต้องทำความดีรักษาความดีให้ได้นั่นเองเจ้า
1: ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะหลายคนฟังพระอาจารย์พูดแบบนี้ก็อาจจะคิดว่าเอาละตอนจิตสุดท้ายเราค่อยคิดเรื่องดีๆแล้วกันเราไปสวรรค์แน่นอนนะเจ้าค่ะตอนอยู่นี่ก็เต็มที่ในชีวิตอันนี้โยมเลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ย้ำนิดนึงว่าเรื่องของจิตสุดท้ายเนี่ยจิตเราเนี่ยเป็นจุดที่พระอาจารย์เคยเน้นย้ำนะเจ้าค่ะว่าเป็นสิ่งที่สั่งสมมาแล้วค่ะสั่งสมอยู่นานนะเจ้าค่ะไม่ใช่นึกอยากจะคิดขึ้นมามันก็เป็นไปได้อย่างนั้นอ่ะดังนั้นอย่าหาทางรัดว่าคิดว่าเราใกล้ตายแล้วเราค่อยไปคิดในเรื่องดีๆจะได้ไปสวรรค์อยากให้พระอาจารย์เมตตาเตือนตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: ว่าจิตมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: อะไรคือจะประมาทไงประมาท
1: เจ้าค่ะ
0: เราค่อยจะมารอยามสุดท้ายเวลาท้ายๆจะค่อยทำแต่นี่ท่านเคยเตือนไว้กับโพธิราชกุมารพูดถึงความที่ว่าอย่าประมาทในวัยทั้ง3ถ้าเราคิดว่าในวัยท้ายของท้ายๆเราจะค่อยไปทำอันนี้คือประมาทมากก็ต้องทำไว้ในวัยทั้ง3ถ้าวัยต้นวัยกลางไม่ได้ทำอย่างน้อยนะตรงสุดท้ายเนี่ยให้ได้ทำนะแต่ถ้าจะได้มาทำตอนสุดท้ายนี่คือประมาทเราก็ต้องรักษามาแต่ต้นแต่กลางโอ้ต้นทำไม่ได้เพราะต้องเรียนหนังสือธรรมะคิดเอาตอนปลายตรงกลางท้ายๆของกลางทำไม่ได้อันนี้คืออย่าประมาทเพราะว่าในวัยทั้ง3นี่มันสำคัญถ้าไม่ได้เลยต้องให้ได้สักวัยใดวัยหนึ่งสุดท้ายอย่าพลาดกันแล้วกันนะอย่าประมาทนี่สำคัญ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะของคุณแดงอุดมก็ถามว่าสมมุตินะเจ้าค่ะว่าคนมีอาชีพเป็นคนขอทานแต่เขารายได้ดีเลยนะเจ้าค่ะขอได้อย่างดีเลยเขาก็นำเงินที่เขาได้เนี่ย ไปตักบาตรทุกเช้าเลยสร้างบุญต่างๆนานาเสมอเลยนะเจ้าคะมาเปรียบเทียบกับคนที่ประกอบอาชีพทั่วๆไปเขาก็ทำบุญเหมือนกันเนี่ยนะเจ้าคะทำบุญเช่นเดียวกันแต่ว่าคนแรกเนี่ยไปขอคนอื่นมาแต่อีกคนเขาทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเนี่ยคุณแดงอยากทราบว่าผู้นั้นเนี่ยจะได้ผลบุญเท่ากับคนที่ประกอบอาชีพด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทั่วๆไปหรือไม่เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
0: ก็พระสงฆ์นี่ไงคุณเดินใจอาชีพขอทานน่ะพระสงฆ์นี่แหละภิกขาจารย์นี่คือคำที่ว่าไปขอเขาเอานี่คือพระสงฆ์จริงนะอันนี้คือไม่ได้พูดกวนนะคุณเดินใจก็เท่าที
1: ่
0: แต่หมายความว่าคุณอยู่ที่ศีลของเขาซะมากกว่าอยู่ที่ศีลของเขาแต่ว่าเขามีศีลดีหาด้วยสุจริตคือบุญมันไม่ได้ว่ามีส่วนเดียวในการให้ทานนั้นเท่านั้นมันยังรวมถึงเรื่องการสัปดาห์ก่อนเราจำได้นะเรื่องบุญที่10อย่างเนี่ยบุญที่เกิดจากการให้ทานก็มีบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็มีบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการ
1: มี
0: อย่างนั้นก็ได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าสมมติเราบอกว่าด้วยแค่ลำพังพิจารณาว่าอาชีพขอทานพระสงฆ์เนี่ยทำบุญได้ไหมอ่ะพระสงฆ์ก็ขอทานเหมือนกันนะไปขอเขาคือขอนี่คือหมายว่าไปเปิดบาตรให้เขาดูเอาบาตรว่างแล้วอ่างั้นฉันก็ใส่บาทเต็มแล้วฉันก็ไม่ให้ก็แล้วแต่ที่เขาจะให้
1: เจ้าค
0: ่ะก็อันนี้ก็คือเป็นอาชีพแบบหนึ่งเป็นการดำเนินอาชีวะอยู่ด้วยตามที่เขาให้แล้วถามว่าพระเนี่ยให้ทานได้ไหมได้พระสงฆ์เนี่ยให้ทานได้หลวงปู่เทศนะท่านเคยบอกบอกว่าในหนังสือประวัติของท่านเนี่ยนะหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าถ้าคารวาสเนี่ยคารวาสทำบุญคือให้ทานเนี่ยนะทำหนึ่งกำปั้นเนี่ยท่านแสดงกำปั้นให้ดูได้เท่า1หัวแม่โป่งได้ผลเนี่ยเท่า1หัวแม่โป่ง
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่ถ้าพระสงฆ์ทำบุญทั้งหัวแม่โป่งเนี่ยได้ทำบุญในการให้ทานนะได้ผลเท่ากับ1กำปั้นท่านว่าอย่าง
1: น
0: ี
1: ้โอ้ตรงกันข้ามกันเลยเจ้าค
0: ่ะทำไมท่านว่าก
1: ันมากกว่ากัน
0: เพราะว่านี่คือเป็นธรรมะสั้นๆที่บางทีท่านพูดให้ขบคิดให้ลูกศิษย์นำไปคิดส่วนเมื่อกรณีเป็นคารวาสอย่างเงี้ยคุณทำอาชีพอะไรเป็นชาวนาโอ้คุณต้องลำบากด้วยการทำนาไถหว่านนั่นนี่บางทีได้เบียดเบียนสัตว์โอ้ทำก็เยอะก็ยากได้นิดหน่อยแล้วก็ให้ทานอย่างเงี้ยก็ได้ผลอยู่ได้เท่านิ้วโป้งหรือว่าการเตรียมการอะไรต่างๆบางทีต้องเบียดเบียนนั่นนี่ด่าคนบ้างอะไรบ้างนี่คือภาระมันมากเท่ากับกำปั้นในขณะที่ถ้าพระสงฆ์หาเลี้ยงชีพด้วยการที่ไปบิณฑบาตเขาอะไรต่างๆแล้วก็มีนิดหน่อยไม่ได้มีมากก็แบ่งให้บางทีก็บิณฑบาตมาแบ่งเพื่อนบ้างถวายครูบาอาจารย์บ้างให้สัตว์เลี้ยงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าด้วยความที่ว่ามีศีลด้วยความที่ว่าไม่ได้มีภาระมากไม่ได้เบียดเบียนใครผลที่ได้มันมากกว่ากันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวเลขดอลลาร์ตัวเลขบาทที่คุณได้นะอันนี้ระยะที่ได้เคยคุยกันกรณีเคสของพระกุมารกัสสปะท่านอธิบายไว้เนาะว่า3อย่างของผู้ให้กับ3อย่างของผู้รับผู้ให้เนี่ย1คุณมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมั้ยเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยหมายถึง3ระยะ1ศรัทธา2อาชีวะคือเงินที่คุณได้มาแล้วก็กรณีที่3คือศีลของตัวเองถ้าเรามีศรัทธามีศีลแล้วก็การดำเนินอาชีพที่ได้มานั้นไม่ได้เบียดเบียนใครนี่คือเหมือนกับเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี
1: จ
0: ะเปรียบเทียบกับว่าศรัทธาก็ไม่ค่อยมีเงินทองที่ได้มาก็เบียดเบียนคนอื่นเยอะศีลก็ทำไม่ค่อยถูกเราก็มีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีมีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีผู้รับก็3อย่างเหมือนกันว่ามีราคะโทสะโมหะมากหรือน้อยถ้ามีราคะโทสะโมหะมากก็จะเปรียบกับแปลงนาที่มันเป็นที่ตอนน้ำไม่ค่อยมีหินมีก้อนกรวดมากต่อให้เอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีๆไปหวานมันก็ผลผลิตได้ไม่ค่อยเยอะโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ในทางตรงกันข้ามโอ้ยถ้าบอกว่ายิ่งเอาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีไปหวานบางทีแทบไม่ได้ผลเลยในแปลงนาแบบนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าแปลงนาที่ดีๆคือมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือไม่มีเลยก็เหมือนกับแปลงนาที่มีน้ำพอดีอยู่ในที่ลุ่มเป็นนาที่ดินที่เหมาะสมก็บางทีเราเอาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ค่อยดีไปหว่านมันก็ยังได้ผลเยอะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยิ่งถ้าเอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปผ่านยิ่งได้ผลมากอย่างเงี้ย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ก็วิเคราะห์แบบนี้ในข้อที่3เพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าอาชีพของขอทานนั้นเขามีศีลไหมมีศรัทธาไหมแล้วก็เป็นสามารถอาชีวะไม่ได้เบียดเบียนใครหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ทำในเนื้อหนาไหมก็จะได้ผลที่แตกต่างกันแน่นอนด้วยตามปัจจัยตัวแปรเหล่านี้เช่น
1: เด
0: ีย
1: วกันเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเนื้อนาบุญจึงเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะเจ้าค่ะว่าการทำบุญหรือทำทานนั้นถ้าทำกับเนื้อนาบุญก็เหมือนกับถ้าเรามีศรัทธามีอาชีวะที่ถูกต้องอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะเราก็จะมีจิตตั้งมั่นด้วยอันนั้นบุญกุศลก็จะเต็มเปี่ยมเลยนะเจ้าค่ะ
0: เจ้า
1: ค่ะเจ้าค่ะข้อที่4ที่คุณแดงอุดมถามมาบอกว่าบางคนอธิษฐานอยากได้บุตรนะเจ้าค่ะก็คืออยากได้ลูกนั่นเองตอนนี้บางคนก็อยากได้บุตรเป็นผู้ชายนะเจ้าค่ะก็ไม่ได้บางคนอยากได้ผู้ชายล้วนบางคนอยากได้ลูกสาวล้วนแต่กลับตรงกันข้ามคือไม่ได้ตามที่ขอเจ้าค่ะอันนี้คุณแดงถามว่าเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เรื่องนี้มองได้สองส่วนคุณเดินใจว่าการมาอุบัติขึ้นอุบัติที่มันถึงเกิดขึ้นนะของใครสักคนในคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีกรรมที่ผูกพันกันมานี่มองได้สองมุมนะมุมแรกก็คือที่กำลังพูดอยู่นี้ว่าถ้าเขามีความข้องเกี่ยวกับเราก็จะมาเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรอันนี้ก็คือกรรมที่ว่าชักนำมา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วนี่คือประการที่หนึ่งซึ่งบางทีก็เป็นผู้หญิงบางทีก็เป็นผู้ชายเพราะว่าในสังสารวัฏเนี่ยตลอดการที่เราผ่านมาเนี่ยเราเป็นมาหมดแล้วทั้งชายทั้งหญิงทั้งจนทั้งรวยทั้งยิ่งใหญ่ทั้งแบบไม่มีเกียรติทั้งมีเงินมีทองทั้งยากจนเป็นมาหมดประเด็นที่สำคัญตรงนี้กว่าก็คือว่าความอยากถ้าเรามีความอยากเราจะมีความทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากคือตัณหาเราจะไม่ทุกข์
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าคนที่มันอยากฉันอยากได้ลูกชายล้วนแต่ว่าได้ลูกสาวปุ๊บก็โทเอาเท้ากายหน้าผา
1: เจ้าค่ะ
0: อันนั้นทุกข์เท่านั้นที่ได้ลูกนะนี่ก็ยังดีกว่าคนไม่ได้ลูกคนไม่อยากได้ลูกพอมีลูกก็ทุกข์คนอยากได้ลูกไม่มีลูกก็ทุกข์คนอยากได้ลูกชายพอมีลูกสาวก็ทุกข์คนอยากได้ลูกสาวอยากมีลูกชายก็ทุกข์ประเด็นคือทำไมคุณต้องทุกข์มันไม่จำเป็นไงจะมีลูกแบบไม่มีก็ไม่มีปัญหาหรอกจะเป็นลูกสาวลูกชายไม่มีปัญหาเลยดูอย่างนะวิสาขาลูกต้องเยอะแยะจิตตกฤบดีไม่มีลูกเลยสองคนนี้ก็เป็นโสดาบันจิตตกฤบดีนี่ยิ่งเป็นอนาคามีด้วยซ้ำและลูกนี่จะไม่ตายก่อนโอ้บางทีก็ตายก่อนดูอย่างนะวิสาขาหลานตายก่อนก็ยังมาเศร้าโศกเสียใจแต่ว่าเธอก็เป็นโสดาบัน
1: คือ
0: มันไม่แน่มันคือถ้าเรามีความอยากเมื่อไหร่นี่มันทุกมีปัญหาทันทีเพราะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าได้ผู้หญิงหรือได้ผู้ชายนะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็ไปตามเรื่องของมันแหละแต่ปัญหามันอยู่ตรงว่าความอยากถ้าเราอยากแล้วเราจะมีปัญหามันเหตุปัจจัยมันหลายอย่างแต่เหตุปัจจัยของความอยากที่เราจะควบคุมได้ตรงนี้ปฏิบัติได้ตรงนี้เส้นทางระบบปฏิปทาทางออกมันมีอยู่แล้วนั่นคือมรรค 8ซึ่งเราควบคุมได้เราทำได้เราปฏิบัติได
1: ้
0: พระอาจารย์ก็จึงอยากจะพูดถึงแง่มุมที่2ตรงนี้มากกว่าว่าอยู่ที่ความอยากนี่แหละคืออย่าไปอยากไงถ้าเหตุปัจจัยมันได้มันก็ได้ละเหตุปัจจัยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ละถ้าเราต้องการมีลูกก็มีไปก็ไม่มีปัญหาก็ทำหน้าที่ให้ถูกของพ่อแม่ทีนี้ถ้าสมมติเราอยากได้ลูกชายแต่ว่าเราเลือกลูกสาวแล้วคุณจะไม่ทำหน้าที่พ่อแม่หรอมันไม่ใช่มันก็ต้องทำหน้าที่พ่อแม่อยู่ดีเพราะนี่เป็นเรื่องที่ทั้งหกที่เราต้องทำเราต้องปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: เจ็ดป
1: านเจ้าค่ะนอกจากเหตุผลที่พระอาจารย์ได้พูดมานะเจ้าค่ะโยมมองว่าในเรื่องของถ้าเผื่อมองทางด้านวิทยาศาสตร์นะเจ้าค่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากร่างกายของคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีเขาเรียกว่าฮอร์โมน
0: โครโมโซมอะไรต่าง
1: ชายเจ้าค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรซึ่งมันก็เป็นระยะอีกเหมือนกันว่าถูกต้องไหมตรงนี้จะเป็นหญิงเป็นชายเป็นโกรธเป็นด่างอะไรนั่นก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติถูกไหมเจ้าค่ะดังนั้นก็อย่าไปคิดอะไรมากแล้วก็จะได้ไม่ทุกข์ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าที่สำคัญกว่าก็คือว่าเลี้ยงมันให้ดีแล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ออกมาให้เป็นคนดีจะเป็นผู้หญิงดีก็ดีเป็นผู้ชายดีก็ดีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าตรงกันข้ามสมมติว่าเราอยากได้ลูกชายแล้วเราได้ลูกชายจริงๆอ่ะแล้วเกิดมันออกมาไม่ดีโถกลุ้มใจหนักกว่าเดิมอีกไม่ดีอยู่ที่ความดีที่เราใส่ลงไปไม่ใช่ว่าอยู่ที่ว่าสิ่งที่แบบเราอยากแต่อยู่ที่ความดีที่เราใส่ลงไปนั่นคือนิมิตหมายที่ดีแล้วตรงนี้พระอาจารย์เพิ่งเล่าไปเองคุณใจช่วงนิทานบรรณา
1: การ
0: บรรณาเรื่องเลิกงามยามดีบางทีเราจะได้สิ่งนี้เราบอกว่าไม่ได้ต้องรอเลิกก่อนการได้นั่นมันดีแล้ว อยู่ที่ความดีที่เราใส่ลงไปนั้นมันดีแล้วเลิกดีแล้ว
1: เจ้าค่ะบางคนก็ถึงบอกว่าเลิกที่ดีที่สุดก็คือเลิกที่เราสะดวกและก็พร้อมที่สุดถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ในการทำความดี
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อสุดท้ายที่ท่านอุดมจารุสมบัติหรือคุณแดงได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะก็ถามว่าที่เขาพูดกันมานะเจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อเป็นโยมพูดภาษาแบบชาวบ้านเราก็แล้วกันถ้าลูกชายเนี่ยหน้าตาคล้ายแม่หรือไปคล้ายแม่หรือว่าลูกสาวเนี่ยไปคล้ายพ่อเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่อาภัพลูกคนนั้นจะไม่อาภัพ อันนี้เนี่ยจริงหรือไม่เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีใครพูดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาโอเคแล้วมีคนนี้เขาบอกอย่างนี้ให้เรากำหนดให้ดีกำหนดหมายถึงกำหนดบทเพียรชนะและความหมายของเขาให้ดีโอเ
1: คอ
0: ย่าเพิ่งคัดค้านอย่าเพิ่งยอมรับนี่คือหลักการแล้วนำไปเทียบเคียงในพระสูตรนำไปสอบสวนลงในพระวินัยถ้าเกิดเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้คือไร้สาระไม่ใช่สาระแต่ถ้าเกิดมันเข้ากันได้ลงกันได้นั่นเป็นสาระจำให้ดีจำให้ดีคำนี้จำให้ดีเราลงมาเทียบเคียงดูลูกชายคล้ายแม่ใช่ไหมเขาว่าลูกสาวต้องคล้ายพ่อคล้ายกันนี่คือเราวัดยังไงอย่างเช่นว่ามีตาสองตาแล้วก็มีหูอยู่ข้างหน้านะแล้วก็ปากอยู่ใต้จมูกมันก็คล้ายกันแบบว่าฉันว่า
1: ไม่ใช่จ้ะคล้ายคือหน้าตาคล้ายกันไปทางพ่อหรือไปทางแม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะเจ้าค่ะ
0: มันอยู่ที่คนมองคุณเดชัยอยู่ที่คนมองเพราะฉะนั้นมันไม่มีในพุทธพจน์ที่จะได้พูดถึงว่าอาภัพหรือไม่อาภัพคนอาภัพหรือไม่อาภัพเนี่ยดูที่อะไรดูที่ว่าคุณมีตาบอดข้างเดียวป่ะคุณหูไม่ได้ยินมีพิการแขนขาแหว่งหายไปอันนั้นคือค่อนข้างอาภัพก็จะพูดว่าใช้คำว่าหมามืดหมามืดนี่คือแบบว่าจนผิวพรรณไม่ดีการงานไม่ดีเกิดในครอบครัวที่แบบไม่ค่อยมีอันจะกินอันนี้คือลักษณะที่ว่าอาภัพ
1: ค
0: ือมันยากมันลำบากคือมืดแต่ถ้าไม่อาภัพก็ตรงข้ามกันมีอวัยวะครบถ้วนมีรูปร่างที่ดูดีผิวพรรณงามมีอันจะกินนั่นนี่โน่นอันนี้คือสว่างหรือมืดในการมาของเราคืออาภัพหรือไม่อาภัพ
1: เจ้าค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นการเกิดเนี่ยมันก็ตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่ทำมาพอเราเกิดมืดหรือเกิดสว่างก็ตามอยู่ที่ว่าเราไปสว่างหรือไปมืดต่อให้นะคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ลูกชายหน้าคล้ายแม่เบ้าเดียวกันเลยลูกสาวหน้าคล้ายพ่อเบ้าเดียวกันเลยอย่างนี้นะฮะแบบถอดมาสมมตินะแล้วเกิดว่าด่าคนทำชั่วตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กแล้วก็ทำอะไรไม่ดีนะมันจะดีเหรอ
1: ไม่ดีนะ
0: ด
1: ี
0: ไหมไม่ดีแน่นอนจะกลายเป็นคนอาภัพคนอนาถาคนมืดคนบอดเพราะไปมืดไปไม่ดีคุณทำไม่ดีมันก็คือไม่ดีดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เบ้าหน้าดีไม่ดีอยู่ที่ประการกระทำแน่นอนว่าบางทีคนเกิดมามันก็อาภัพไม่อาภัพไม่เท่ากันมืดสว่างไม่เท่ากันแต่ว่าเราเลือกทางที่เราจะเดินไปได้เลือกทางที่เราจะเดินไปได้เบ้าหน้ามามันก็เป็นอย่างนี้ล่ะถ้าแบบว่ามันก็ตามกรรมนะตามพันธุกรรมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ตามสิ่งที่เราได้ทำมาแต่ว่าเราเลือกทางที่เราเดินไปให้ดีให้สว่างให้ไม่อาภัพเนี่ยได้ไงได
1: ้เพรา
0: ะฉะนั้นมันอยู่ที่การกระทำแล้วเราก็ใช้หลักการในการเทียบเคียงในพระสูตรในพระวินัยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆความงมงายก้อนนี้เราก็จะหายไปมีสัมมาทิฏฐิมาในทางของพระอริยเจ้าไปสู่ทางที่จะหลุดพ้นได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ทั้งหมดนั้นเป็นคำถามที่ทางท่านแดงอุดมได้เขียนถามเข้ามาในรายการนะคะต่อไปเป็นคำถามที่ มีผู้ถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมขอหยิบยกขึ้นมาถามเลยเขาถามมาบอกว่าบาปไหมถ้าไม่รักษาคำพูดเจ้าค่ะ
0: ก็นี้เรามาใช้หลักการที่พูดไปเมื่อสักครู่คุณใจมาเทียบเคียงดูบาปใช่ไหมหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นมีปัญหาเราก็จะเทียบเคียงกับเรื่องวาจาก็จะเป็นมิจฉาวาจาดูมิจฉาวาจามิจฉาวาจานี่คือพูดโกหกพูดส่อเสียดคือเจตนานะในการที่จะพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบลักษณะท่านอธิบายไว้ชัดเจนนี่ก็เป็นพระสูตรที่เพิ่งอ่านให้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนๆมาในมัชฌิมนิกายพระสูตรที่ชื่อว่าเสวิตปาเสวิตภสูตรเทียบเคียงถึงสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามเป็นสองอย่างเราพูดถึงวาจาตรงนี้ส่วนหนึ่งว่ามิจฉาวาจาที่ว่าพูดโกหกเนี่ยคือเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นได้ยินบอกได้ยินไม่ได้ยินบอกไม่ได้ยินอย่างนี้นะตรงข้ามกันทั้งเห็นทั้งได้ยินส่วนการพูดเพ้อเจ้อก็คือคำที่ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีคำพูดแบบคิดจะเอาขึ้นมาเองพูดส่อเสียคือพูดยุยงให้แตกกันนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนั้นโดยเจตนานี้ส่วนพูดคำหยาบนี่คือคำพูดที่คำชาวเมืองเขาไม่พูดกันอ่ะเป็นคำที่แสลงหูฟังแล้วจิตใจมันจะแบบโอ้ยตกใจแบบกลัวแล้วก็เคลื่อนออกจากสมาธิเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราสัญญากับใครไว้อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยว่าเป็นมั่นเป็นหมอว่าฉันอยากจะทำอย่างนี้จริงๆคุณคิดอย่างนั้นจริงๆตอนนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งตอนที่พูดนั้นไม่ได้โกหกแน่นอนถูกปะ
1: เรา
0: เห็นบอกเห็นคิดอย่างนั้นบอกคิดอย่างนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วเป็นคำพูดที่ว่าตามหลักฐานเงื่อนไขที่มีอยู่ตอนนั้นเราเช่นว่าสัญญาว่าจะซื้อสิ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าจะมีเงินตรงนี้เข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงแต่ว่ามีเหตุผลมีที่อ้างอิงมีหลักฐานก็ไม่เพ้อเจ้อไม่โกหกแล้วก็คำพูดก็ไม่ได้เป็นคำหยาบแล้วแถมการพูดนั้นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงก็คือพูดไปตามนั้นแต่พอถัดมา6เดือนปีหนึ่งหรือตามระยะเวลาอะไรก็ตามสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปไงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปพอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปปุ๊บคุณไม่ได้สามารถที่จะทำอย่างที่พูดนั้นน่ะไหวได้เอ๊ะถามว่าอย่างนี้เป็นมิจฉาวาจาไหมก็มันไม่ได้โดนสี่ข้อนี้เลยไง
1: เจ้าค่ะมันมีเหตุจำเป็นอื่นๆขึ้นมาตอนพูดเขาพูดตั้งใจจริงทำแบบนั้นแต่อาจจะมีเหตุผลอื่นที่ทำให้ทำไม่ได้ตามทำที่พูดไว้หรือตั้งใจไว้ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าคะ
0: ทีนี้ท่านก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้บอกว่ารักษาคำสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่จงใจแกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะคือวรรคเนี้ยอยู่ในหมวดที่ชื่อว่าเป็นการกล่าวเท็จจะเป็นการกล่าวเท็จแต่ว่าจังหวะที่เราพูดนั้นเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะแบบไปเบี้ยวตอนอนาคตไง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสมมติเราตั้งใจว่าฉันพูดอย่างนี้สัญญาไปก่อนแล้วก็ตอนอนาคตค่อยไปเบี้ยวคำพูดตรงนั้นเนี่ยคือคุณเป็นคำพูดโกหกอยู่แล้วคุณไม่รักษาคำพูด
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าจะไม่รักษาคำพูดในอนาคตอันนี้คือโกหกแน่นอนแต่ถ้าว่าจังหวะที่เราพูดนั้นน่ะในอดีตนั่นน่ะฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะโกหกเนี่ยก็
1: จะ
0: ไปแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนมันเลยทำไม่ได้อย่างนั้นในอนาคตตอนนี้เนี่ยมันก็เลยมีปัญหาไงแต
1: ่
0: มันก็เลยมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงว่าผิดศีลไหมผิดมิจฉาวาจาไหมไม่ผิดอยู่แล้วแล้วถ้าอย่างเงี้ยเป็นสัญญากันเนี่ยแล้วเกิดการเบียดเบียนเกิดขึ้นอย่างเงี้ยทำไงก็เนี่ยแหละมันโทษของวัตตาไงมันโทษของวัตตาที่ว่าแบบมันต้องมีอย่างเงี้ยให้แบบสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณจะทำยังไงอะมีสัญญากันมาอย่างนี้แล้วจะทำยังไงอ่ะมันก็จึงได้มีการเบียดเบียนกันเพราะเบียดเบียนกันแล้วมันก็จึงมีเรื่องราวที่เกิดจากการเบียดเบียนกันเป็นธรรมดา
1: ค่ะอืมเจ้าค่ะ
0: ก็เป็นอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นผ่าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปบอกว่าการแผ่เมตตาต่างจากการตรวจน้ำอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่ใช่ๆเลยคือกรวดน้ำนี่เป็นกิริยาทางกายแต่แผ่เมตตาเนี่ยเป็นกิริยาทางใจเป็นการกระทำทางกายการกระทำมี3ระดับคือกายวาจาและใจซึ่งถ้าเราพูดถึงเมตตาท่านก็จะแจกเป็น3อย่างใน3เวลาแล้ว3อย่างคือกายวาจาใจเมตตาทางวาจาเมตตาทางกายเมตตาทางใจ3อย่างต่อหน้าและรับหลังนี่ก็มีอีก2อย่างแล้วยังก่อนระหว่างและหลังอีกด้วยนี่มันก็จึงมีหลายอย่างใช่ไหมอั เพราะนั้นมันก็อยู่ที่การกระทำแล้วกรวดน้ำเนี่ยหรือว่าตรวจน้ำเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นกิริยาทางกายที่สำคัญกว่ามันคือเรื่องของจิตใจไงบางคนไม่ได้มีน้ำแต่ว่าจิตมีเมตตาเออมันดี
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะไปหาน้ำเราต้องด่าคนคิดไม่ดีกับเขาอันนั้นไม่ดีการหาน้ำแล้วมาตรวจแบบนั้นไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วไอ้การกรวดน้ำนี่มาได้ยังไงมันก็เป็นประเพณีนิยมทำกันมาเราอาจจะดูเรื่องราวในสมัยพุทธกาลก็มีการหลั่งน้ำทักษิโณทกอย่างนี้นะเป็นการที่จะประกาศเป็นการที่จะยืนยันลงไปในการกระทำนั้นๆ นี่เป็นการกระทำทางกายซึ่งก็มักจะใช้ร่วมกันถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหลักสำคัญมันอยู่ที่ใจซะมากกว่า
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะบอกว่าการบวชหรือบรรพชาแบบที่ไม่ต้องจัดงานอะไรเลยเนี่ยจะทำได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: การจะบวชก็ต้องมีงานบวชนะในใจที่นี่งานบวชเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาพ่วงสาระสำคัญจริงๆคือต้องมีอุปชาต้องมีอนุศาสนาจารย์ต้องมีหมู่สงฆ์อย่างน้อย5รูปและต้องมีพิธีบวชคำว่าพิธีบวชหมายถึงมีอุปชาแล้วคุณต้องกล่าวคำนี้อุปชาต้องกล่าวคำนี้ผ่านขั้นตอนการโหวตของหมู่สงฆ์ในที่นั้นโอเครับรองเรียบร้อยจบ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้อื่นๆที่ไม่ได้บัญญัติเอาไว้เช่นต้องเดินวนสามรอบป่ะไม่จำเป็นแล้วจะต้องยกตัวข้ามตระหนี่ประตูป่ะอะไรอย่างเงี้ย
1: ขาหน้าเจ้าค่ะ
0: ขาหน้านี่จำเป็นอยู่นะขาหน้าคือหมายถึงว่าคุณต้องฝึกมาท่องมาพูด
1: เจ้าค่ะ
0: บทที่ว่าจะต้องพูดให้ได้นะนี่คือคำขอบวชอันนี้ต้องมีบาตรต้องมีจีวรต้องมีแล้วต้องมีเสื้อที่แบบเป็นเหมือนเทวดาอะไรเงี้ยไม่จำเป็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วจะต้องมีหมอนด้วยไหมไม่จำเป็นคือบางอย่างเขาก็เพิ่มเข้าไปเพื่อความประณีตของคนที่เขาอยากจะจัดพิธีไง
1: เจ้าค่ะ
0: การตรงนั้นมันก็จึงสำหรับบางคนอ่ะจะดูเป็นเรื่องเยอะเรื่องยากเรื่องมากทำไมต้องเอาเยอะประณีตก็เขาอยากจะทำให้ประณีตบางคนก็จะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยจะมองว่าอันนี้เป็นงานเยอะแยะมากมายเอาเฉพาะที่บอกว่าที่มินิมอลเดี๋ยวนี้ก็มีเทรนด์นะมินิมอล
1: ที่น้อยที่สุด
0: น้อยที่สุด
1: จะทำอย่างไรเจ้าค่ะ
0: น้อยที่สุดที่บอกว่าแบบบนเลยน้อยที่สุดเลยต้องมีบาทจีวรใส่ขาสั้นก็ได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องใส่เสื้อแต่ต้องมีบาทจีวรแล้วก็ต้องมีอุปชารวมแล้วต้องมีพระทั้งหมด6รูปอย่างน้อยที่สุดเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคนอื่นไม่ต้องมีก็ได้ญาติพี่น้องไม่ต้องมีแค่ทุกคนที่จะบวชคนเดียวนั่นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พ่อแม่ไม่ต้องมาก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ได้รับป้าคุยกันเรียบร้อยว่าพ่อแม่อนุญาตไหมอนุญาตครับไม่ต้องมาก็ได้หรือถ้าจะมาหรือถ้าตายไปแล้วก็ไม่มีอยู่ไหนบวชได้คนเดียวเลยไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้ฮะนี่คือน้อยที่สุดที่ว่าจะมีได้นะทั้งนั้นผู้บวชเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติเนาะเช่นว่าไม่เป็นหนี้มาก่อนนี่ต้องเคลียร์หมดแล้วหรือไม่เป็นข้าราชการก็ต้องผู้บังคับบัญชาอนุญาตไม่ติดคดีความมีไว้ว่าครบไม่เป็นโรคกากเลื่อนอย่างนี้เป็นต้นนี่
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญน้อยที่สุดที่จะมีได
1: ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วคำถามถัดไปก็จะถามว่าจริงหรือที่ว่าเปียกก่อนบวชนั้นพ่อแม่จะได้บุญน้อยกว่าอันนี้ก็คือว่าเหมือนกับฝ่ายชายที่จะบวชนั้นเนี่ยอาจจะมีภรรยาก่อนไปทําพิธีบวชอ่ะเจ้าค่ะเขาบอกกันว่าพอมีภรรยาแล้วเนี่ยพ่อแม่จะได้บุญน้อยกว่าการที่ลูกนี่แบบว่าเป็นชายหนุ่มจริงๆเลยยังไม่ได้แต่งงานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ก็เจ้าชายสินธัตถะนั่นเองคุณเดินใจ
1: พระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่บวชหลังเบียดแล้วพระพุทธเจ้าเราเจ้าชายสินธัตถะนะม
1: ี
0: ลูกแล้วด้วยถึงค่อยได้บวชเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: บุญไหมนั่น
1: ยังได้บุญอยู่นะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อยู่ที่ว่าการกระทำที่สำคัญคือว่าบวชแล้วคุณทำอะไรถ้าบวชแล้วก็นอนเช้าเอนเพลนนอนบ่ายพักผ่อนเข้านอนหลับโอ้ยพ่อแม่ที่ไหนจะได้บุญก็จะได้บุญน้อยต่อให้เบียดก่อนก็ตาม
1: เรา
0: บอกว่าเบียดทีหลังก็ตามบวชก่อนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่กรณีเจ้าชายสินธัตถะดูมีลูกแล้วด้วยซ้ำถึงค่อยได้บวชบุญมากไหมโอ้โหแบบมหาศาลเป็นพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอยู่ที่ว่าบวชแล้วคุณทำอะไรสำคัญกว่าที่ว่าก่อนบวชคุณทำอะไรมา แต่บวชแล้วทำอะไรเนี่ยสำคัญกว่านั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนี่พระอาจารย์จะต้องตอบได้แน่นอนนะเจ้าค่ะโยมบอก เขาถามมาบอกว่าพระทุกรูปเชื่อว่าผีมีจริงใช่ไหมคนถามก็ถามแบบนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: พระที่มีมิจฉาทิฏฐิก็มีคุณใจพระที่มีสัมมาทิฏฐิก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: ในหมู่ญาติโยมมีคนพาลมีบัณฑิตเหมือนกันนะในหมู่พระสงฆ์ก็มีคนพาลมีบัณฑิตคนพาลในที่นี้ไม่ใช่หมายว่าคนเกเรเกเรนะแต่หมายถึงว่าคนที่แบบกำลังใจไม่สูงมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเป็นคนเบาปัญญาไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอะไรก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากันก็ดูในสมัยพุทธกาลก็ได้อย่างเทวทัตอย่างนี้นะพระเทวทัตเนี่ยก็เป็นคนพาลใช่ไหมในหมู่สงฆ์นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่นะนั่นน่ะก็ยังมีคนที่บอกว่ามีความเชื่อที่ไม่ถูกมีความเห็นที่ไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: มีความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปแล้วเราดูนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยโอ้ต้นอาบัติอะไรต่างๆโอ้เป็นพันข้อนู่นน่ะอาบัตินะ
1: เจ้าค่ะ
0: ศีลทำไมพระพุทธเจ้าต้องบัญญัติเยอะแยะมากมายอย่างนี้ก็เพราะคนทำผิดมันเยอะเขาทำไมทำผิดกันได้ปานนั้นก็เข้าใจไม่ถูกมันก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในหมู่พระเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกรูปที่เสียก็มีสัดส่วนอาจจะไม่เท่ากัน
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องผีความเชื่อหรือความเข้าใจหรือความเห็นที่ว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบาปมีบุญมีตายแล้วเป็นโอปาติกะเกิดเป็นเทวดามีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างเงี้ยมีเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งถ้าบอกว่าคุณไม่เชื่อเรื่องผีในที่นี้พระอาจารย์ตีความมาหมายถึงมนุษย์นะมนุษย์มนุษย์ก็คือจะต้องเป็นเทวดาหรือว่าผู้ที่บอกว่าผุดเกิดขึ้นที่ไม่ใช่กายหยาบแบบมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตามนัยยะของสมาธิทิฏฐิก็จึงไม่ใช่ทุกรูปที่ว่าจะมีความเชื่อที่เป็นสมาธิทิฏฐิแต่ว่าก็ต้องปรับเอาทุกคนก็ต้องเรียนรู้ทีนี้ไอ้ตรงการพิสูจน์เนี่ยคุณจะทำยังไงก็อาศัยความเชื่อถ้าคุณไม่มีตาทิพย์ก็ต้องอาศัยความเชื่อแล้วเชื่อแล้วจะทำดีต่อไปได้ไหมอันนี้เป็นขั้นต้นเฉยๆก็ต้องมีการปฏิบัติต่อไปว่าจะปฏิบัติต่อไปยังไงให้สามารถที่ว่าหลุดพ้นคือการบวชเนี่ยคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าเราจะหวังแค่เอาบุญให้พ่อแม่นี่มันน้อยไป
1: เจ้าค่ะ
0: มันน้อยไปหรือว่าจะมาหวังแค่ว่ารู้ว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงคือมันน้อยไป
1: เจ้าค่ะ
0: การบวชเนี่ยเป็นการปฏิบัติเป็นปฏิปทาเป็นอาชีพเป็นเพศที่มันได้ผลอานิสงส์มากกว่านี้มากๆมากกว่านี้มากๆ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ทำน้อยแต่ได้มากมีประโยชน์สูงถึงหลุดพ้นได้เป็นระยะบุคคลโอ้ความทุกข์นี่ลดลงไปมากมายอันนี้คือสาระสำคัญมากกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: เรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีแบบว่ามันเป็นความข้องใจเป็นความข้องขัดของเราเราก็ผ่านมาแกะมาแก้มาทีละประเด็นจุดประสงค์การบวชที่สำคัญคือต้องเข้าใจอริยสัจ4ให้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือจุดประสงค์ถ้าคุณเข้าใจอริยสัจ4ได้ผีนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ละ
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
0: ปัญญาตรงนี้สำคัญที่เราจะให้เห็นอริยสัจ4ต่างหาก
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการธรรมรับปรุณช่วงของตามใจท่านคือถามตอบปัญหาธรรมะและข้อข้องใจต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็ถามเข้ามาในรายการนั้นคิดว่าคงจะตอบปัญหาได้เพียงแค่นี้นะคะเวลาหมดลงแล้วจริงๆค่ะดิฉันก็อยากจะขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับตามใจท่านในวันอาทิตย์สัปดาห์หน้าในรายการธรรมารับอรุณนี้เหมือนเช่นเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยประกาศความพร้อมบนเวทีเอเปกร่วมสนับสนุนความร่วมมือจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่าน BCG โมเดลเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้ร้อยละ3ภายในปี2573อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกแล้วก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ร่วมกันสร้างการอนุรักษ์ป่าไม้และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้ร้อยละ3ภายในปี2573
7: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเปิดเผยผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ประจำปี2569ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงวันที่27-28กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าไทยได้นำเสนอการดำเนินงานด้านการป่าไม้ให้มีความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทำไม้ที่ผิดกฎหมายและมีนโยบายส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืนตามรูปแบบ BCG โมเดลโดยมุ่งให้การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจขณะที่รัฐมนตรีทั้ง21เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกได้ร่วมกันลงนามเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีพื้นที่ป่าชายเลนคิดเป็น48%ของโลกมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติในการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้3%ภายในปี2573ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชูขมิ้นชันโมเดลสมุนไพรครบวงจรมุ่งสู่ยาทดแทนยาแผนปัจจุบันปูทางอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลก
8: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ายาแคปซูลขมิ้นชันรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและสารสกัดขมิ้นชันรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วที่ผ่านมามีการสั่งจ่ายยาแคปซูลขมิ้นชันในระบบบริการสุขภาพกว่า2,100,000ครั้งสะท้อนการใช้สมุนไพรทดแทนยาเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขมิ้นชันใน67จังหวัดและมีแปลงมาตรฐาน GAP ใน ใน28จังหวัดโดยขมิ้นชันสุราษฎร์ธานีได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ผลการศึกษายังพบว่าสารสกัดขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่าเสื่อมได้ใกล้เคียงกับยาแก้อักเสบแต่มีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารน้อยกว่ากรมการแพทย์แผนไทยจึงเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรกับโรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับคุณภาพวัตถุดิบทั้งห่วงโซ่อุปทานพร้อมตั้งเป้าใช้ขมิ้นชันโมเดลเป็นต้นแบบพัฒนาสมุนไพรเศรษฐกิจไทยขยายตลาด Health and Wellness และรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักเริ่มมีผลแล้วนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกค่ายาเทริพาราไทด์และโรโมโซซูแมปสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักโดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณโดยกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาและกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายาเทริพาราไทด์ในอัตราไม่เกิน 7,710 บาทต่อ1ด้ามต่อกล่องยาโรโมโซซูแมปในอัตราไม่เกิน 16,670 บาทต่อ2ด้ามต่อกล่องกำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายค่ายาเทริพาราไทด์และโรโมโซซูแมปในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาให้ระบุเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้และไม่ให้ออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติโดยผู้มีสิทธิ์จะไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดได้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันวันนี้กับข่าวยามเช้าวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569วันนี้แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะ
1: ค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำนะคะอ้าวสำหรับข่าวยามเช้าเช้านี้เมื่อวานก็มีฟ้าร้องเหมือนกันนะครื้นๆคิดว่าโอ้โหแรงแน่ๆเลยปรากฏว่าหายไปเลยนะก็ยังไม่ตกแต่ก็คือต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะก็ต้องระวังกันต่อไปบ้านเรือนเป็นอย่างไรกันบ้างหลังคาต้นไม้ใหญ่เป็นอย่างไรก็ต้องดูตัดลงตอนนี้ตัดลงก่อนนะยังไงหน้าฝนเนี่ยถ้าเราตัดต้นไม้สังเกตดูเขาแตกยอดอ่อนนอกออกมาแน่ๆ หลังจากนั้นจะกลายเป็นทรงพุ่มสวยเลยนะ ไม่ต้องห่วง นะคะแต่ว่าเอาความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเป็นประจำทุกๆวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะสามารถติดตามได้ทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz แล้วก็ยังมีในส่วนของ AM ด้วยค่ะ AM 819 891 kHz ค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันเลยค่ะแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ Facebook Live ข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนทางทีมงานของเราวันนี้นะคะเข้มแข็งเหมือนเดิมดิฉันขอลุกดูหน้าก่อนนะคะใครคะคุณอุเทนพรมพันธ์ใจค่ะแล้วก็มีทีม Facebook Live ด้วยนะคะน้องๆจากนิวมีเดียขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เข้มแข็งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ช่วงแรกเลยนะคะเราก็จะมาติดตามเรื่องของบรรยากาศสภาพอากาศกันหน่อยค่ะว่าในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะมาดูวันนี้ค่ะคุณแอลภาพรวมแล้วเนี่ยฝนลดลงจากเมื่อวานประมาณ 10% ในหลายๆพื้นที่นะคะยกเว้นภาคเหนือภาคเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าเมื่อวานภาคเหนือแล้วก็ทั่วทุกภาคของไทยเนี่ยประมาณ 70% ส่วนใหญ่นะแล้วก็วันนี้เนี่ย 70% จะอยู่ที่ภาคเหนือค่ะส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคใต้อันดามัน 60% เท่านั้นค่ะภาคใต้อ่าวไทยประมาณ 40% ค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรใครที่เดินเรือก็ระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กค่ะ
1: ค่ะก็นี่คือพยากรณ์อากาศสำหรับเช้านี้นะอัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาไปดูกันหน่อยนะคะวันนี้ข่าวสารเรื่องราวดีๆต้องบอกว่าโอ้โหพี่กบนี่จัดมาแน่นมากๆเลยนะสำหรับเนื้อหาข่าวยามเช้าในวันนี้แต่ว่าเราไปกันที่เรื่องนี้กันก่อนค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองเขาได้มีการจัดงานวันบริจาควันบริจาคอวัยวะโลกนะคะที่จะสร้างเครือข่ายร่วมกันที่จะส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตค่ะสำหรับการบริจาคอวัยวะและดวงตาถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะสามารถช่วยส่งต่อชีวิตสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการจัดโครงการ The Ultimate GiftOf Right ที่จะส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ปรับเปลี่ยนความเชื่อและความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศค่ะโดยมีการตั้งเป้าหมายที่ให้มีผู้ที่จะแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ถึง 930,000 รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทางด้านของนายแพทย์ณัฐพงศ์วงวิวัฒน์ค่ะที่ปรึกษากรมการแพทย์ท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าปัจจุบันถือว่ายังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 8,000 รายด้วยกันและรอการปลูกถ่ายกระจกตามากกว่า 13,000 รายค่ะขณะที่ในแต่ละปี

0: ที่จะร่วมส่งต่อโอกาสและสร้างสังคมให้แก่การให้สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาได้ที่เว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะ
1: ค่ะใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะหรือว่าบริจาคดวงตาก็เช็คสุขภาพแล้วก็คุณสมบัติให้ตรงด้วยนะคะมาดูเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขกันต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์สมฤทธิ์สมฤกษ์สมานนะคะท่านก็บอกว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขค่ะถึงสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทยค่ะบอกว่าขณะนี้นะคะยังมีสถานการณ์อุทกภัย2จังหวัดด้วยกันค่ะนั่นก็คือพะเยาและยโสธรถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสูงค่ะซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์สีส้มแล้วถึงแม้ว่าฝนเนี่ยโดยรวมแล้วจะลดลงแต่ว่าความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมขังจากฝนสะสมเนี่ยยังมีอยู่ค่ะโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังนะคะก็คือภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็จังหวัดระนองด้วยค่ะซึ่งได้มีการประเมินแล้วก็คาดการแนวโน้มสถานการณ์จากพยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าในช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่1คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้3สิงหาคมความเสี่ยงจะทรงตัวแล้วก็ลดลงชั่วคราวแต่ว่าพื้นที่บริเวณภูเขาเนี่ยยังคงต้องระวังดินอุ้มน้ำอยู่นะคะดินอิ่มน้ำด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงวันที่4ถึง6สิงหาคมเนี่ยฝนก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะประกอบกับในช่วงวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ2ถึง3เมตรก็ทำให้ความเสี่ยงต่อระบบสาธารณสุขทั้งตัวสถานพยาบาลเส้นทางของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินหรือแม้แต่การส่งต่อความเสี่ยงนะคะในกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ด้วยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีสถานพยาบาลแห่งไหนต้องหยุดให้บริการหรือว่าระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องแต่อย่างไรค่ะรวมไปถึงยังไม่มีการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางด้วยนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยทุกคนค่ะกำชับไปยังทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพทุกจังหวัดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอาจจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือครั้งนี้ค่ะยืนยันนะคะว่าความพร้อมสถานบริการเส้นทางบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งสายหลักสายรองเนี่ยรวมไปถึงระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดเวชภัณฑ์มีเพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะส่วนการยกระดับการเฝ้าระวังนะคะตั้งแต่วันที่3ไปจนถึง4สิงหาคมนี้พร้อมที่จะทบทวนแผนสำรองบริการสำคัญนะคะการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ทีมควบคุมโรคทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทีมสุขภาพจิตด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะมีการติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนรวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องค่ะซึ่งล่าสุดนะคะแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเนี่ยได้รับการดำเนินการแล้วนะคะนั่นก็คือ2จังหวัดพะเยาและยโสธรก็มีการติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนที่เข้าถึงชุมชนที่น้ำท่วมนะคะแล้วก็พื้นที่ภูเขาภาคเหนือได้เฝ้าระวังความเสี่ยงถนนขาดดินถล่มแล้วก็เส้นทาง EMS ก็คือเส้นทางที่ได้แจ้งไว้คือเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินหรือว่าจะต้องส่งต่อผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่อาจจะล่าช้าแล้วก็ถูกตัดขาดนะคะส่วนจันทบุรีตราดระนองเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเหมือนกันค่ะบริเวณเชิงเขารวมไปถึงเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยข้ามอำเภอในขณะที่ภาคอีสานตอนบนนะคะได้เฝ้าระวังแล้วก็ดูแลผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนและผู้ต้องรับยาต่อเนื่องด้วยค่ะ
0: ค่ะเอามาดูเรื่องราวภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยไปรับฟังเรื่องของปัญหาทางเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีไปรับฟังสรุปบรรยายโครงการการส่งเสริมภาคการเกษตรต่างๆเดี๋ยวรายละเอียดในเชิงลึกต่างๆเดี๋ยวไปติดตามรับฟังคุณบุญมาศรีมาศนะคะก็จะรับฟังกันในตีคล้องร้องข่าวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่านอกจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงไปพบปะพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วอันนี้คือหมายกำหนด หมายกำหนดหมายกำหนดการภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้แต่ว่าที่เสริมมาต้องบอกว่าท่านลงพื้นที่ไปยังที่จังหวัดชลบุรีด้วยเช่นกันน
1: ะ
0: ไปชลบุรี

0: ถามว่าไปทำไมเพราะว่าเรามีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวระดับประเทศนะเรื่องราวของเหตุสะเทือนใจในส่วนของการที่มี2พี่น้องชาวรัสเซียรวมถึงการฆ่ายกครัวชาวไทยอีก3รายด้วยกันซึ่งเป็น1ครอบครัวท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่ไปนะคะสำหรับกรณีฆ่าชิงทรัพย์ที่จังหวัดชลบุรีโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกล่าวถึงกรณีนี
1: ้
0: กรณีที่มีการแสดงความเห็นว่าอยากให้กรณีนี้เนี่ยให้ประหารชีวิตนะคะผู้ต้องหาคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็คดีฆ่าคนไทยยกครัวเนี่ยท่านบอกว่าเรามีกระบวนการทางกฎหมายซึ่งต้องดำเนินการกับผู้ที่ก่อเหตุผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดสิ่งที่เดินทางไปจังหวัดชลบุรีนั้นเพื่อย้ำที่จะเร่งรัดการทำสำนวนทุกอย่างให้กระชับค่ะแล้วก็แม่นยำด้วยเพื่อให้ผู้กระทำความผิดนั้นได้รับโทษที่สูงสุดสะสมกับที่การที่ทำไว้นะคะแต่อย่าไประบายอารมณ์ว่าต้องได้รับโทษแบบไหนอย่างไรเพราะว่าคนที่ตัดสินที่จะรับโทษก็คือศาลยุติธรรมแต่เรื่องนี้ค่ะต้องย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอความร่วมมือกับทางสำนักงานอัยการสูงสุดให้เร่งทำคดีให้เร็วที่สุดเพราะว่าคดีนี้ไม่ใช่แค่การสะเทือนขวัญชาวไทยเท่านั้นแต่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายเป็นอย่างมากก็ขอให้ประชาชนมั่นใจกับว่าอย่ากังวลเราจะทำอย่างเต็มที่และการที่ปล่อยตัวผู้ต้องหาออกมาเพราะพ้นโทษซึ่งต้องทำตามขั้นตอนตามกฎหมายแต่ขอย้ำนะคะว่ามีช่องทางกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วอย่างเช่นในเรื่องของคดีนี้เป็นกรณีของการฆ่าคนตายหลังพ้นโทษออกมาแล้วกระทำความผิดซ้ำอีกเชื่อว่าโทษจะหนักแล้วก็หนักหนาสาหัสนี่คือสิ่งที่ต้องไปกำชับกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีในเรื่องนี้ให้รัดกุมรอบคอบมากที่สุดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังกล่าวย้ำต่อนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเราต้องเอาในความสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเบื้องต้นแม่ของนักท่องเที่ยวทั้ง2คนอยู่ในเมืองไทยซึ่งทางเราได้มีการประสานและอำนวยการความสะดวกให้มากที่สุดหากถามว่าตนเองจะลงพื้นที่ไปทำไมท่านบอกว่าก็ไปเพื่อให้ทุกอย่างได้รับการดำเนินการให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นคดีหรือส่งร่างผู้เสียชีวิตไปยังบ้านเกิดและก็ต้องแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นต้องเอาในความสะดวกค่ะและก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับคนทั่วโลกเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะคะท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะ
1: ทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ที่สูญเสียทุกรายค่ะยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีผู้ที่ทำผิดตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดค่ะแล้วก็ไม่ปล่อยให้คนร้ายเป็นภัยสังคมแล้วก็ลอยนวลอยู่ได้นะคะโดยตำรวจภูธรภาค2นั้นยังคงเคร่งเร่งคลี่คลายคดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตรงไปตรงมาเช่นกันค่ะโดยทางด้านของพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามคดีพี่น้องชาวรัสเซียที่ได้เกิดคดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการสั่งการนะคะอำนวยการชุดสืบสวนติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะจนสามารถจับกุมได้เป็นผู้ต้องหา2รายในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะเมื่อวันที่31กรกฎาคมค่ะนี่คือเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศนั้นรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเป็นการกระทำที่อุกฉกาจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเสียชื่อเสียงของประเทศชาติด้วยนะคะส่วนกรณีการเสียชีวิตของคุณฮารุนโซโล่นะคะล่าสุดเนี่ยทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนะคะที่กรุงอังการาได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะโดยเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเพจ Royal Thai Embassyอังการานะคะได้โพสต์ชี้แจงว่าตามที่มีข้อสั่งตามที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะกรณีเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่นะคะที่หลายๆคนรู้จักนะคะสถานเอกอัครราชทูตก็ขอเรียนดังนี้ค่ะคือเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิลิสซีนะคะเวลา 20:30 นาทีในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียในทันทีและได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจส่งเรื่องทางอีเมล จ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้ด้วยนะคะนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2คือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาในเวลา 11:00 นเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งมอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์หรือว่าฮลุนโซโลนะคะอย่างเป็นทางการหนังสือเนี่ยลงวันที่29กรกฎาคม2569เป็นภาษาจอร์เจียพร้อมกับคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้กับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่3คือสถานเอกอัครราชทูตได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียเนี่ยตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตแล้วลงวันที่29กรกฎาคม2569หลังจากสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบข่าวการหายตัวไปของนายบวรทัศน์ค่ะสถานเอกอัครราชทูตเองก็ขอยืนยันนะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการของรัฐผู้รับค่ะแล้วก็ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมไปถึงเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยค่ะ
0: ค่ะข่าวดีสำหรับข้าราชการและคนในครอบครัวกรมบัญชีกลางค่ะเพิ่มสิทธิ์ให้ใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักค่ะให้สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติซึ่งเริ่มเมื่อวานนี้1สิงหาคม2569ซึ่งกรมบัญชีกลางค่ะออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่ายานะคะเทริพาราเทรสโลโมโซรูแมปสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดกระดูกค่ะโดยมีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับนะคะยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปจะไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบนะคะPO Authorization หรือว่า PA หรือว่ากรอบรายการยาแล้วแต่กรณีซึ่งปัจจุบันค่ะสำหรับในส่วนของทางยาTerryพาราเทสเนี่ยที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนค่ะที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักเป็นยานอกบัญชีหลักแห่งชาติและก็ยาโลโมโซรูแมปเนี่ยนะคะขึ้นทะเบียนกับอย.เมื่อวันที่20ตุลาคม2563ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์และก็บุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการใน2ส่วนซึ่งก็ประกอบไปด้วยส่วนที่1ค่ะกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะต่อการเกิดกระดูกหักแล้วก็กำหนดอัตราการเบิกจ่ายยาดังนี้1ยาเทริพาราเทรสให้อัตราเบิกไม่เกิน 7,710 บาทต่อ1ด้ามต่อกล่องนะคะ2ก็คือยาโรโมโซรูแมปในอัตราไม่เกิน 16,670 บาทต่อ2ด้ามต่อกล่องนะคะซึ่งก็สามารถที่จะกำหนดให้สถานพยาบาลนั้นเป็นผู้เบิกจ่ายยาทั้ง2ชนิดนี้ในระบบเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จค่ายาก็ให้ระบุว่าเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้นะคะแล้วก็ให้ออกเป็นใบรับรองการสั่งยานอกบัญชีหลักแห่งชาติโดยมีผู้สิทธิ์นั้นก็จะไม่สามารถนำใบเสร็จเงินค่ายาดังกล่าวมายื่นเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัดได้ค่ะ
1: ค่ะต้องบอกว่ายานอกบัญชีหลักของกรมบัญชีกลางเนี่ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับข้าราชการแล้วก็ครอบครัวคนในครอบครัวด้วยนะคะในการที่จะรักษาแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการใช้ยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากต่อการหักเขาก็ต้องดูกรณีไปด้วยนะคะมากันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะก่อนที่จะไปพักตีของร้องข่าวข่าวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะซึ่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่ไปติดตามงานที่จังหวัดตรังค่ะเป็นการยกระดับการสื่อสารภาครัฐเข้าถึงประชาชนผู้ประกาศแล้วก็อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะลงพื้นที่ไปเน้นการบริหารงานคนแล้วก็งบประมาณควบคู่กับการใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์นะคะทีนี้ในเรื่องของการลงพื้นที่ไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านะคะทางด้านของคุณสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดตรังไปติดตามการทำงานแล้วก็มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัดของสำนักงานประกาศสำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะโดยมีทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะคุณมุจรินทองนวล นะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะคะสำหรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ท่านอธิบดีเองก็ได้เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อนุสาวรีย์พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิดศรภักดีค่ะแล้วก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังโดยมีการติดตามการจัดตั้งศูนย์ซึ่งเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีพระบรมมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลากลางจังหวัดตรังค่ะพร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานแล้วก็เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกๆฝ่ายด้วยค่ะโดยท่านเองก็ย้ำนะคะว่าบทบาทของสื่อท้องถิ่นในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนค่ะพร้อมกับมอบนโยบายให้ความสำคัญกับการบริหารไม่ว่าจะเป็นคนงานแล้วก็งบประมาณด้วยจะต้องเดินคู่กันค่ะกับการยกระดับการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ค่ะแล้วก็จะได้มีการเพิ่มการเข้าถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารให้กับประชาชนโดยมีทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังค่ะคุณนิพัฒน์เพนละมุนนะคะพร้อมด้วยบุคลากรค่ะเข้าต้อนรับแล้วก็รายงานผลดำเนินการนะคะจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะท่านอธิบดีพร้อมกับคณะก็เดินทางไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังค่ะเพื่อติดตามการทำงานในหน่วยงานในปีงบประมาณนี้โดยมีทางด้านของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังก็คือคุณบุษบันสุวรรณนบนะคะสุวรรณนบพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการประชุมหารือกันค่ะโดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐนโยบายภารกิจเร่งด่วนแล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วถูกต้องแม่นยำและเข้าใจง่ายพร้อมกับส่งเสริมให้ใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์พัฒนาทักษะบุคลากรแล้วก็เน้นการผลิตเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับผู้ที่รับสารในแต่ละแพลตฟอร์มด้วยค่ะควบคู่กับการนำเสนอเรื่องราวของท้องถิ่นซึ่งผลสำเร็จของการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยของจังหวัดนะคะก็จะมีการสื่อสารทำความเข้าใจนะคะโดยเฉพาะกับ เรื่องที่ได้รับความเดือดร้อนของประชาชนให้ตรงจุดด้วยค่ะรวมไปถึงผู้บริหารในสังกัดของสปท.6นะคะผ่านออนไลน์ซึ่งก่อนที่ท่านนั้นจะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับป่าไม้สปท.ตรังได้มีการร้องขอในการใช้พื้นที่ของหน่วยงานอื่นด้วยค่ะ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าววันนี้คุณบุญมาศรีหมัดนะคะรอทุกท่านอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้า ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล EM District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล EM District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับโดยงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากลจัดขึ้นตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ณเอ็มดิสทริกโดยทางเอ็มดิสทริกหรือศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมเอ็มควอเทียและเอ็มซาเฟียร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5กันแล้วเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงมอบไว้ให้คนรุ่นหลังร่วมสืบสานอย่างยั่งยืนและนอกจากนี้ยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงสืบสานต่อยอดและพัฒนาผ้าไทยอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการจัดงานครั้งนี้ภายใต้การนำเสนอความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่มรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมไทยพร้อมเป็นการร่วมอนุรักษ์ต่อยอดและสืบสานหัตถศิลป์ไทยให้ก้าวสู่เวทีสากลระดับโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากันหน่อยครับโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกำชับพระอุปัชฌาย์เอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วน พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมหรือตัวย่อมส.เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือถึงการรักษาเกียรติภูมิคณะสงฆ์โดยระบุแล้วครับว่าพระสังฆาธิการทุกรูปย่อมทราบดีว่าท่านมีหน้าที่อย่างไรตามพระธรรมวินัยตลอดจนกฎหมายบ้านเมืองและกฎระเบียบของคณะสงฆ์กันด้วยจึงขอกำชับให้ทุกท่านเคร่งครัดในจริยาพระสังฆาธิการซึ่งก็เชื่อว่าท่านได้ศึกษากันมาแล้วเป็นอย่างดีเพราะบรรดาภาระหน้าที่ที่ท่านจะปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีจริยาเป็นเครื่องกำกับอยู่เสมอและขอให้ช่วยกันกำชับพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือบอกว่าเอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วนครั้นถ้าบวชแล้วก็ต้องอบรมสั่งสอนกวดขันความประพฤติของลัทธิวิหาริกอย่าได้บวชทิ้งบวชขว้างไม่กำกับดูแลซึ่งนับเป็นการทำผิดหน้าที่และผิดจริยาพระอุปัชฌาย์มีโทษทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกันด้วยจึงขอฝากให้ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาเป็นกำลังพิทักษ์รักษาคณะสงฆ์ด้วยการทำหน้าที่พระสังฆาธิการอย่างถูกต้องครบถ้วนเสมอไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมุ่งมั่นสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนและย้ำต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะพี่น้องประชาชนณแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวและครับว่าวันนี้มาดูพื้นที่การเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้อย่างยั่งยืนเพราะว่ารัฐบาลต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่อยู่กับเกษตรกรดังนั้นแล้วจึงต้องการมาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติซึ่งการลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นของจริงสามารถนำไปต่อยอดได้ต้องแก้ปัญหาภาพรวมโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีวิตของประชาชนหากทำให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมและสะดวกประเทศไทยเองก็จะเจริญก้าวหน้ามากขณะที่ระบบชลประทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแหละครับรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรทั้งการเร่งระบายเพื่อป้องกันอุทกภัยและการกักเก็บน้ำไว้รองรับวิกฤตภัยแล้งโดยได้เดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้ยั่งยืนและครอบคลุมทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเปลี่ยนงบประมาณด้านการเยียวยาภัยพิบัติไปสู่การลงทุนที่สร้างความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปศึกษาทั้งแนวทางป้องกันภัยและการรักษาธรรมชาติต้องวางแผนให้ดีๆไม่ให้เกิดเหตุซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนี้แต่หากจะเกิดวิกฤตจริงๆแล้วก็และมีความเสียหายก็ต้องทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงนี้เป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญเลยทีเดียวในการส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่นปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและสนับสนุนแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ชาวนาในการลดค่าใช้จ่ายด้านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและสารเคมีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นต้นทุนในการทำนาเลยครับพร้อมทั้งให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นการแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบเขาบอกว่าจะมีการปฏิรูปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเอ้าว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลเลยครับโดยรัฐบาลบอกว่าเดินหน้าแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบปฏิรูปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือตัวย่ออคสเพื่อเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมนมควบคู่กับการขยายนมโรงเรียนถึงมัธยมมาศึกษาปีที่3เพื่อที่จะแก้ปมในเรื่องน้ำนมดิบมันล้นตลาดนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรความมั่นคงทางอาหารและการลงทุนด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนซึ่งมาตรการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังผลักดันอยู่นี้และเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีคือการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าถึงนมคุณภาพพร้อมทั้งช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันเลยทีเดียวครับแล้วนอกจากการขยายโครงการนมโรงเรียนกันแล้วรัฐบาลเองก็ยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือตัวย่ออสคนี่แหละครับให้กลับมาเป็นกลไกหลักในการสร้างเสถียรภาพอุตสาหกรรมนมไทยโดยได้เร่งปรับปรุงระบบบริหารจัดการนมค้างสต๊อกบริหารโควต้าเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนมดิบแล้วก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมนมไทยในระยะยาวกันต่อไปด้วยโดยทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำนมดิบของประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดปัญหาน้ำนมส่วนเกินสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและก็ทำให้โครงการนมโรงเรียนสามารถสร้างประโยชน์แก่เด็กไทยได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยนี่แหละครับที่ไปเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติในการจัดตั้งบริษัทโดยรัฐบาลเขาเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทเพื่ออุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยนี่แหละที่เป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติเริ่มใช้วันที่1สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่านอมินีนี่แหละครับในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทเท่านั้นและต่อไปนี้จะต้องให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังการจดทะเบียนกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่การเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569แล้วมาตรการใหม่นี้ได้กำหนดให้กรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามจะต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนด้วยกันเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงกันด้วยเป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจนั่นแหละครับและแถมยังเป็นการป้องกันการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนโดยมิชอบซึ่งจุดสำคัญของมาตรการในครั้งนี้นั่นก็คือว่าเป็นการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรของนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทเพียงเท่านั้นแต่จะตรวจสอบกันตลอดแล้วครับซึ่งก็รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งเป็นช่องทางที่อาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิมโดยทางรัฐบาลเองก็มุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจและคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตไม่ใช่การจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังเดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบป้องกันการใช้บริษัทเป็นช่องทางถือครองที่ดินโดยมิชอบรวมทั้งจะต้องมีการตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นผ่านฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกันด้วยครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของการเริ่มใช้งานจริงเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนก่อนภัยจะมาถึงตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกระดับการรับมือเชิงรุกกับภัยพิบัติต่างๆนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ภายหลังจากที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมความพร้อมระบบแจ้งเตือนภัยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงพื้นที่ภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยแล้วล่าสุดทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วโดยใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดในประเทศไทยด้วยกันแล้วครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมพร้อมก่อนเกิดผลกระทบโดยพื้นที่แรกที่มีการดำเนินการนั่นก็คือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังการติดตามสถานการณ์ก็พบว่าฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระดับน้ำยังไม่ล้นตลิ่งและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมของพี่น้องประชาชนทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เมื่อเวลา 8:54 นไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยง4ชุมชนด้วยกันครับแล้วในขณะเดียวกันทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ขยายการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ภายหลังการประเมินสถานการณ์ก็พบแล้วครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตำบลตาดกลอยอำเภอลมเก่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุเลยครับว่าการใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศที่มุ่งเน้นการแจ้งเตือนเชิงรุกบนพื้นฐานของข้อมูลพยากรณ์อากาศการติดตามระดับน้ำและการประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงพื้นที่และรวดเร็วก่อนเกิดผลกระทบอันจะช่วยเพิ่มเวลาในการเตรียมตัวลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพร้อมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับแจ้งเตือนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทันทีท่านใดเมื่อประเมินแล้วว่าอาจเกิดผลกระทบหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัยได้ที่หมายเลข1784 1784เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของสถานการณ์พลังงานในเรื่องของน้ำมันว่าประเทศไทยนั้นมีสำรองเพียงพอหรือไม่อย่างไรเอ้าเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะกระทรวงพลังงานนี่แหละครับโดยกระทรวงพลังงานออกมายืนยันว่าประเทศไทยนั้นมีน้ำมันสำรองเพียงพอรับความผันผวนตะวันออกกลางพร้อมใช้ทุกมาตรการเพื่อดูแลค่าครองชีพพี่น้องประชาชนครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงพลังงานก็ขอย้ำแหละครับว่าประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคม2569เพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง101วัน100กับอีก1วันครับพร้อมเตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยในด้านน้ำมันนั้นยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศส่วนในด้าน LNG นำเข้าที่ส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นจะใช้การบริหารจัดการด้วยการจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมไปถึงเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อลดการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุดแล้วครับซึ่งทางกระทรวงพลังงานเองก็พร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นแล้วครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองแหละครับก่อนจะจบในช่วงของตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจะขอแจ้งกันหน่อยว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังไงก็ตามแต่เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและสื่อมวลชนจากทั่วโลกในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและน้ำใสใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเอ้ายังไงก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

0: 6:56 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่เราจะต้องลาคุณผู้ฟังแล้วล่ะค่ะขอบคุณคุณปูบุญมาสีมาศนะคะยังเหลือเวลาให้เราได้ทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาทางเพจของข่าวยามเช้าคุณวนิดาคุณสุวิทย์นะคะโอ้โหร้อยกว่าท่านตอนนี้นะคะคุณวนิดาบอกว่าเสียงชัดเจนคุณสอนบอกว่าผมดูทุกวันครับผมอยู่ที่สอนพะเยานะคะที่จังหวัดพะเยาหรือเปล่าคุณสุวิทย์ไมตรีบอกว่าสวัสดีผู้ประกาศข่าวยามเช้าด้วยครับขอบคุณค่ะฟังจากแม่เสรียงค่ะคุณ
1: ค่ะ
0: คุณป้าวันดีนะคะคุณสมจิตนะคะบอกว่าบรรพพิสัยแล้วก็ยังมีคุณคมสันคุณสุวรรณดวงชัยค่ะบอกว่าแดดออกแต่เช้าเลยรับฟังอยู่ที่กบิลบุรีค่ะคุณเพ็ญทิชาบอกว่าลำพูนอากาศร้อนเจ้านะคะผู้ดีที่ราบศูนย์คุณพรพานพรพลนะคะแล้วก็ยังมีหลายๆท่านนะคะที่ทักทายเข้ามาค่ะ
1: ค่ะอ่ะมาเตือนภัยกันเรื่องของยาในกลุ่มของเอ็นเซดกันหน่อยเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้ไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดนะปวดหัวมีไข้สูงลอยๆเนี่ยนะกินยาพาราแล้วไม่ลดอย่าเพิ่งรีบหายาในกลุ่มเอ็นเซดอย่างเช่นไฮบูโปรเฟนหรือว่าแอสไพรินมาทานเองเด็ดขาดเพราะว่าอาจทำให้เลือดออกในอวัยวะภายในอย่างรุนแรงมากขึ้นสังเกตอาการเบื้องต้นให้ดีก่อนหากพบผู้ป่วยมีไข้ติดต่อกันเกิน2วันคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงควรที่จะรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพราะว่าบางทีเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นไข้แบบธรรมดาแต่ปรากฏว่าอ้าวกลับกลายเป็นว่าเป็นไข้เลือดออกซะอย่างนั้นฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไปพบแพทย์จะดีที่สุดค่ะ
0: ค่ะอย่าเอ็นเซดอันตรายนะถ้าใช้ไม่ถูกที่ถูกทางนะคะวันนี้เราสองคนนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการข่าวยามเช้าแล้วพร้อมกับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจทีม Facebook Live ด้วยค่ะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหลังเกิดเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยที่จังหวัดชลบุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่น
1: กองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นทีมนักตบสาวไทยเอาชนะฟิลิปปินส์3-2เซตคว้าชัยเป็นนัดที่2ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหลังเกิดเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยที่จังหวัดชลบุรี
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ฆาตกรรมชาวรัสเซีย2รายที่จังหวัดชลบุรีซึ่งตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานไปถึงคดีฆาตกรรมครอบครัวชาวไทย3รายจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เคยต้องโทษและคดียาเสพติดแต่ยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: แล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความเข้มข้นครับผมได้รับคำยืนยันจากทางท่านผบ.ตร.นะครับว่ามีข้อสั่งการไปยังเจ้าพนักงานทุกคนให้ปิดช่องโหว่ที่จะทำให้มีการที่ทำให้คดีนี้ลดความเข้มข้นลงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็จะต้องทำคดีนี้อย่างรัดกุมแน่นหนาไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามบุคคลพ้นโทษผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและข้อหาว่าเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจทั้งในร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำไปใช้กระทำความผิดเช่น